0: 101.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนในช่วงนี้เราทั้งสองคนคือดิฉันวิรันวรรุตแล้วก็คุณวรัชศรีพงศ์จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินไปพบกับท่านเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรันคุณจิรัตน์และท่านผู้ฟัง
1: เรามาต่อกันเลยนะคะอาเซียนจะแตกรังหรือไม่แตกรังเนี่ยนะคะวันนี้อีพิโซดที่29แล้วนะคะอาจารย์คะค่ะ
3: ไปเรื่อย
1: ๆไปเรื่อยๆได้ค่ะ
3: อาเซียนคงไม่จบง่าย
1: ๆค่ะเห็นด้วยค่ะอาจารย
3: ์โลกก็จะป่วนไปเรื่อยๆตามใจที่เดินทางจะเป็นไปได
1: ้โอ้จริงด้วยค่ะอาจารย์แม่ก็ฟาดหัวฟาดหางไปหมดนะจันนะพอไม่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยก็ถอนตัวออกจากนี่ไงไม่ให้เงินสนับสนุนเนี่ย ICC ใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้คุณวิรัตก็รายงานข่าวอยู่นะค่ะ
3: แต่เดี๋ยวเขาจะตั้งรางวัลของเขาตรงเขาเรียกว่ารางวัลโดนัทซัม
1: ดิฉันก็ค่ะอาจารย์บางทีคิดแล้วประหลาดใจเหมือนกันนะทำไมกล้าพูดนะสมมติว่าเราอยากได้รางวัลเราคงไม่กล้าเสนอตัวให้ฉันต้องควรได้นะเธอต้องมาให้ฉันนะเราคงไม่ทำแบบนั้นไหมอาจารย์เนาะคนปกติเขาคงไม่ทำแบบนั้นนะเนาะ
3: มันเป็นนิสัยของคาวบอย
1: นิสัยของคาวบอยเหรอคะ
3: นั่นแหละแต่ว่าเด็กเลี้ยงดูดีนะไม่เลี้ยงแกะ
1: ไม่เลี้ยงแกะค่ะ
3: แม่ถ้าเป็นเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยก็จะยิ่งกว่าเดิม
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็นั่นแหละฮะแต่ทุกอย่างฮะมันมีมาแล้วมันก็ต้องไปไม่เหยียดแข็งอยู่ทำพระแล้วก็ผลที่สร้างไว้มันก็จะไปลงมันก็จะไปตามเราหน่อยปัญหาที่สร้างไว้
1: ค่ะ
3: คือเวลาผมดูข่าวอดีตประธานาธิบดีอเมริกาเวลาเขาไปเจอกันในงานนั้นงานนี้อะไรเกิดเนี่ยก็จะเห็นเขาก็จะนั่งเรียงเป็นแถวนะพร้อมกับเฟิร์สเลดี
1: ้ค่ะ
3: ประธานาธิบดีเหลืออยู่ใครไม่ดีอะไรเนี่ยเขาก็จะเรียงกันตามลำดับคือความไม่มีมารยาทของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชัดเจนนะฮะอย่างกรณีบารักโอบามาเวลาเขาเห็นจอร์จวอชิงตันบุชเดินมา
1: ซึ่
3: งเขาซีเนียร์กว่าใช่ไหมฮะถ้าเขาซีเนียร์กว่าบารักโอบามาเขาจะลุกขึ้นยืนแล้วก็เปิดทางให้เดินเข้าไป
1: มีมารยาท
3: ที ่นั่นแล้วก็แสดงความนอบน้อมแม้จะท่านภรรยาของบุชภรรยาของบุชสวยนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นางอะไรนะนางลอร่าน
1: างลอร่าใช่
3: ค่
1: ะลอร่าบุช
3: วันนี้ก็ยังเขื่อนนะฮะในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์กับเมียไม่อยากจะเรียกว่าเฟิร์สเลดี้นั่งมองเขาเฉยไม่ลุกขึ้นยืนไม่แสดงอะไรเลยนะในขนาดว่าอยู่พักกี่พักกี่ครั้งเลย
1: ค่ะ
3: นั่นแสดงว่ามันมีนัยยะสำคัญอยู่ก็คือว่าไม่มีใครชอบโดนัลด์ทรัมป์แต่ทำไมต้องเลือกโดนัลด์ทรัมป์ให้มาเป็นตัวแทนพักในการสู้ในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคุณอเมริกันเองนั่นแหละมันทำให้กระแสของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันสูงขึ้นก็เพราะอะไรฮะ Make America Great Again ที่วันนี้ก็มีตัวย่อแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
3: มาแก
2: ้โอ
3: ้มาเป็นมาแก้แล้วนะ
1: มาแก้ค่ะ MAGA ค่ะ
3: แต่ตอนนี้ภาษาลาวเขากำลังจะบอกว่ามาบอกกล้าคำว่ากล้าเนี่ยแกจะกล้าหาญชันชัยก็คนมันกระแสมันก็ไป พอกระแสมันไปอย่างนั้นเสร็จปุ๊บการที่พรรคริพับลิกันจะไปขวางจะไปขวางกระแสนี้มันก็คือการเลือกทางที่จะเอกแสเรื่องตัดไปไหนน
1: ะ
3: นี่แหละเขาเรียกว่าการพอการเมืองเป็นอย่างนี้แล้วพอกระแสมันไปอย่างนั้นมันก็จะไปโทษโดนัลด์ทรัมป์คนเดียวก็ไม่ได้ต้องไปโทษคนที่เลือกเขาด้วยเขียนกันไปเขียนกันมาจะสังเกตนะว่าทำไมในช่วงเวลาที่สู้กับนางฮิลลารี คลินตันปรากฏว่าคะแนนนิยมฮิลลารี คลินตันสูงกว่าแม้กระทั่งคะแนนโหวตก็สูงกว่า
1: ถ้าเอามาเ
3: ทียบกันแต่ของอเมริกาเนี่ยก็รักใครรักมัน
1: ก็มี electoral vote
3: ใช่ใช่ก็คือต้องเปรียบเทียบให้เข้าใจแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือในแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีคะแนนเรียกว่า electoral vote
1: ค่ะ
3: หมายความว่าถ้าใครชนะในรัฐไหนก็จะกวาด electoral vote ของแต่ละรัฐนั้นเลย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: จะไม่เอาคะแนนของแต่ละรัฐมาดวลกัน
1: เขาไม่รวมป๊อปปูล่าโหวตเนาะอาจารย์เนาะ
3: ไม่รวมครับไม่รวม
1: ค่ะ
3: ก็คือรัฐของใครรัฐของมันก็เพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ว่าคุณจะรัฐเล็กหรือรัฐน้อยนะครับความสำคัญเท่าเทียมกันแต่ว่าคะแนนอิเล็กทรอนิกส์โหวตก็เป็นไปตามประชากรประจำรัฐนะครับว่าที่ไหนประชากรเยอะก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์โหวตมากกว่านะฮะแต่ในแง่สำคัญมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงที่ว่าด้วยเหตุที่ว่าจะชนะมากหรือชนะน้อยในรัฐใดรัฐหนึ่งนั้นนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรัฐวอชิงตันนะครับไม่ใช่วอชิงตันดีซีนะครับถ้าเป็นรัฐวอชิงตันก็เรียกว่ารัฐไกลเที่ยง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ครับคะแนนถ้าเป็นคู่แข่งในยุคแรกๆระหว่างฮิลลารี คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์แม้เขาจะชนะฮิลลารี คลินตันเพียง1คะแนนในคะแนนโหวตนะครับเขาก็กวาดคะแนนนะในขณะที่นิวยอร์กเนี่ยฮิลลารี คลินตันนะชนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย2ล้านคะแนนที่มีเป็นคะแนนต่างกันก็มีค่าเท่ากันก็คือกวาดทางรัฐเป็นเด็กไอ้ตรงนี้แหละฮะก็ลองเอาคะแนนถ้ามันเป็นผลรวมทั้งประเทศฮิลลารี คลินตันเนี่ยมันก็เลยทำให้ในการได้สร้างบาระแรกที่โดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยแค่ท่านทุกท่านจำได้นะแล้วเราจะเห็นฉากแอนิเมชันนี้ผมเชื่อว่าคุณไปรักก็ต้องเคยเห็นนะฮะฉากนั้นเนี่ยก็คือว่าช่วงปลายของโอบามาแต่ภรรยากำลังสร้างบ้านต้นไม้อยู่แล้วพอสร้างเสร็จแล้วก็กำลังจะให้ลูกสาวนะซึ่งในหนังต้นเนี่ยลูกสาวนั้นก็คือฮิลลารี คลินตันเปรียบเสมือนว่ากำลังจะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งนั่นแหละแต่ตอนก่อนจะจบก่อนที่ฮิลลารี คลินตันจะก้าวย่างเข้าไปในบ้านไม้หลังนั้นบ้านต้นไม้หลังนั้นมันมีอันเซเกียนตัวหนึ่งมันแดง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อันเซเกียนตัวหนึ่งหัวแดงแดงมาฮะไปเอาก้นไปแฝดฮิลลารี คลินตันล้มหงายสุดแล้วตัวเองเข้าไปในบ้านต้นไม้นั้นแทนนะครับไปค้นดูนะ
1: วาดภาพนั่นคือ
2: ลองค้นดูครับ
1: เปรียบเทียบได้ดีมากเลยเห็นภาพเลยอาจารย์คะ
3: คือสร้างบ้านในฝันอยู่แต่มาได้อยู่แทนเห็นไหมฮะลึกๆแล้วเนี่ยมันมีการวิเคราะห์นะมีการวิเคราะห์ว่าทำไมฮิลลารี คลินตันถึงแพ้เพราะอย่างอื่นครับสังคมอเมริกามันคือสังคมของคาวบอยซึ่งคือผู้ชาย
1: ผู้ชายเป็นใหญ่ยังผู้ชายยังเป็นใหญ่อยู่เหรอคะอาจารย์เหรอ
3: เป็นสิครับเป็นสิครับเป็นนะครับแต่พอมาวาระที่สองทำไมแพ้โจไบเดน โจไบเดนก็ไม่ได้เป็นคนที่โด่งดังอะไรมากนะใช่ไหมครับโจไบเดนเนี่ยก็เป็นรองของบารักโอบามาครับก็อยู่และทำไมในวันที่เป็นรองของบารักโอบามาโจไบเดนไม่ได้มาแข่งกับคุณทรัมป์ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
3: ก็เพราะว่าโจไบเดนการโหวตภายในพรรคก็แพ้ใช่ไหมนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มานะครับแต่พอโจไบเดนมาลงแข่งมันได้ชนะใช่ไหมล่ะเพื่อชนะโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละนะครับในวาระที่3โดนัลด์ทรัมป์แข่งกับกัมมาลา
1: ก็กัมมาลาแฮร์ริสค
3: ่
1: ะ
3: ก็คือผู้หญิงอีกแก่เห็นนะครับจริงๆเนี่ยก็คือเดโมแครตที่สุดละสิทธาที่เอาตัวเลือกผู้หญิงมาแข่งทั้งๆที่น่าจะคนอเมริกันน่าจะเข้าใจดีครับถึงยังไงก็แล้วแต่สังคมนี้ผู้ชายก็เป็นผู้นำครับแม้ว่าจะไปบอกว่าในโลกนี้มันมีความเท่าเทียมกันแต่ไม่จริงหรอกครับในทางการเมืองนะครับในทางที่มันอยู่ลึกๆนะฮะฮิลลารี คลินตันเป็นผู้หญิงแต่ถ้าฮิลลารีได้เป็นเนี่ยมันจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของอเมริกานี่นะก็คือหนึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็แล้วจะเป็นเฟิร์สเลดี้คนแรกที่ได้เป็นประธานาธิบดีด้วยแล
1: ้
3: วก็บิลคลินตันก็จะได้เป็นเฟิร์สนะครับสมมติว่าฮิลลารีได้เป็นประธานาธิบดีมันจะเกิดประวัติศาสตร์อะไรอีกหลายเรื่องอยู่นะถ้ามันเกิดกรณีแบบขึ้นมาบ้างนะฮะนั่นก็มาลาก็เช่นเดียวกันแต่นั่นแหละครับมาก้าก็ยังมาอยู่นะฮะแต่ก็ต้องใช้ภาษาเฉลี่ยว่าโซนาน่า
1: โซนาน่าน
3: ะฮะได้ยินคำหนึ่งซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับเรียกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสามครั้งที่เขาลงสมัครซึ่งก็คือชนะสองครั้งเป็นรักไปหนึ่งนะฮะแล้วผู้หญิงคนนี้นั่นหมายความว่าเลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งสามครั้งเนี่ยเขาก็ต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพรรคที่เขาสุดกันแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของโดนัลด์ทรัมป
1: ์
3: เขาโดนัลด์ทรัมป์เวลาเขาพูดเนี่ยเขามันคือโปรโมเตอร์มวยซ้ำมาก่อนนะ
1: เ
3: คยดูมวยซ้ำไหม
1: ครับเคยเห็นค่ะ
3: นั่นแหละมันก็คือการแสดงโดนัลด์ทรัมป์ผมว่าแกก็ยังคิดว่าจะแสดงถึงมาเป็นประธานาธิบดีนะครับพูดมาวันนี้อีกวันนึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรสารพัดเนี่ยนะฮ
1: ะ
3: มันก็เลยทำให้มาตรฐานของการเป็นผู้นำโลกเสื่อมไปด้วยนะครับนี่แหละเป็นที่มาของคำว่าโซนนาน่า
1: แต่ตอนนี้ขนาดนิยมเขาก็ลดไปเยอะเลยนะคะคนอเมริกันไม่ได้ชื่นชอบเลยมีหลายคนบอกว่าเนี่ยไม่น่าจะเลือกเราอย่างที่อาจารย์บอกนะไม่น่าจะเลือกเลยแล้วเขาบอกจะ make American great again ก็ไม่เห็นมันจะทำอะไรให้มัน great again กับถอยถดถอยอะไรเงี้ยค่ะอาจารย
3: ์แล้วก็ประกาศใส่ชนะทุกวันเหมือนเมื่อตั้มเลยเมื่อตั้มบันเนี่ยมันมีหลายคู่อยู่นะครับกระโดดจากเชือกขอเวทีนะฮะเอาโต๊ะฟาดหัวกันเนี่ยผมเห็นพวกเงยตั้งมีหัวมันต้องแข็งแน่นอนนะครับเอาเก้าอี้เอาโต๊ะเอาอะไรฟาดกันเนี่ยมันยักไม่ออกไม่ไหลเลย
1: ค
3: ่ะร่างกายหุ่นร่ำเบิ้ดไปกันแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะปากไม่มีแตกนะฮะฟันไม่มีร่วง
1: ก็เนี่ยตอนนี้อเมริกาค่ะอาจารย์ขอโทษค่ะอาจารย์คะก็อย่างที่บอกเดี๋ยวที่อาจารย์พูดถึงท่านทำเนี่ยนะปรากฏว่าตอนนี้เห็นไหมสหรัฐก็เล็งมาทางอาเซียนแล้วนะเออมามีอิทธิพลแล้วนะเห็นนั่งนะเดือนที่แล้วก็ส่งเนี่ยรองประธานในพิธีมาเวียดนามไอ้มาพม่าเลยนะอาจารย์เมียนมาเนาะค่ะ
3: มันอันนี้แหละฮะเขาเรียกว่ามันเป็นผลกรรม
1: ค่ะ
3: ผลกรรมเพราะอะไรเพราะสร้างสงครามการค้าแบบในขณะที่ตัวเองยังต้องขึ้นภาษีในหลายเรื่อง
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ในกรอมนะครับไปบีบบังคับให้บริษัทของอเมริกาถอนออกจากจีนแล้วกลับไปอเมริกาแทนที่เขาจะกลับไปอเมริกาเขาก็ย้ายไปที่เวียดนามนะฮะทำไมล่ะฮะทำไมไม่ย้ายไปอเมริกาครับตัวเลขที่ยกก่อนจะเบรกเนี่ยนะฮะยกให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือบริษัทของอเมริกา ที่ลงทุนในเศรษฐกิจพิเศษของจีนเราไม่เห็นเลยนะครับ200ดอลลาร์จ้างแรงงานได้1คนต่อ1เดือนนี่คือค่าแรงที่จีนโดยเฉลี่ย200ดอลลาร์ถึง250ดอลลาร์จ้างแรงงานคนจีนได้1คนต่อ1เดือนแต่ถ้าย้ายไปอยู่อเมริกาครับย้ายโรงงานไปอยู่อเมริกา200ดอลลาร์ถึง250ดอลลาร์จ้างแรงงานคนอเมริกันได้1คนครับแต่เท่ากับ1วัน
1: โอ้โหเปรียบกันไม่ได้เลยนะ1วันกับ1เดือนนะอาจารย์นะค่ะ
3: นั่นแหละแล้วใครจะบ้าครับใครนั่นแหละครับแล้วไปเบรก
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ชงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆเลยเนี่ยนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ชงฤทธิ์คะค่ะเรามาต่อกันเลยค่ะ
3: ครับก็ถ้าขยายกับอเมริกาค่าจ้างมันเพิ่มขึ้นนะเดือนสมมติว่าไม่สมมติเฉลี่ยเดือนหนึ่งมัน20มัน30บาทนะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ถ้าจ้างงานที่จีนหรือในอาเซียนส่วนใหญ่นะครับตัวเงินเท่ากันมันเทียบได้กับ1เดือนแต่ถ้าไปอยู่อเมริกามันเทียบได้แค่1วัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: สำหรับค่าจ้างนั่นหมายความว่าการไปจ้างงานที่อเมริกามันก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มต้นทุนเนี่ยนะฮะของการผลิตที่เป็นค่าแรงเพิ่มขึ้น29เท่าแต่รู้มันเยอะไหมล่ะ29เท่า มันเยอะมากนะครับ
1: ค่ะ
3: แล้วใครที่รวยอยู่แล้วจากส่วนต่างของการจ้างงานในราคาถูกจากสินค้าส่งไปขายในราคาแพงได้นะครับมันไม่มีใครกลับไปนะครับนี่แหละฮะในวันที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ก่อสงครามทางการค้าเอาภาษีไปฟาดหัวชาวบ้านเขาแต่จะลืมนึกไปการบีบบังคับนั้นเนี่ยตัวเองจะได้ขายเยอะนะครับแต่มันไม่ใช่ครับกรรมมันตามทันก็เพราะว่ายุคนี้นะครับเทคโนโลยีมันไปไกลมากนะครับไอ้พวกปัญญาประดิษฐ์อะไรทั้งหลายแม้กระทั่งเทคโนโลยีการป้องกันประเทศส่วนอาวุธสงครามอะไรพวกนี้นะครับมันต้องใช้ทรัพยากรที่หายากที่เขาถึงเรียกว่าแร่เอิร์ธนะฮะมันหายากนี่แหละ
1: น
3: ะครับแล้วก็การที่จะสกัดมันออกมาใช้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนทั่วไปได้นะฮะมันต้องใช้หลักของการแยกแร่ธาตุที่ละเอียดมากนะฮะเพราะแร่เอิร์ธเนี่ยมันจะมีประเภทแร่ที่มันอยู่ด้วยกันนะฮะ17-18อย่างที่นั่นแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมันก็สรรพคุณมันก็ไม่เหมือนกันครับแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเอาไปใช้เนี่ยแหละครับในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์แล้วอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์รุ่นใหม่รถไฟฟ้าการขับเคลื่อนพลังงานการฉายแสงลำแสงอะไรต่างๆนะฮะมันล้วนแต่ใช้แหวนเลยครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะฮะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกถนัดมือสร้างครับพอแกเอาภาษีไปสร้างเงาสมดุลนะฮะแกเลยมารู้ทีหลังครับว่า อเมริกาเนี่ยใช้แร่เอิร์ธเป็นอันดับ2ของอันดับ3ของโลกถ้าเอาตามอุตสาหกรรมที่มีนะครับแต่ถ้าคิดเป็นมูลค่าของอุตสาหกรรมนั้นๆนะครับส่วนประกอบของแร่เอิร์ธที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมของอเมริกามีมูลค่าสูงที่สุดแต่คนที่มีแร่เอิร์ธมากที่สุดในโลกเป็นจีนครับเป็นจีน
1: ค่ะ
3: นะครับสมมติว่าโลกนี้ใช้แร่เอิร์ธอยู่100ส่วนนะครับจีนมีผลผลิตเฉพาะจีนเองเนี่ยนะครับ70ส่วนเยอะไหม
1: เยอะ
3: 70ส่วนนะครับในขณะที่สมมติอเมริกาใช้อยู่15ส่วนนะครับสมมติว่าใช้อยู่15ส่วนอเมริกาเนี่ยครึ่งตัวเองได้แค่1ส่วนเท่านั้นนั่นหมายความว่าอีก14ส่วนเนี่ยต้องซื้อ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: พอต้องซื้อเนี่ยนะฮะแล้วมันมาบวกกับอะไรอีกนะมาบวกก็อย่างที่ผมไล่เรียงสักครู่นั่นแหละก็คือว่าแร่เอิร์ธเนี่ยมันไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ทำง่ายเหมือนที่พวกแร่โลหะชนิดอื่นนะครับเพราะมันต้องมีความละเอียดสูงในการแยกสายแร่ออกจากกันแยกแร่ธาตุ17 18ชนิดนี้ออกจากกันและกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะประกอบเหมือนรถยนต์ได้แน่นอนนะฮะไหนคุณจะต้องสำรวจหาแหล่งที่มันคุ้มค่าสองนะครับไอ้เหมืองที่คุณต้องไปตั้งนั้นมันต้องใช้ทุนสูงและใช้เวลาเยอะและเทคโนโลยีคุณก็ต้องใช้เทคโนโลยีมากๆคุณถึงจะทำคนได
1: ้
3: มันถึงไม่สามารถที่จะขุดโรงงานขึ้นมาได้ภายใน1ปีฮะไม่มีครับถ้าใครจะพัฒนาเพื่อที่จะทำให้ตัวเองขึ้นตัวเองในเรื่องของแร่เดือดให้ได
1: ้
3: อย่างน้อยที่สุดต้องใช้เวลา5ปีนะครับนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีคุณพร้อมแล้วนะนะฮะแต่ถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็ต้องซื้อของคนอื่นเรื่อยไปแล้วทีนี้นั่นแหละครับที่ผมบอกก็คือใน15ส่วนที่อเมริกาใช้เนี่ยอเมริกามีของตัวเองแค่ส่วนเดียว
1: แค่ส่วนเดียว
3: อีก14ส่วนเนี่ยต้องขึ้นจากข้างนอกพอ14ส่วนต้องพึ่งจากข้างนอกนะครับในข้างนอกนั้น70ส่วนคือของจีนนะครับจีนเนี่ยไม่ใช่มีแค่70นะครับ70นี่คือของจีนเฉพาะแต่จีนยังไปครอบครองที่ไม่ใช่ของตัวเองอีก20ส่วน
1: โอ้โหรวมแล้ว90เข้าไปแล้ว
3: นั่นแหละครับนั่นแหละครับก็คือท่านไอ้ที่ไปทำในซาวทำในพม่าทำในแอฟริกาทำในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ภายใต้ Road and Belt In ค่ะภายใต้ Road and Belt Initiative ด้วยเนี่ยนะคะค่ะ
3: นั่นนะครับเพราะมันเป็น90ส่วนนะครับอ้าวแล้วฉันจะต้องไปเอาของจีนมาได้ยังไงจำได้ไหมจนเนอร์ทำเนี่ยตอนไปเมืองจีนเนี่ยเราระดับท็อปที่สุดของประเทศรวยที่สุดในโลก
1: ใช่ใช่ค่ะจำได้เลย
3: เดินกันเป็นแถ
1: วเดินฮะไปจีนกันเลยแหละไอ้พวกที่ AI ไอ้บิ๊กเทคคอมพานีไปกันเนอะ
3: นั่นแหละเห็นไหมครับหรือแม้กระทั่งสีจิ้นผิงไปเวียนไปเร็วๆนี้นะครับก็เอาแถวเดิมนั่นแหละครับมานั่งกินข้าวด้วยกัน
1: อาจารย์เราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะขอโทษได้เราจะพูดงี้ได้ไหมครับว่าตอนนี้จีนก็เป็นฝ่ายได้เปรียบนะมาสหรัฐเป็นต้องงอจีนแล้วนะใช่ไหมคะพูดได้ไหม
3: แต่ไม่ได้หมายความว่าจีนไม่ได้ขึ้นสหรัฐนะครับม
1: ัน
3: มีสิ่งที่อเมริกาอยากต้องการนะครับเพราะว่าพวกไมโครชิปมันคือสิ่งที่จีนยังพัฒนาไม่ทันอเมริกาครับไอ้พวก AI พวกสมองปัญญาประดิษฐ์อะไรในระดับที่มันเขายังพัฒนาไม่ถึงขนาดนั้นนะฮ
1: ะ
3: เขาก็เลยต้องการเห็นไหมครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ดักทางบอกว่านี่นะฉันจะควบคุมตรงนั้นควบคุมตรงนี้แต่ฉันจะปล่อยผ่อนคลายให้ตรงนั้นตรงนี้นะตัวเองก็ต้องให้แรงเงินไอ้ด้วยนะอะไรพวกนี้เห็นไหมครับมันก็แลกกันไปแลกกันมาแต่ทีนี้เนี่ยที่พูดมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับต้องเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าไอ้ผลลัพธ์กรรมเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นนะครับเพราะว่า70ส่วนที่โลกนี้มีมันเป็นของจีนในส่วนของแร่เอิร์ธแต่อีก20ส่วนที่โลกนี้ผลิตได้มันอยู่ในมาร์เก็ตแชร์ที่อเมริกาที่จีนเข้าไปควบคุมนะครับไอ้สายผ่านไอ้พวกซัพพลายเชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ภายใต้จีนแหละ มันก็เหลือแค่10ส่วนเท่านั้นนะครับแล้วมันก็มีโอกาสที่จะบุกเบิกได้นะครับไอ้10ส่วนนั้นนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมมีการดีลลับๆกับพม่าในกรณีโดนัลด์ทรัมป์ส่งผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปคุยกับมินอองหลายหลักบ้านนะฮะแต่จริงๆที่มันลึกไปกว่านั้นก็เพราะว่าประธานหอการค้าอเมริกาประจำพม่านะครับถูกจับเพราะได้ถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นสายลับในคราบของนักธุรกิจนะครับถูกจับที่ย่างกุ้งแล้วก็ไปกัดตัวอยู่ที่เมกซิโกนะครับอเมริกาปิดข่าวนี้มานานมากแล้วก็ปรากฏว่าปิดไม่อยู่ครับพอปิดไม่อยู่เนี่ยก็เลยต้องส่งคณะทูตเนี่ยนะครับไปเจรจาขนาดว่าทูตอเมริกาเจรจาแล้วก็ไม่นะแต่เดินด้วยทำสินขนาดก็ต้องให้ระดับรัฐมนตรีนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศไปเจรจาด้วยตัวเองใช้เวลาเจรจาครับก็คือนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าโลกนี้นะฮะก็จึงมีศัพท์คำว่าหมูไปไก่มาหมูไปไก่มาอยากได้หรืออ่ะฉันปล่อยได้นะแต่อย่าใช้มาตรการแข็งกร้าวกับฉัน
1: อย่ามาคว่ำบาตรฉันเยอะแยะไปหมด
3: อย่ามาคว่ำบาตรฉันหาทางเปิดยังไงก็ได้มาเจอกันขึ้นทาง
1: คร
3: ับแล้วอยากจะได้อะไรที่บ้านฉันก็บอกครับนั่นแหละครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ทางอ้าวแร่เอฟนี
1: ่
3: ใช่เพราะพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่มีการผลิตแร่เอฟนะครับในโลกนี้นะครับเป็นอันดับ4ของโลก
1: ก็เยอะอยู่นะอันดับ4
3: แต่อันดับ4ของโลกคือวันนี้มันอยู่ภายใต้จีนทั้งหมดครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีศักยภาพที่จะเพิ่มการผลิตนะครับขอให้คุณมีเทคโนโลยีนั่นแหละครับอเมริกาก็เลยบอกว่าถ้าฉันจะเข้าไปพม่าโอเคไหมแต่จริงๆแล้วนะครับในเรื่องของพลังงานด้วยในเรื่องของแก๊สด้วยน้ำมันด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในพม่ายังมีเยอะครับเพียงแต่ว่าในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนไปมองเรื่องปัญหาทางการเมืองเป็นหลักก็เลยมองข้ามทรัพยากรเหล่านี้ซะนะครับหรือยังไม่มองข้ามแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเอามาผลิตเพราะอะไรเพราะไม่สามารถที่จะกลุ่มสภาพในพม่าได
1: ้
3: นั่นแหละครับนั่นแหละคือประเด็นและก็ไม่แปลกนะครับที่อาเซียนเราตอนนี้จะมีการขยับเห็นไหมครับอันไรอิบราฮิมก็ขยับแล้วต
1: ่
3: อไปในผมบอกได้เลยฟิลิปปินส์ก็กำลังจะขยับติดตามด้วยสิงคโปร์ก็จะขยับ
1: ก็จะขยับการโอ้
3: นั่นแหละมิติใหม่ของอาเซียนนะครับก็คือมันไม่ได้แตกรังหมดครับแต่ว่ามันรังไข่รังมันแล้วเอามาต่อกันนะครับเอารังมาต่อแล้วทำยังไงเนี่ยเอารังที่มาต่อกันแล้วมันใหญ่ขึ้นนะครับและมันจะมีสายผ่านลำเลียงอันเดียวกันได้หรือไม
1: ่ไม่โอ้น่าสนใจจริ
3: งในทุกมิตินะครับก็คือเศรษฐกิจการเมืองสังคมและความมั่นคง
1: ค่ะ
3: ที่มีครบครับแต่ยังทำได้ไม่ครบอ่ะดูดีคอนติเนีย
1: นะคะโอ้น่าสนใจมากๆเลยต้องชวนติดตามเลยนะคะอย่างตามไม่กระเพริบอาจารย์คะอาจารย์ทิ้งตรงนี้ไว้น่าสนใจมากเลยเราต้องติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะแล้วก็เราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นกันนะดิฉันวีรวรรณบรุษแล้วก็คุณวิรัตศรีพงศ์ก็ต้องลาไปแล้วแล้วก็พบกับดิฉันใหม่ในวันเสาร์หน้านะแล้วคุณวิรัตก็พบกับวิรัตในวันอาทิตย์นะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์นะคะ Mcot News FM 100.5 ตอนนี้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนสภาพอากาศหน้าอสมทช่อง9ของเราวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะน่าจะอีกไม่นานฝนจะตกก็เป็นไปตามที่กรมอุตุบอกเลยนะคะว่าช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยเดี๋ยวไว้เราจะมาอัปเดตกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะขอเริ่มต้นกันที่ประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะในทุกฉบับนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานโลกเกียรติคุณแก่คณะกรรมการอิสลามและอิหม่ามที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหลวงพระราชินีเสด็จมัสยิดกลางปัตตานีพระราชทานโลกเกียรติคุณพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าปิติในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้พระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ค่ะ
0: สถานการณ์น้ำนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้ครับเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักโดยที่โรงแรม CS ปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อวานนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าบกปพชเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครับโดยนายกบอกว่าวันนี้เรามาปฏิบัติภารกิจที่ปัตตานีจึงใช้โอกาสนี้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพราะจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าตอนนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมแทบทุกจังหวัดภาคใต้โดยเริ่มมาจากจังหวัดเพชรบุรีถึงประเทศมาเลเซียตั้งแต่ห่วงเวลานี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเลยครับจึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยขอย้ำว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วพวกเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรเพราะดูแล้วยังไม่มีวี่แววจะลดลงการเตรียมพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการดูแลประชาชนด้วยการคาดการณ์สถานการณ์ได้ล่วงหน้าและมีการเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุโดยจำแนกตามอาการป่วยไปยังสถานพยาบาลต่างๆเพื่อให้เขาเหล่านั้นปลอดภัยหลักการคือต้องไม่มีพื้นที่ไหนถูกละเลยการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งด้วยการสื่อสารที่ทั่วถึงเข้าใจง่ายใช้ถ้อยคำภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจทันทีเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจไม่ต้องอธิบายทางเทคนิคหรือว่าเหตุผลอะไรที่ไม่จำเป็นต้องย้ายออกเมื่อไหร่กลับเข้ามาได้ตอนไหนทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5ให้ชัดเจนไปเลยนายกรัฐมนตรีย้ำแบบนั้นนะครับทางนี้ก็เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ครับก็เป็นพาดหัวข่าวแล้วก็มีรายละเอียดในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับขอเริ่มต้นหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กันก่อนครับไทยโพสต์เนี่ยมีภาพของนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวานนี้ประชุมที่ปัตตานีนะครับพาดหัวอย่างนี้ครับงานท่วมนายกลงใต้น้ำลดแต่งานยังท่วมอนุทินกำชับบริหารสถานการณ์รอบคอบลดความขัดแย้งในพื้นที่หลีกเลี่ยงปะทะคารมเผยมท.สรุปยอดโอนเงินแล้ว 48,600 ครัวเรือนย้ำเข้าช่วยปลาจีนฉะเชิงเทราต่อเนื่องประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติได้

0: ทีส่วนข่าวสดก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพยังอ่วมครับเป็นภาพชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวคลองกลางอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานำลูกหลานนั่งห่วงยางเดินเข้าออกชุมชนหลังถูกน้ำท่วมขังสูงเกือบเมตรนาน20วันแล้วนะครับขณะที่สวนมะพร้าวสวนมะม่วงพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายไปเป็นจำนวนมากพาดหัวข่าวของข่าวสดประเด็นนี้นะครับบอกว่าสงขลาตั้ง70ศูนย์พักพิงฝนจอดถล่ม10จังหวัดใต้ระวังเสี่ยงน้ำท่วมหนักหนูถกรับ IMF เชื่อไม่กระทบสั่งกำชับอุตุเตือนให้แม่นครับ
1: ขณะที่ทางปภ.เองนะคะก็มีการรายงานการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยค่ะโอนเงินไปเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้ว 36,000 กว่าครัวเรือนนะคะรวมเป็นเงิน302ล้านบาทค่ะมีครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดในกรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา 29,000 กว่าครัวเรือนครัวเรือนละ 5,000 บาทใน5จังหวัดกรุงเทพระยองนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา7,000 กว่าครัวเรือนรวมที่เงินเยียวยานะคะรวมโอนเงินเยียวยาตามมติครม.ทั้งสิ้น3ครั้ง 48,000 กว่าครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า409ล้านบาทนะคะส่วนกรณีของผู้เสียชีวิต5รายได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทแล้วบางครัวเรือนที่โอนเงินไม่สำเร็จพบว่ายังไม่ได้ผูกบัญชีกับพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนค่ะซึ่งทางปภ.ธนาคารออมสินประสานกลับไปยังจังหวัดเพื่อแจ้งให้กับผู้ประสบภัยเพื่อดำเนินการโดยเร็วนะคะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะพร้อมกับภาพนะคะมีภาพเกี่ยวกับมวลน้ำด้วยค่ะชาวบ้านก็นำเครื่องสูบน้ำพญานาค6เครื่องมาสนับสนุนที่สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเสริมกำลังระบายน้ำให้มากขึ้นหลังจากที่มวลน้ำปล่อยมาจากอำเภอคลองเขื่อนค่ะปภ.ออมสินโอนแล้วเยียวยาน้ำท่วมนายกย้ำห้ามประมาทสั่งผู้ว่าพร้อมเผชิญอุทกภัยประชาธิปัตย์อัดล่าช้าแนะ4มาตรการเงินเยียวยาเข้าแล้วเช้านี้ปภ.และออมสินโอนเงิน 36,899 ครัวเรือน302ล้านบาทรวม3ครั้ง 48,601 ครัวเรือนกว่า409ล้านบาทเผยกทม.และ21จังหวัดยังผจญกับน้ำท่วมขังกระทบ1ล้านกว่าครัวเรือน3ล้านกว่าคนประชาธิปัตย์ลงพื้นที่แฟลตคลองจันตอบรัฐบาลช่วยประชาชนล่าช้าไม่ชัดเจนเสนอ4มาตรการเยียวยาลดภาระค่าครองชีพวันผู้ประสบอุทกภัยเป็นเหยื่อหนี้นอกระบบซ้ำเติมทุกหลังน้ำลดกรวีหนุนเดินหน้าเมกะโปรเจกต์คลองชัยนาทป่าสักอ่าวไทยผ่านน้ำออกทะเลกุญแจสำคัญลดความเสี่ยงน้ำท่วมภัยแรงยั่งยืนนายกภวะอุทกภัยรอบใหม่เรียกผู้ว่าภาคใต้ตอนล่างถกที่ปัตตานีเตรียมแผนเผชิญเหตุด้านบก.ปช.ด้านบก.ปภช.ค่ะย้ำผู้ว่าปราจีนฉะเชิงเทราระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เศรษฐวุฒิฉุนเตือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน88ท้องที่บ้านสร้างไม่หยุดร่วมมือกันทำร้ายขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายส่วนในมติชนเองค่ะก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพยังอ่วมค่ะระดับน้ำเจ้าพระยาที่ตำบลพระประแดงขออภัยค่ะตำบลบางประแดงอำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยายังสูง 1-2 เมตรชาวบ้านก็ต้องสัญจรด้วยเรือบางคนก็ต้องลุยน้ำไปทำงานนะคะโดยที่มีกลุ่มคนเช่าหอพักตัดเพาะกังวลว่ายื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาอาจจะตกหล่นเพราะว่าต้องจ่ายค่าเช่าและค่าใช้จ่ายต่างๆในทุกวันค่ะ
0: เมื่อวานนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ครับพร้อมคณะลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงไปติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภายใต้ภารกิจร่วมแรงฟื้นกรุงโดยตรวจเยี่ยมการออกหน่วยพาดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวรวมถึงการบริหารจัดการขยะหลังน้ำลดพร้อมเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมกทม.ครับว่าภาพรวมนี้เริ่มคลี่คลายโดยยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอยู่6เขตครับก็คือมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังและบึงกลุ่มรวม97ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนริมคลองทางฝั่งตะวันออกสาเหตุที่ทำให้น้ำลดช้าก็เนื่องจากกรุงเทพมีมวลน้ำล้อม3ร่านเด้อครับด้านจับทุมธานีด้านนครนายกและฉะเชิงเทราสมุทรปราการทำให้มีน้ำไหลมาเติมคลองต่อเนื่องกทม.จึงเร่งตั้ง เรือผลักดันน้ำตามคลองต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำลงคลองประเวศพร้อมประสานกรมชลประทานช่วยผลักดันลงทางใต้ผ่านคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตออกสู่ปากน้ำแล้วก็อ่าวไทยส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในระดับที่ระบบป้องกันน้ำท่วมรองรับได้โดยรองรับได้กว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสำหรับพยากรณ์อากาศที่คาดว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ปริมาณ 40-50 มิลลิเมตรแม้คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่าช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าทางกทม.เองก็บอกว่าก็เตรียมความพร้อมรับมือขณะนี้เริ่มเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูเมืองก็จะมีการเร่งจัดเก็บขยะเป็นลำดับแรกนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับ2ภาพด้วยกันจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับภาพแรกเป็นภาพถกรายวันเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับหารือกับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยระหว่างเป็นประธานประชุมกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนลงพื้นที่วางแผนรับมือฝนถล่มใต้อีกภาพนึงครับเป็นภาพตรวจสุขภาพเป็นภาพของนางสาวทวิดากมลเวศรองผู้ว่ากทม.นำแพทย์หน่วยเคลื่อนที่เดินให้บริการประชาชนในเขตลาดกระบังอย่างใกล้ชิดแบบเคาะประตูบ้านครับเพื่อถามความต้องการด้านเครื่องมือยารักษาโรคให้คำแนะนำจัดเก็บข้อมูลคัดกรองกลุ่มเปราะบางตรวจรักษาสุขภาพเชิงลึกพร้อมออกใบรับรองแพทย์ใช้เป็นหลักฐานในการขอรับเงินช่วยเหลือนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับบ้านสร้างยังอ่วม8ริ้วไม่แพ้กันชัดชาตินำเคลียร์ขยะนายกลงใต้วางแผนเตรียมรับมือฝนถล่มชาวอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรียังทุกระทมน้ำท่วมลดช้าหลายพื้นที่ท่วมสูงเฉียด2เมตรซึ่งต้องอาศัยศูนย์พักพิงเป็นที่ซุกหัวนอนฉะเชิงเทราอ่วมไม่แพ้กันน้ำท่วมบ่อกุ้งเสียหายยับเช่นเดียวกับอยุธยาชาวบ้านยังกลับเข้าบ้านไม่ได้ผู้ว่ากทม.นำทีมเคลียร์ขยะเกลื่อนถนนเผย5วันเก็บได้ถึง 3,200 ตันด้านนายกอนุทินลงภาคใต้วางแผนรับฝนถล่มหนักย้ำ7แนวทางบริหารจัดการนำมหาอุทกภัยหาดใหญ่เป็นบทเรียนขณะที่ตัวเลขการเยียวยาล่าสุดโอนจ่ายไปแล้ว 48,000 ครัวเรือนครับ
1: ถ้ามาดูที่กรมอุตุนะคะวันนี้ค่ะพยากรณ์อากาศเนี่ยนะคะก็ยังคงเตือนค่ะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุฉบับที่9นะคะในช่วง 11-13 ตุลาคมประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้นะคะช่วง11ตุลาคมค่ะจะได้รับผลกระทบในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้12และ13ตุลาคมจะได้รับผลกระทบในภาคใต้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะรวมไปถึงฝนที่จะตกหนักด้วยในขณะที่ถ้าไปดูค่ะรายจังหวัดนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพบว่าในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากที่คาดการไว้นะคะก็จะมีภาคกลางคือที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามส่วนภาคใต้ค่ะเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะก็จะมีทั้งภาคเหนือกำแพงเพชรตากภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกค่ะก็มีนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลก็ทุกจังหวัดเลยนะคะขณะที่ถ้าหากวันพรุ่งนี้ค่ะ12และ13ตุลาคมก็จะเป็นภาคใต้นะคะตั้งแต่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีลงไปค่ะ
0: 7ตุลา44นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างครับโดยเฉพาะศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกยังมั่นใจว่าเสียงพักร่วมสู้ศึกนี้ได้ครับ
2: สนับสนุนโดยทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับทรัพย์มหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสทรัพย์คุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาทรัพย์ที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร026300700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะนาย

0: รัฐมนตรีอนุทินนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องการกำหนดวันเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตอนนี้ยังไม่ทราบต้องรอวิปหารือกันแล้วก็แจ้งมายังรัฐบาลค่ะแต่ยอมรับว่ารัฐบาลกังวลและก็ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมแต่มั่นใจว่าเสียงพรรคร่วมรัฐบาลนะคะว่ารัฐมนตรีทุกคนจะชี้แจงข้อสักถามได้แล้วก็ยืนยันว่ายังไม่ได้พูดคุยข้อตกลงกับพรรคกล้าทำตามที่มีกระแสข่าวจากเสียงของพรรคกล้าทำว่าจะมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลด้วยแต่หากว่าพรรคกล้าทำจะช่วยสนับสนุนรัฐบาลนายกบอกว่าสาธุครับนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเชื่อเพื่อไทยมีมารยาทโหวตซักฟอกอนุทินมั่นใจเสียงปึกสาธุทักกล้าทำร่วมยกมือให้เอกนิติยานแจงได้ไร้กังวลโรมลั่นพุ่งเป้า18รัฐมนตรีภูมิใจไทยเจาะหัวใจระบอบสีน้ำเงินพรรคประชาชนขู่กรีดแผลมีหมัดเด็ดมากการคงเทียร์2ค้ามนุษย์อนุทินมั่นใจศึกซักฟอกพรรคร่วมไม่แตกแถวอยู่ด้วยกันมีมารยาทห่วงข้อมูลฝ่ายค้านแจงให้แฟร์เกมสาธุกล้าทำยกมือหนุนเอกนิติไร้กังวลโรมชี้พุ่งเป้า18รัฐมนตรีเจาะหัวใจระบอบน้ำเงินพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์โต้อย่าสบประมาทโบมีหลักฐานเด็ดค่ะ
1: นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยและก็อดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลครั้งนี้ควรจะได้เวลาอภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะมีรัฐมนตรีถูกอภิปรายเยอะว่าหากเป็นการอภิปรายด้วยข้อเท็จจริงนั้นคงไม่มีปัญหาครับแต่เท่าที่ผ่านมาเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็คงเห็นตรงกันว่าส่วนใหญ่ฝ่ายค้านเน้นการอภิปรายแบบกล่าวหามากกว่าการแจกแจงข้อเท็จจริงเน้นการสัตว์โคลนเสียดสีมากกว่ารอฟังคำตอบและคำชี้แจงจากรัฐมนตรีครั้งนี้ก็เช่นกันที่เน้นจำนวนรัฐมนตรีมากถึง18คนเหมือนเขียนให้เป็นข้อกล่าวหาเยอะๆไว้ก่อนข้อเท็จจริงค่อยไปหักล้างเอาข้างหน้าบ่อยครั้งโหมโรงเป็นเดือนๆว่ามีหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือว่าบริหารล้มเหลวแต่พอเอาเข้าจริงกลับเป็นข่าวตัดแปะในหน้าสื่อหรือข้อความในโซเชียลมีเดียต่างๆที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลและแหล่งที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับขณะที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีส.ส.ภูมิใจไทยหลายคนออกมาตอบโต้การยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่าเป็นบันเทิงที่ปัตไตคุณรวมบอกว่าการหยิบยืมคำของนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาที่การคณะก้าวหน้าก็ควรหยิบยืมให้หมดดังนั้นช่วยนิยามตัวเองว่าเป็นระบอบน้ำเงินหรืออธิบายคำว่าใบอนุญาต2ใบตามที่นายปิยบุตรเคยพูดไว้ด้วยแต่แล้วก็ตามเรื่องนี้เป็นการพูดนำคำพูดของนายปิยบุตรมาทำให้ภาพของพรรคประชาชนถูกดิสเครดิตจากเรื่องนี้เรารู้เจตนาของคนในเครือข่ายน้ำเงินอยู่แล้วเขากล่าวต่อว่าเรื่องของการกล่าวหาต่างๆครับเราต้องพิจารณาจากข้อที่จริงที่เกิดขึ้นการทำบ้านเมืองแบบนี้ไม่ใช่ใบเสร็จที่สมบูรณ์แบบแล้วหรือนะครับประเทศไทยเทไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นคดีโกงสอบท้องถิ่นหรือว่าคดีโกงสว.ยังไม่ชัดเจนอีกหรือว่าวันนี้ระบบนิติรัฐนิติธรรมถูกทำลายไปจากประเทศไทยแล้วรวมถึงหลายวิกฤตที่เกิดขึ้นเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมยังไม่ชัดหรือว่าการบริหารราชการแผ่นดินที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลที่เต็มไปด้วยการเอื้อพวกพ้องทำให้หน้าที่เพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณน่าจะเพียงพอที่เราเห็นว่าควรจะอภิปรายไม่ไว้วางใจครับพาดหัวข่าวจากไทยโพสต์ประเด็นนี้ครับอนุทินยันผ่านฉลุยมั่นใจในเสียงรัฐบาลไม่คิดปรับครม.ไร้ดิวกล้าทำอนุทินมั่นใจเสียงพรรคร่วมรัฐบาลแต่ถ้ากล้าทำยกมือให้ก็สาธุเผยยังไม่คิดปรับครม.หลังจบอภิปรายหยอกพลพีกลัวโดนปรับคือคนรอดซักฟอกโวรัฐมนตรีทุกคนแจงสภาได้โรมโต้ภูมิใจไทยหลังเย้ยซักฟอกเป็นบันเทิงที่ปไตยแค่ดิสเครดิตยันหลักฐานพร้อมสูงสุดไม่ใช่ฉายหนังซ้ำแจงเหตุพุ่งเป้า18รัฐมนตรีหวังเจาะหัวใจระบอบสีน้ำเงินอุบตอบผู้มีพระคุณหมายถึงใครนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีอีกประเด็นหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาท ลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันครับพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีครับไม่ว่าจะเป็นค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายเป็นเงิน 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายครับกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะช่วงนี้ค่ะประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดงาน IMF World Bank นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ก็จะเปิดฉากขึ้นในวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้จนถึง18ตุลาคมนะคะก็ถือว่าเป็นวาระใหญ่ของประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมการประชุมค่ะถึงเกือบ 20,000 คนนะคะแน่นอนค่ะว่าเจ้าภาพไม่ได้เพียงแค่เรื่องของการจัดงานเท่านั้นแต่เป็นโอกาสที่ไทยเราจะได้สปอตไลท์จากทั่วโลกนำเสนอศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวการแพทย์สาธารณสุขนะคะภาพลักษณ์ที่ดีก็จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกคนค่ะในการช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมในครั้งนี้ส่วนเรื่องของการประชุมนะคะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังผลการประชุมและสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยรวมไปถึงประชาชนสามารถติดตามกันได้ในทุกช่องทางของสำนักข่าวไทยทั้งทางออนไลน์ทางวิทยุทางโทรทัศน์นะคะเราก็จะมีนำเสนอตลอดทั้งวันค่ะส่วนในพาดหัวข่าวของมติชนนะคะได้ว่ามติชนนั้นลงวันที่12ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก็พูดถึงการเปิดเวที World Bank ไปด้วยเลยค่ะเปิดเวที World Bank วันนี้ชูขอบฟ้าใหม่ของไทยรัฐบาลติดตามหัวข้อ AI หอการค้าชี้ปลุกบูมการลงทุน THA ค้านเก็บภาษีเหยียบแผ่นดินบินนอกเปิดฉาก IMF World Bank รัฐบาลชวนติดตามกิจกรรมทางออนไลน์พร้อมโชว์เงินดิจิทัลไทยหอการค้าเชียงใหม่ชี้โอกาสดีสร้างความเชื่อมั่นยกระดับภาพลักษณ์ในสายนักลงทุนต่างชาติ THA ค้านเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามแล้วนะครับหลังจากกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกบุกจับผับเถื่อนย่านถนนข้าวสารอยู่ใกล้ๆโรงพักสน.ชนะสงครามเลยนะครับซึ่งมีเยาวชนไปมั่วสุมมีการอัปยาจนถึงเช้าครับก็เลยมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเรียบร้อยแล้วเป็นภาพและพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับถ้าภาพเนี่ยเป็นภาพของนายพลพีสุวรรณชวีมท.2ครับนำชุดปฏิบัติการกรมการปกครองเข้าตรวจสอบโอเคบาร์ผับเถื่อนย่านถนนข้าวสารกทม.ลักลอบเปิดเกินเวลาพบนักท่องเที่ยวฉี่ม่วง31รายและบันทึกจ่ายสวยเดือนละ 1,770,000 บาทผบ.ชน.สั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามทันทีครับพาดหัวข่าวผับเถื่อนข้าวสารสวยเดือนละ 107,000พลพีนำทีมบุกทลายเด้ง5เสือชนะสงครามมท.2นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์พเนจรศึกบุกทลายผับเถื่อนย่านข้าวสารพบไร้ใบอนุญาตขายเหล้าเกินเวลาปล่อยเยาวชนเข้าใช้บริการพบนักเที่ยว102คนเป็นเยาวชนต่ำกว่า20ปี30คนมีเด็กอายุ15ด้วยตรวจพบฉี่ม่วง31คนยึดอาวุธปืนเครื่องกระสุนอุปกรณ์เสพยาผงสีขาวต้องสงสัยและลูกโป่งหัวเราะเบื้องต้นผู้จัดการร้านแจ้ง ถูกแจ้ง8ข้อหาพบบันทึกจ่ายสวยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเดือนละกว่า 170,000 บาทครับผบช.เลยสั่งปิดร้านและเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามทันทีครับ

0: พลตำรวจเอกสำราญล้วนมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการสตม.ค่ะส่วนที่กำลังร่วมการตรวจค้น17จุดและคฤหาสน์หรู4แห่งย่านชานเมืองชายคนไทยเป็นนอมินีในการเปิดบริษัทนะคะเป็นพาดหัวข่าวพร้อมภาพใน Daily News ค่ะทลายเครือข่ายนอมินีจีนบิ๊กรานหัวหอกค้น11จุดในกทม.หมู่บ้านหรู4แห่งบิ๊กรานและนพสินเปิดปฏิบัติการเฟส8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานลุยค้น17จุดเมืองกรุงศรีโครงการหมู่บ้านหรูย่านพระราม9ศรีนครินทร์กรุงเทพกรีฑาและบางนาจับกุม10ชาวจีนและมากัน1คนใช้คนไทยเป็นนอมินีบางนาตั้ง95บริษัทตะลึงถือครองคฤหาสน์หรู94หลังเร่งขยายผลออกหมายจับ86รายเล็งยึดทรัพย์อีกกว่า 6,000 ล้านผบ.ตร.ยืนยันปฏิบัติการปราบนอมินีมาแล้ว7เฟสในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศตรวจสอบ297บริษัทที่ดิน309แปลงรวม217ไร่จับกลุ่มได้118คนศาลพิพากษาแล้ว20คดีเป้าหมายป้องกันกลุ่มทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีทำความผิดย้ำไม่ใช่การปิดกั้นการลงทุนค่ะ
1: มีความคืบหน้าคดีคนร้ายไปบุกปล้นบ้านพักหรูของนักธุรกิจชาวตุรกีในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบาระมุงจังหวัดชลบุรีกว่าทรัพย์สินทั้งเงินดิจิตอลเงินสดนาฬิกาหรูโทรศัพท์มือถือรวมมูลค่าความเสียหายกว่า37ล้านบาทนะครับตอนนี้ออกหมายจับ5ชายชาวจีนแล้วก็เร่งประสานตำรวจสากลติดตามตัวแล้วแหละครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยรัฐครับล่าแก๊งมังกรบุกปล้น37ล้านนักธุรกิจตุรกีประสานตำรวจสากลออกหมายแดงล่ามีคนใกล้ชิดเอี่ยวปล้นเหนือเมฆตำรวจชลบุรีเปิดโปงแก๊งมังกรจีนวางแผนสุดแยบยลพาพวก5คนบินจากแผ่นดินบ้านเกิดมาเช่าบ้านหรูในพื้นที่ตำบลหนองปลือเฝ้าดูพฤติกรรมเหยื่อร่วม1เดือนก่อนบุกปล้นบ้านนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อนร่วมชาติกลางดึกจับล็อกกุญแจมือปืนขู่ฆ่าสั่งโอนเงินคริปโตพร้อมกวาดทรัพย์สินมีค่าเงินสดนาฬิกาแบรนด์เนมรวมกว่า37ล้านบาทใช้เวลาเพียง6ชั่วโมงเพ่นหนีออกนอกประเทศยกแก๊งเร่งประสานตำรวจสากลออกหมายแดงอินเตอร์โพลล่าตัวแล้วครับ
0: ในไทยโพสต์ค่ะคนกรุงเตรียมเฮค่ารถไฟ45บาทนะคะพิพัฒน์กางแผนลดค่าครองชีพคนกรุง1มกราคม70รถไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทต่อขาเปลี่ยนสายไม่เสียซ้ำเปลี่ยนขอสมกครั้งใหญ่ดันรถเมย์ EV 2320กันเชื่อมตัวเดียวน้ำล้อรางรถร้อนศูนย์พันนะคะในขณะที่เรื่องของกินเจค่ะมีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะอย่างได้เลลินิวส์ค่ะเป็นภาพมังกรสวยงามเลยค่ะบรรยากาศขบวนแห่มังกรสิงโตในพิธีเปิดงานถือศีลกินเจเยาวราชเริ่ม9ถึง18ตุลาคมนะคะสืบสานประเพณีความเชื่อเป็นรากฐานชุมชนมีกิจกรรมมากมายปรุงอาหารกระทะใหญ่เมนูผัดหมี่มังกรสัมพันธ์จากวัตถุดิบมงคลที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถนนเยาวราชนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งค่ะเป็นภาพจากมติชนนะคะประชาชนก็ออกมาจับจ่ายซื้ออาหารเจที่ตลาดเก่าเยาวราชในเทศกาลถือศีลกินเจวันแรกกันอย่างคึกคักพ่อค้าแม่ค้าก็นำอาหารเจปรุงสุกมาจำหน่ายปักธงเจสีเหลืองไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ซอยเยาวราช6เขตสัมพันธวงศ์ค่ะ
1: ส่วนข่าวสดเองก็มีภาพประชาชนจำนวนมากครับกำลังเลือกซื้ออาหารเจเนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจที่ตลาดเก่าเยาวราชขณะที่สภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสภากรุงเทพมหานครเขตสัมพันธวงศ์และภาคีเครือข่ายครับจัดงานยิ่งใหญ่มีร้านสตรีทฟู้ดมาร่วมออกร้านมากถึง140ล้านค้าด้วยกันครับ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะส่วนเราสองคนลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความที่ส่งมาดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกนี้โดยพระวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดำรัสไว้ในโทนสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตว่าดอกอุบลก็ดีดอกกระทุมก็ดีดอกบุญนริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำซาบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำซาบใจเราได้ฉันนั้นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แสดงให้เห็นถึงคนส่วนมากที่เกิดมาในโลกนี้ติดอยู่ในโลกจึงเป็นทุกข์เมื่อพลัดพรากย่อมเศร้าโศกเสียใจแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิดมาในโลกนี้พระองค์ไม่ติดอยู่ในโลกนี้เมื่อพลัดพรากพระองค์ไม่เศร้าโศกเสียใจจะกล่าวความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะเสด็จพระราชดำเนินทางไกลในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโกณฑัญญะพราหมณ์ก็เดินทางไกลอยู่ในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโทนะพราหมณ์ได้เห็นรูปจักรที่รอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าประกอบด้วยซี่กำ 1,000 มีคงมีดุมบริบูรณ์ด้วยลักษณาการพร้อมสับเห็นประหลาดใจไม่เคยมีจึงคิดว่ารอยเท้านี้จักไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จแวะไปประทับอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งทรงคูบัลลังก์ตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้จำเพาะหน้าโทนะพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทไปพบพระองค์ดูผุดผ่องหน้าเลื่อมใสอินทรีย์สงบมีพระทัยอันสงบได้รับการฝึกฝนและความสงบอย่างยอดเยี่ยมมีตนฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์อันรักษาแล้วเป็นผู้ประเสริฐโทนะพราหมณ์จึงเข้าไปใกล้แล้วทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นคนทันเราไม่เป็นยักษ์เราไม่เป็นมนุษย์โทนะพราหมณ์แปลกใจจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพราหมณ์เราจะพึงเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะอาสวะเหล่าใดที่เราละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วมีรากขาดแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วทำให้ไม่มีในภายหลังแล้วไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาท่านพราหมณ์ดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญนริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำซาบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลก เติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะแล้วตรัสพระคาถาว่าเราจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือผู้เหาะเหินได้เพราะอาสวะใดเราจะพึงได้อัตภาพยักษ์และอัตภาพมนุษย์เพราะอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเราทำลายทำให้ขาดสายแล้วท่านพรามดอกบัวย่อมขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำเนินทางไกลตอบว่าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุว่าเมื่อเราเดินไปทางนั้นโทนะพราหมณ์เห็นเจดีย์คือรอยเท้าของเราก็จะตามรอยเท้ามาถึงที่เรานั่งแล้วถามปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแสดงสัจธรรมแก่เขาอย่างนี้พราหมณ์จักแทงตลอดสามัญญาผลสามได้แล้วจักพรรณนาคุณชื่อโทคัจฉิตะ 12,000 บทเมื่อเราปรินิพพานแล้วจากระงับการทะเลาะอย่างโกลาหลที่เกิดขึ้นทั่วชมพูทวีปแล้วจึงจากแบ่งพระธาตุทั้งหลายจริงอยู่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระชวีละเอียดสถานที่ทรงเหยียบเป็นเหมือนสถานที่ปุยนุ่นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏรอยที่ตถาคตทรงเหยียบก็เป็นสักว่าเหยียบเท่านั้นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีกำลังมากเหมือนรอยเท้าของม้าสินทบมีฝีเท้าเร็วดุจลมมีกำลังเหยียบบนใบของกอประทุมก็สักว่าเหยียบเท่านั้นเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใดพึงมีในที่ทรงเหยียบรอยพระบาทนั้นก็หายไปทันทีฝ่ายโทนะพราหมณ์เห็นได้ด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทแก่ผู้ใดปรารภถึงผู้นั้นทรงอธิษฐานว่าคนชื่อนี้จงเห็นรอยพระบาทของเราเพราะเหตุนี้โทนะพราหมณ์จึงเห็นรอยพระบาทด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตคำว่าโลกหมายเอามนุสโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้หมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้โดยเห็นโลกนี้ว่าสวยว่างามเมื่อถึงเวลาต้องจากโลก

นี้ไปมักอาลัยอาวรเรียกว่าติดอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งในโลกนี้มีโลกกระทำ8ประการคือมีลาภ1เสื่อมลาภ1มียศ1เสื่อมยศ1สรรเสริญ1นินทา1สุข1ทุกข์1ทำ8ประการนี้ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกกระทำ8ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้ติดอยู่ในโลกนี้ควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราขอแต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาทำจิตให้เป็นกลางแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จิตก็จะไม่ถูกโลกกระทำครอบงำในนาคิตาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตนไว้ว่าเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดไม่ได้ตามปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญส่วนเราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสิ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้เราจึงยินดีสุขที่สะอาดไม่ยินดีสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำนินทาสรรเสริญไว้ในทีฆนิกายสีลขันธวรรคในคราวที่พระองค์เสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปิยะปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกความว่าได้ยินว่าในระหว่างทางสุปิยะปริภาชกกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งตรงกันข้ามแก่กันและกันเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าประทับพักแรมราตรีหนึ่งณตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยะปริภาชกก็ได้พักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกากับด้วยพรหมทัตมานพ
ผู้เป็นอันเตวา

าสิกณที่นั้นสุปิยะปริภาชกก็ยังกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกคงกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งกันและกันโดยตรงฉะนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันณโรงกลมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยะปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าณที่นี้พวกข้าพระองค์นั่งสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยะปริภาชกผู้นี้กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และศิษย์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังเรื่องนี้ที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสเสียใจแค้นใจในคนเหล่านั้นคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะไม่รู้ว่าคำที่เขากล่าวจริงหรือไม่จริงเมื่อคนเหล่าอื่นกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์
คำที่เขากล่าวติไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อความนั้นคนเหล่าอื่นกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลินยินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินยินดีเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในโลกเติบโตในโลกไม่ทรงติดอยู่ในโลกทรงรู้แจ้งโลกได้ด้วยดีในพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้งสามนั้นโดยประการทั้งปวงจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรู้แจ้งสังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวงคือโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลก5คืออุปาทานขันธ์5โลก6คืออายตนะภายใน6โลก7คือวิญญาณทิฏฐิ7โลก8คือโลกธรรม8โลก9คือสัตตาวาส9โลก10คืออายตนะ10โลก12คืออายตนะ12โลก18คือธาตุ18อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาสยะคือความประสงค์อนุสัยคือกิเลสที่ติดตามอยู่ในสันดานของสรรพสัตว์จริตคือความประพฤติอธิมุตติคืออัธยาศัยของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวงและทรงทราบสัตว์ว่าสัตว์บางพวกมีกิเลสน้อยสัตว์บางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ง่ายบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงในโรหิตตสสูตรสังยุตตนิกายสขาทวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการรู้แจ้งโลกขอนำมากล่าวเป็นบางตอนว่าโรหิตตสเทพบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญณโอกาสใดหนอบุคคลจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติบุคคลอาจบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุณโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่เรียกโอกาสนั้นว่าที่สุดของโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุโดยการเดินทางถ้าหากเรายังไม่บรรลุ
ถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่ก

0: การกระทำที่สุดทุกข์แต่ว่าเราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกการดับของโลกและทางให้ถึงความดับโลกในเรือนร่างมีประมาณวาหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแล้วตรัสพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลกถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์เกิดในโลกเติบโตมาในโลกอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจของพระองค์ได้เปรียบเหมือนดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้โลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มีธรรมประจำโลกอยู่8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พระองค์ทรงสอนมิให้มนุษย์ติดอยู่ในโลกธรรม8ประการนี้คือไม่ดีใจไม่เสียใจวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลให้รู้ถูกผิดควรไม่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำข้อปฏิบัติในคำติคำชมว่าเมื่อบุคคลอื่นติพระองค์ติพระธรรมติพระสงฆ์ไม่ให้ทำความขุ่นเคืองใจไม่ให้น้อยใจเพราะจะเกิดอันตรายที่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงคำที่ไม่จริงควรแก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เมื่อคนอื่นกล่าวชมพระองค์ชมพระธรรมชมพระสงฆ์ไม่ควรทำความเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมพึงเกิดอันตรายคำที่เขากล่าวชมคำที่จริงควรปฏิญาณให้เห็นโดยเป็นความจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นบรรยายธรรมะเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
1: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวและปาฐกถาธรรมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครขณะนี้ท่านกำลังฟัง M-Cord Radio Network ทางสถานีวิทยุอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความ

0: ติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-COT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
4: ต่อไปนี้เป็นรายการลูกทุ่งพลังใจฟังได้ทุกเพศทุกวัย1คนมอบให้หลายคนสุขใจใครใครก็

0: ทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอปร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039 434 474-5
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาฟิล์มซิลวานายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลวานายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลวานายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
2: คุณผู้ฟังยาเป็นแฟนรายการครูครับนำคุณผู้ฟังยาเป็นแฟนรายการเข้าสู่ช่วงของลูกทุ่งพลังใจนะครับคุณผู้ฟังฟังเพลงไปก่อนแล้วนะครับตกใจว่าเอ๊ะดีเจมาหรือเปล่า มาปกตินะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเจอฝนหน่อยหนึ่งนะครับตกไม่ใช่หน่อยละตกเยอะเลยนะครับเช้าวันนี้อ่ะเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังลูกทุ่งพลังใจและลูกทุ่งสอนก่อนเที่ยงวันครับช่วงแรกจะเป็นลูกทุ่งพลังใจนะครับสนับสนุนโดยร้านไทยเคมีเกษตรครับฟิล์มซิมนายห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตรครับขอบคุณไปยังร้านธนบัตรพ่วงข้าง2สาขาครับเชียงหมูเจนิงตะโบตลาดมะขามห้องอัดสิงหาสิงหาสาวนะครับพร้อมกับวัดน้องอ้อนะครับไปที่ร้านวันดีโทรทัศน์ตะเคียนคู่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สุดยอดมาตรฐานเยี่ยมวันนี้เดือนนี้ก็มาสนับสนุนรายการด้วยต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันขอให้กิจการรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะครับศาลวันดีโทรทัศน์ตะเคียนคู่นะครับในการสนับสนุนรายการด้วยเดือนนี้นะครับขอให้มีความสุขมากๆครับเพลงแฟนรายการครับสดทางเฟซบุ๊กสริยาสายธนูนะครับคุณผู้ฟังไม่มั่นใจว่าญาติเพลงแฟนรายการเข้ามากันได้ไหมหรืออย่างไรนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณการแชร์แล้วนะครับคุณผู้ฟังยอดผู้ชมวันนี้ไม่มั่นใจว่าเข้ามาได้ไหมอย่างไรนะครับลองทักเข้ามาครับความรู้สึกก็เข้ามาแล้วนะครับการแชร์เราเริ่มแล้วนะครับเริ่มมีการแชร์เข้ามา5 6 7 8 9แชร์แล้วนะครับคุณผู้ฟังโอ้เช้าวันนี้ก็เป็นอีกเช้าหนึ่งนะครับที่เริ่มจะดูเดือดนะครับคุณผู้ฟังเอาละครับฝนตกพื้นที่ใดกันบ้างแจ้งเข้ามาได้นะครับคุณผู้ฟังขอบพระคุณคุณแม่พิสมัยมาก่อนนะครับคุณผู้ฟังวันนี้พิสมัยนี่เรียกว่าลีโอลียาเลยครับ ลีโอลียาวันนี้ผมติดงานขาวดำด้วยนะครับทั้ง2คืนละคืนนี้จะเป็นคืนที่3ร่างกายอาจจะอิดโรยหน่อยหนึ่งแล้วการพักผ่อนก็น้อยแล้วก็ติดฝนด้วยนะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมด้วยคืนสุดท้ายนะครับก็เลยดูก็อาจจะเสียงอาจจะแหบแห้งเหนื่อยทับไปหน่อยหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังไม่เป็นไรนะครับเราไปที่ตลาดทับไซเหมือนเดิมครับนี่ฝนตกอาจารย์ทับไซตกไหมครับทับไซนี่สาวจันพลาดไม่ได้เลยแอบไม่ใช่แอบรักสาวจันนะคือรักสาวเมืองจันโอ้รักสาวเมืองจันในกลายเป็นเพลงต้นชั่วโมงไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังหรือว่าเป็นเพลงดังต้นชั่วโมงรักสาวเมืองจันนะครับศิลาพรเฟส2เหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังนี่ป้ากับหลานเหมือนเดิมป้านี่ก็ยังฟังดีเจหลานนี่เป็นจินตลาเลยจัดให้ไปก่อนเลยเมื่อกี้นี้นะครับคุณหลาน หลานบอกขอบคุณมากได้ฟังแล้วเพลงชอบด้วยว่าอย่างนั้นรักช้ำที่งานใหม่ใช่ไหมผมจัดให้ไปแล้วนะขอบคุณมากแหลมสิงเป็นยังไงบ้างหนุ่มแหลมสิงคุณแม่ยิ้มเลยตัวไกลนะครับคุณแม่บอกขอตัวไกลขอบคุณมากครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับไปรักสาวเมืองจันเลยนะครับคุณผู้ฟังเพลงดังต้นชั่วโมงเริ่มเลยครับ ภาพเสียงสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าผมเองนี่นอกจากจะเสียงอาจจะแหบแล้วอาการพูดอาจจะเสียงอาจจะไม่ปกติเท่าไหร่เพราะว่ายังปวดฟันอยู่นะครับตอนแรกก็นึกว่าจะไม่มั่นใจว่าจะจัดรายการได้ไหมครับแต่ว่าเสียงนี่ผมอาจจะพูดได้ไม่เต็มพลังคือไม่เต็มร้อยนะครับอาจจะได้ประมาณสัก 70-80% อาจจะไม่คึกคักเท่าไหร่ก็ต้องกราบขออภัยญาติเพราะว่าฟันยังระบมอยู่

0: ขอบคุณร้านอุทัยเคมีเกษตรฟิล์มสินมานายครับในการสนับสนุนรายการนะครับขอบคุณจริงๆครับ
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิมิตจำหน่ายสีทาอาคาร TOA CIC สีย้อมไม้น้ำมันเครือบแข็งห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิมิตยังจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มากมายไม้โครง MDF ไม้ยึดไม้คิวไม้บัวโฟเมก้าของแต่งบ้านครบครันห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิมิตสีเกรด A อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์คุณภาพของตกแต่งบ้านชั้นนำทันสมัยไปห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิมิตตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโทร039-322-785
2: ผลงามที่ตามพอจองน้องเจ้า
1: ร้านธนพัฒน์พ่วงข้างจำหน่ายพ่วงข้างที่มาตรฐานแข็งแรงรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีราคาชาวบ้านรถมอเตอร์ไซค์พร้อมพ่วงข้างที่เป็นที่นิยมมีหลายรุ่นหลายราคาลองมาชมกันได้บริการหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์บริการดุจญาติมิตรคิดราคาเป็นกันเองร้านธนพัฒน์พ่วงข้างมีสองสาขาสาขาที่หนึ่งปากทางเข้าเขื่อนชลีทานตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาขาที่สองบ้านชะแมบตำบลทับไซอำเภอปุ่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเลยด่านเขาเกลือประมาณ3กิโลเมตรซ้ายมือจะเห็นร้านธนพัฒน์พ่วงข้างบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นบริหารงานโดยเซียเดคนหนุ่มไฟแรงใจถึงพึ่งได้โทร 065-603-576

0: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีนมัสการปิดทองหลวงพ่อพอดีวัดหนองอ้อตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่5ถึง11ธันวาคม2569 7วัน7คืนการกุศลประกอบด้วยปิดทองหลวงพ่อพอดีถวายไตรถวายสังฆทานทอดผ้าป่าตักบาตรพระประจำวันไข่ปลาพาโชคมหรสพทุกคืนชมลิเกวงใหญ่ลำวงย้อนยุคสวนสนุกมากมายพร้อมสินค้าราคาถูกจากโรงงานอาหารเครื่องดื่มแบบช่ำๆชมคอนเสิร์ตศิลปินดัง5ธันวาคมแอมชนทิชา6ธันวาคมหมอลำวงใหญ่ระเบียบวาทศิลป์7ธันวาคมต้นข้าวสุปรียาพร้อมวงสอนสุพรรณโชว์8ธันวาคมไผ่พงศธรเต็มวง9ธันวาคมแอนอรดีเต็มวง10ธันวาคมประกวดร้องเพลงและ11ธันวาคมมาลีหัวหน้าเต็มวงร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อวัดหนองอ้อ0819403890ม่วนกันอีกแล้ว
1: ครับอย่าลืมนะครับ5ถึง11ธันวาคมครับม่วนกันอีกแล้วครับวันนี้คุณกลอยใจตันคำครับที่วาเขียวมรกตนะครับคุณผู้ฟังนี่ก็มาแล้วอยากฟังหนุ่มกัน

0: อยู่ชลบุรีครับคนของใจมาหรือยังคนของใจคนของใจคนของใจดิก็ต้องเป็นคุณแม่พิสมัยล่ะคนของใจเนี่ยต้องขอบคุณน้องอ้อยนะน้องอ้อยเป็นคนพาพูดนะคนของใจเนี่ยนะน้องอ้อยน้องอ้อยเป็นคนจำกัดคำนี้ขึ้นมาจำปาลืมต้นรักแรงเดือน5นี่เพลงประจำตัวน้องอ้อยไปแล้วครับตอนนี้อ้อยอยุธยานี่ไม่พลาดเลยนะเอาขอบคุณมากๆน้องอ้อยครับขอบคุณไปยังร้านวันนี้โทรทัศน์ครับ
1: เคร
0: ื่อง
1: ใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่บ้านมีปัญหาอย่าตกใจร้านวันนี้โทรทัศน์ตะเคียนคู่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีรับซ่อมซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด่วนสุดๆขายตู้เย็นมือสองราคาถูกจนตกใจรับซ่อมตู้เย็นเครื่องซักผ้าโทร0830415535บริหารงานโดยช่างวันดีขาวนวลช่างหนุ่มใหญ่ใจดีฝีมือเยี่ยม

0: ่านที่ต้องการเนื้อหมูใหม่ๆสดๆ สะอาดปลอดภัยราคามาตรฐานนำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายขายต่อไม่ต้องรอช้าไปหาตะโบเจ๊หนิงร้านเจ๊น้องเขียงหมูพร้อมเนื้อไก่ตลาดมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีไม่มีคำว่าผิดหวังตาช่างตรงไม่โกงราคาเนื้อหมูมาใหม่ๆเนื้อไก่มาสดๆ สะอาดปลอดภัยเขียงหมูขวัญใจชาวบ้านบริหารงานโดยตะโบคนหล่อใจดีและเจ๊หนิงคนสวยโทรซื้อได้เลยนะจ๊ะ0907252515
1: เพลงน้องโอที่รักก็กลายเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ตอนนี้โอ้โหครับเพื่อนฟังครับคุณมังกรเนี่ยเรียกว่าโทรตามขอทุกสถานีออนไลน์ครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเปิดแล้วเปิดอีกสถานีออนไลน์ตอนนี้ทั่วประเทศนี่ครับเรียกว่าเปิดไปก็จะเจอน้องโอแล้วครับคุณผู้ฟังกลายเป็นเพลงที่กลับมามีชีวิตชีวาครั้งหนึ่งครับน้องโอที่รักน้องอ้อยน้องมังกรครับส่งเพลงนี้ให้กับคุณแม่พิสมัยและพิเศษไปยังคุณพี่วาที่ชอบเพลงนี้เหมือนกันครับคุณแม่พิสมัยนี่คนของ

กลใจชิ้นหอดนะแม่นะแต่ว่าพอเปิดเพลงน้องโอมาเนี่ยแม่บอกขอเหมือนกันฟังเหมือนกันขอบคุณมากครับคุณแม่พิสมัยนี่รอแป๊บนึงนะแม่นะ8:56 น.

ะครับนี่ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์บอกฟังในรถครับไลน์เข้ามาบอกว่าขอแจมด้วยครับสาวนายอามนะครับสาวนายอามนี่ก็เป็นแฟนประจำนะขอแจมเพลงนี้ชอบมากสาวตรอกน้องนะครับกำลังลงของใกล้จะเรียบร้อยแล้วอ้อใช่สาวตรอกน้องนี่จะประมาณนี้แหละลงของที่ตลาดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะอะไรนะโทรกลับเข้ามาอีกอะไรประมาณนี้จะฟังอยู่ฟังรายการอยู่นะครับขอบคุณสาวตองน้องสาวนายอามนะครับนี่ทาง FM 95ครับ

รักแหลมเดือน5ลุงสิทธิ์ครับแหลมสิงห์นะครับคุณผู้ฟังลุงสิทธิ์แหลมสิงห์มาแล้วจำปากับรักแหลมชอบมากมีเพลงเดียวกันกับน้องอ้อยเลยนะลุงสิทธิ์ครับลุงสิทธิ์จะชอบคือจำปาลืมต้นกับรักแหลมเดือน5ลุงสิทธิ์แล้วก็เพลงล่าสุดลุงสิทธิ์มาทำคือเป็นไงนะลุงใส่กลอนหรือเปล่าไอ้ขอเป็นยาใจครับเพลงนี้ไม่จบไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคนหลอดจะมานั่งแทนที่ผมจะแป๊บๆฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเจอกันครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรอยเตอร์ชี้เศรษฐกิจไทยแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคม2569ในหัวข้อเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็น Trust Connector หรือผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตรายงานของรอยเตอร์อ้างถึง

0: การประเมินของ Fitch Ratingเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจไทยรับมือผลกระทบจากราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดแรงกดดันด้านเงินฝืดลดลงและทิศทางนโยบายมีความชัดเจนมากขึ้นส่งผลให้ฟิตปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยจากลบเป็นมีเสถียรภาพขณะเดียวกันรอยเตอร์ยังรายงานผลสัมภาษณ์นายเอกนิติซึ่งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลการผลิตขั้นสูงและยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าและบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนางสาวลลิดากล่าวว่าท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความตึงเครียดทางการค้าไทยเตรียมนำเสนอศักยภาพในฐานะจุดหมายการลงทุนที่เป็นกลางและปลอดภัยพร้อมผลักดันบทบาท Trust Connector เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศโดยใช้จุดแข็งด้านทำเลที่ตั้งฐานการผลิตและความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคเป็นปัจจัยสนับสนุนทันนี้รายงานของรอยเตอร์ยังระบุถึงความท้าทายของเศรษฐกิจไทยทั้งการเติบโตที่ชะลอตัวภาระหนี้ครัวเรือนและความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank สื่อสารทิศทางเศรษฐกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกและผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนรัฐบาลเดินหน้ามาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์เว็บไซต์ผิดกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,000 รายการนอกจากนี้ข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพบสถิติคดีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมมีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,279 คดีมูลค่าความเสียหาย252ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงวันที่20ถึง26กันยายนคดีที่รับแจ้งความมีจำนวนลดลง95คดีเช่นเดียวกับมูลค่าความเสียหายที่ลดลงกว่า1ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์รวมทั้ง URL ที่ผิดกฎหมายต่างๆอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากประชาชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งข้อมูลและเบาะแสขณะที่ภาครัฐจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาเป็นระบบเฝ้าระวังและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
6: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็คเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0393229999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
11: ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนี้ต้องมีฮิด้วยนะครับคุณผู้ฟังถ้าไม่มีนี่ของปลอมเลยนะของจริงต้องมีต้องขอบคุณไปยังลูกทุ่งสาวนะครับที่กำลังฟังรายการอยู่น้องจ๊อบแอนด์จอยนะครับเข้ามาฟังรายการอยู่นะครับคุณผู้ฟังนำคุณผู้ฟังย่าเป็นแฟนรายการสนุกกันต่อกับลูกทุ่งพลังใจขอให้มีความสุขมากๆนะวันนี้พูดไม่ได้เต็มกำลังเท่าไหร่ครับคุณผู้ฟังอมมันฟังยังระบมอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็เลยยังอมเสียงอยู่อ้าวมาดูกันครับต้อนรับมีใครบ้างที่อยู่กับลูกทุ่งพลังใจนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าฟันนี่ก็น่าจะอีกผมว่าน่าจะสักวันพุธวันพุธน่าจะปกตินะก็ดีขึ้นแหละครับความระบมคือมันทำซ้ำซ้อนครับคุณผู้ฟังครับเราไปออกใหม่อย่างเงี้ยแล้วไปทำอันเดิมมาแหละแต่ไปเอาอันเก่าออกแล้วเอาอันใหม่เข้ามันก็เหมือนกับว่าฟันเนี่ยมันกำลังจะคงที่แล้วเราก็ไปดึงมันออกซะแล้วเอาอันใหม่ใส่เข้าไปซะตอนนี้มันก็เลยระบมค่อนข้างหนักก็กลัวติดเชื้อแต่ว่าไปเช็คกับคุณหมอแล้วไม่ติดนะครับเพราะว่าอาการก็ดีขึ้นก็อาจจะวันนี้อาจจะไม่เต็มร้อยในการพูดนะครับแต่ก็พยายามจะรักษาความสุดยอดเอาไว้ ต้อนรับคุณแม่สำเนามังกรครับลูกสาวผู้การครับขออ้ายเป็นยาใจครับอ้อยอยุธยาต้อนรับคุณแม่สำเนาครับคุณแม่สำเนาจะเอาเท่าไหร่สมญานามนี้สมราคาเลยอ่ะจะเอาเท่าไหร่มาแล้วครับไอ้ขอเป็นยาใจครับให้สาวอ้อยอยุธยาละกะน้องอ้อยสาวบนนะครับเด้อ

าได้นั่งฟังกันไปทั้งคู่พ่อบ้านเป็นคนขับสาวตอกนองก็เป็นคนเปิดรถในรถฟังกันแล้วก็ไลน์มาบอกขอบคุณมากครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะสาวตอกนองครับส่งของเรียบร้อยก็ประมาณนี้แหละทุกวันอาทิตย์ประมาณ 9:15 9:20 นี่สาวตรงมองก็จะลงของเรียบร้อยแล้วก็จะกลับข้อกลับแล้วก็จะ

เลิกได้แต่ลืมบ่ได้เลิกได้แต่ตัดใจยากประกันป้าอ้าวแม่สำเนาเพิ่นมักเลิกได้แต่ตัดใจยากเอาเวอร์ชั่นนี้ก่อนนะเอาเวอร์ชั่นนี้ก่อนเวอร์ชั่นดนตรีเต็มร้อยบ่ได้เอามาซะแล้วเอาแม่สำเนาก่อนก็แล้วกัน

ังกรลุยแล้วห้องนอนคนจนครับแล้วน้องอันนี้กระมวลด้วยจ้าปล่อยใจผมถ้าใจผมนะถ้าใจผมนะน้องอ้อยนะผมชอบ

อยากเป็นแฟนรายการที่ครบครับเป็นเพลงนี้ถ้าผมนำมาเปิดแล้วเนี่ยญาติเพลงแฟนรายการลูกทุ่งพลังใจครอบครัวลูกทุ่งพลังใจนี่ก็จะรู้สึกทันทีเลยว่ารายการได้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นเช่นกันครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับต่อการจากไปของคุณพ่อว่อนพวงมณีนะครับก็ขอให้ท่านไปสู่สุคตินะครับและลูกทุ่งพลังใจลูกทุ่งสออนก่อนเที่ยงวันอสมทจันทบุรีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพ่อแม่แม่น้องนะครับที่ได้สูญเสียคุณพ่อว่อนพวงมณีไปนะครับผมเองก็ไปอยู่วัด2คืนแล้วนะครับคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่จะสวดอภิธรรมคุณพ่อว่อนพวงมณีนะครับณศาลาวัดท่าหลวงล่างตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะครับเวลา13นาฬิกานี่ก็จะเป็นพิธีมาติกาบังสุกุลแล้วก็พิธีประชุมเพลิงนะครับท่านที่รู้จักรักใคร่เคารพนับถือคุณพ่อว่อนพวงมณีก็วันที่12นะครับเป็นวันปรงครับวันจันทร์นะครับบัญชาปนกิจนั่นแหละนะครับคุณผู้ฟัง13นาฬิกานะครับที่วัดท่าหลวงล่างศาลาวัดท่าหลวงล่างเมนวัดท่าหลวงล่างนะครับบางคนก็รู้จักแล้วล่ะแต่ว่าอยากจะเรียนให้ชัดเจนนิดหนึ่งก็คือว่าตาว่อนเนี่ยเป็นน้องของปู่แว่นปู่แว่นเนี่ยอยู่เป็นคุณพ่อของพ่อแนบก็อยู่ที่บ้านป้าน้องพ่อแนบนี่แหละเวลาพวกผมไปก็จะไปเจอปู่แว่นส่วนตาว่อนเนี่ยก็จะอยู่อีกหลังหนึ่งนะครับปู่แว่นเนี่ยก็จะเป็นพี่ของตาว่อนนะครับก็เรียกว่าทางป้าน้องกับตาแนบเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นอาเนาะก็คือเป็นตาของน้องเนยเรานี่แหละนะครับน้องเนยมาไม่ได้ผมพยายามต่อสู้เพื่อที่จะดึงเนยเนี่ยมางานคุณตาให้ได้แต่ผมพยายามสู้เต็มกำลังความสามารถแล้วนะครับสามารถที่เอาน้องเนยมาได้แต่วันกลับไม่ได้เพราะน้ำยังท่วมที่ปราจีนบุรีอยู่นะครับตรงที่น้องเนยไปเรียนเนี่ยน้ำไม่สามารถเข้ามาได้

เราพยายามที่จะประสานเพื่อที่จะนำเอกสารสำคัญมาเพื่อที่จะไปแจ้งอาการตายเพราะเอกสารอยู่กับน้องเนยเราได้ไปเจอคนดีครับอาวัตคุณอาวัตเนี่ยทำกู้ภัยอยู่อาสาบุกน้ำเข้าไปจากบ้านพักลุยน้ำเข้าไป30กิโลเมตรเพื่อที่จะไปหาน้องเนยที่มอที่น้องเนยเรียนนะครับเพื่อที่จะไปนำเอกสารคือทำสำเนาทะเบียนบ้านกลับมาในวันนี้ให้ได้เพราะวันจันทร์เนี่ยจะต้องปรงแล้วถ้าทำใบนี้ไม่ได้ไม่สามารถปรงได้สุดท้ายเราก็ประสบความสำเร็จก็จึงขออนุญาตผ่านรายการนี้กราบขอบพระคุณไปยังอาวัตกับครอบครัวนะครับเมื่อคืนนี้เรารอการต้อนรับมาจนถึง2ทุ่มกว่าเกือบ3ทุ่มนะครับได้เอกสารมาเรียบร้อยแล้วเราสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือเราได้เจอคนดีมีน้ำใจดีจริงๆน้ำใจจริงๆนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณอาวัตผ่านทางลูกทุ่งพลังใจอสมทจันทบุรีมากๆนะครับแล้วก็ทางมีคนสอบถามเลยพอประกาศปั๊บอายุเท่าไหร่เลยอายุคุณพ่อว่อนหรือตาว่อนของเราเนี่ยครับ88ปีคืนนี้ลูกทุ่งพลังใจผมดีเจสยามจะเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมถ้าหากว่าญาติเพลงแฟนรายการท่านใดอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพกับผมนะครับเป็นคืนสุดท้ายสวดอภิธรรมให้กับตาว่อนของเราก็ผ่านทางผมมาได้เลยนะครับเย็นนี้ผมก็จะประสานทางเจ้าภาพให้คือแม่น้องกับพ่อแนบท่าหลวงล่างเกาะโมกเรานี่แหละนะครับคุณฟังผมก็อยู่ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายนั่นแหละนะครับคุณฟังแต่ก็เสียดายน้องเนยที่ไม่สามารถมาหาคุณตาได้ก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับครอบครัวของพ่อแนบแล้วก็แม่น้องนะครับส่วนท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคืนนี้ก็ผ่านทางผมมาได้นะครับคืนนี้ก็จะมีผมเป็นเจ้าภาพแล้วอาจจะมีท่านอื่นที่ร่วมด้วยเดี๋ยวเราแจ้งทางรายการอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังไปที่หนาวลมที่เรียนนะครับคุณผู้ฟังมังกรนนทบุรีครับ

หนาวลมที่เรนูครับสักครู่นี้นะครับมีญาติเป็นแฟนรายการโทรเข้ามาถามว่าส่วนอภิธรรมคืนสุดท้าย

0: ี๋ยวผมก็จะรีบส่งรายชื่อไปเพื่อที่จะให้ทางเจ้าภาพได้ขึ้นผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพที่สปอร์ตที่วัดนะครับขอบพระคุณคุณแม่วรรณาเป็นอย่างสูงยิ่งครับร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายครับ 1,000 บาทคุณธรรมชาติครับ 1,000 บาทนะครับร่วมทำบุญแล้วก็เป็นเจ้าภาพคืนสุดท้ายเพราะว่าคืน2คืนที่ผ่านมาเราใช้พระคุณเจ้า4รูปนะครับพอคืนสุดท้ายนี่ก็จะเป็น8ว่าอย่างนั้นนะครับขอบพระคุณมากๆขอบคุณคุณแม่วรรณามากๆนะครับ
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตรร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์

0: นิดร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้วเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039-434-474-5
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนจากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์ไนสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์ไนจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์ไนรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
0: ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตจำหน่ายสีทาอาคาร TOA CIC สีย้อมไม้น้ำมันเครื่องแข็งห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตยังจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มากมายไม้โครง MDF ไม้ยึดไม้คิ้วไม้บัวโฟเมก้าของแต่งบ้านครบครันห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตสีเกรด A อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์คุณภาพของตกแต่งบ้านชั้นนำทันสมัยไปห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีปุญญรัตน์จันทนิมิตตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโทร039-322-785
2: ไปเพลงคนของใจของคุณแม่พิษสมัยเลยนะครับคุณผู้ฟังครับส่วนอภิธรรมคืนนี้ของคุณพ่อว่อนพวงมณีนะครับเป็นอาของป้าน้องอาของพ่อแนบที่ได้จากพวกเราไปนะครับคืนสุดท้ายที่ศาลาวัดท่าหลวงล่างนะครับขอบพระคุณคุณแม่วรรณาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมนำลูกทุ่งพลังใจคืนนี้ครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่ของเราและกันเจน้องนะครับคุณแม่วรรณา 1,000 บาทนะครับคุณธรรมชาติ 1,000 บาทล่าสุดนะครับคุณแม่สำเนา

แต่ว่าเกิดแล้วเนี่ยเราให้กำลังใจสำหรับครอบครัวที่สูญเสียนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคุณแม่วันนาเนี่ยก็จะไม่ขาดเลยนะถ้าหากว่าครอบครัวญาติเพื่อนแฟนรายการลูกทุ่งพลังใจเนี่ยได้สูญเสียเมื่อไหร่คุณแม่นี่

ไปให้กับผู้วายชนนะครับซึ่งเป็นคุณอาของพ่อน้องเป็นอาของพ่อเนี่ยเป็นปู่ของน้องเนยเราเนี่ยนะครับคือนี้

0: คุณมากๆครับ
1: ผลงามที่ตามพอจองน้องเจ้า
2: ร้านธนพัฒน์พ่วงข้างจำหน่ายพ่วงข้างที่มาตรฐานแข็งแรงรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีราคาชาวบ้านรถมอเตอร์ไซค์พร้อมพ่วงข้างที่เป็นที่นิยมมีหลายรุ่นหลายราคาลองมาชมกันได้บริการหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์บริการดุจยอดมิตรคิดราคาเป็นกันเองร้านธนพัฒน์พ่วงข้างมี2สาขาสาขาที่1ปากทางเข้าเขื่อนชลีทานตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาขาที่2บ้านชะแมบตำบลทับไซอำเภอปุ่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเลยด่านเขาเกลือประมาณ3กิโลเมตรซ้ายมือจะเห็นร้านธนพัฒน์พ่วงข้างบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นบริหารงานโดยเซียเดคนหนุ่มไฟแรงใจถึงพึ่งได้โทร065-603-5766ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีนมัสการปิดทองหลวงพ่อพอดีวัดหนองอ้อตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่5ถึง11ธันวาคม2569 7วัน7คืนการกุศลประกอบด้วยปิดทองหลวงพ่อพอดีถวายไตรถวายสังฆทานทอดผ้าป่าตักบาตรพระประจำวันไข่ปลาพาโชคมหรสพทุกคืนชมลิเกวงใหญ่ลำวงย้อนยุควันสนุกมากมายพร้อมสินค้าราคาถูกจากโรงงานอาหารเครื่องดื่มแบบทำๆชมคอนเสิร์ตศิลปินดัง5ธันวาคมแอมชนทิชา6ธันวาคมหมอลำวงใหญ่ระเบียบวาทศิลป์7ธันวาคมต้นข้าวสุปรียาพร้อมวงสอนสุพรรณโชว์8ธันวาคมไผ่พงศธรเต็มวง9ธันวาคมแอนอรดีเต็มวง10ธันวาคมประกวดร้องเพลงและ11ธันวาคมมาลีหัวหน้าเต็มวงร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทานติดต่อวัดหนองอ้อ0819403890

0: หรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนน์จากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์ไนน์สุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์ไนน์จากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์ไนน์รับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
1: พร้อมแล้วนะครับคุณผู้ฟังกับซินเวอร์ไนน์ครับสุดยอดฟิล์มใสกันความร้อนจากอเมริกานะครับคุณผู้ฟังจะติดตั้งฟิล์มรถยนต์ของท่านครั้งคราใดนะครับมั่นใจวางใจใช้ซินเวอร์ไนน์ซินเวอร์ไนน์เท่านั้นที่คุณวางใจฟิล์มซินเวอร์ไนน์นี่สุดยอดฟิล์มใสกันความร้อนจากอเมริกาคุณผู้ฟังที่เคารพครับฟิล์มดีมีคุณภาพราคาไม่แพงนะครับคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันตั้งแต่ราคาพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับถูกแล้วดีมีคุณภาพต้องฟิล์มซินเวอร์ไนน์ซินเวอร์ไนน์เท่านั้นที่คุณวางใจครับเปลี่ยนฟิล์มเก่าติดฟิล์มใหม่มั่นใจใช้ซินเวอร์ไนน์ติดต่อไปที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้วสาขาเดียวนะครับเราเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มชั้นดีคุณภาพดีเลยแหละนะครับไปถึงคุณแม่วนาบอกเลยฟังลูกทุ่งพลังใจแนะนำมาอยากมาติดฟิล์มคุณแม่มีส่วนลดให้มาไกลเลยคุณแม่ผมมีน้ำใจครับให้ค่าน้ำมันอีกต่างหากนะครับโทรไปก่อนก็ได้039-397-148พร้อมหรือยังนี่คือช่วงแกะเพลงใหม่ใส่เสื้อซินเวอร์ไนน์ครับเสียงอาจจะแหบจะแห้งนะครับการพูดอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่ฟันก็ยังระบมนิดๆอยู่นะครับคาดว่าอาทิตย์หน้าเต็มร้อยนะครับคุณผู้ฟังเอาละพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ววันนี้ขออนุญาตนำเพลงของพี่ฟ้ากาฬสินธุ์นะครับนำมาเป็นเพลงนำโชคให้กับญาติเพลงแฟนรายการเสื้อตัวนี้จะเป็นของใครพิมพ์ซินเวอร์ไนน์ง่ายๆลงไปตัวอย่างมีแล้วครับน้องออยพิมพ์แล้วนะครับคุณแม่พิสมัยคนเดียวที่อนุญาตให้ส่งสติ๊กเกอร์ได้นะครับถ้าสติ๊กเกอร์ของคุณแม่พิสมัยขึ้นมาคุณแม่ได้นะเนื่องจากคุณแม่ไม่สามารถพิมพ์ได้แต่อยากเล่นเกมอยากร่วมสนุกอ้าวอนุญาตให้คุณแม่คนเดียวนะ อ้าวพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเลยไม่มั่นใจว่าพี่ฟ้ายังอยู่หรือเปล่านะครับคุณผู้ฟัง

0: ามครับคุณผู้ฟังเป็นมังกรได้นะครับคุณผู้ฟัง
1: จบข่าว
0: มังกร
1: กลับมาติดตามข่าวสารจากทางไทยทางเอ็นคอร์ดเรดิโออสม
0: ทยินดีด้วยกับคุณมังกรนะครับคุณผู้ฟังผมเชื่อว่ามังกรเนี่ยน่าจะ

่นแล้วยังไม่ได้เท่นะครับเขาจะมอบต่อทันทีนี่คือสไตล์เลยแหละลีลาเลยนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆขอบคุณไปยังคุณแม่วรรณานะครับที่มอบเสื้อสวยๆของซินมานายเข้ามาขอบคุณฟิล์มซินมานายขอบคุณอาจารย์ใหญ่ครับผู้ใหญ่ศิลานาเมืองรักเข้ามาเยี่ยมชมรายการนะครับขอบคุณมากๆอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังคืนนี้คืนสุดท้ายในการสวดอภิธรรมคุณพ่อว่อนพวงมณีที่ศาลาวัดท่าหลวงล่างตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับวันจันทร์ที่12ตุลาคมเนี่ย13นาฬิกาก็จะเป็นพิธีประชุมเพลิงนะครับคืนนี้ลูกทุ่งพลังใจครับนำโดยคุณแม่วรรณานะครับแล้วก็ครอบครัวลูกทุ่งพลังใจร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมให้กับผู้วายชนนะครับคุณพ่อว่อนพวงมณีซึ่งเป็นน้าเป็นอาดิเป็นอาของป้าน้องนะครับเป็นอาของตาแนบเราเป็นปู่ของน้องเนยนี่ครับร่วมกันคืนนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับมอบให้คุณน้องน้ำเพชรครับนั่นนะครับเอาละครับมอบต่อนะครับมอบต่อคุณน้องน้องน้ำเพชรใช่ไหมครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะน้องน้ำเพชรครับยังไม่ได้เคยได้อ้าวน้องน้ำเพชรขอที่อยู่เลยนะขอที่อยู่เลยมังกรส่งที่อยู่ไว้เลยนะโอ้ขอบคุณมากเลยเยี่ยมครับเอาละครับคุณผู้ฟังจากบ้านนาด้วยรักไปแล้วนี่ครับโอ้เยี่ยมเลยครับดีใจนะครับคุณผู้ฟังเพราะนั้นคืนนี้ต้องขอบพระคุณคุณแม่วรรณาครับที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม 1,000 บาทนะครับคุณธรรมชาติท่าหลวงล่างร่วมสวดอภิธรรม 1,000 บาทและล่าสุดคุณแม่สำเนาพัทยาจังหวัดชลบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคืนนี้ 1,000 บาทนะครับขอบพระคุณมากส่วนญาติเพื่อนแฟนรายการ

0: คุณพ่อว่อนวงมณีครอบครัวของพ่อแนบครอบครัวของป้าน้องเรานี่แหละนะครับคุณผู้ฟังก็ยินดีนะครับส่งผ่านมาทางผมและผมจะได้รีบส่งรายชื่อไปที่ทางเจ้าภาพได้ทำกำหนดการให้ขึ้นป้ายให้นะครับป้ายเจ้าภาพมีใครบ้างคืนนี้ขอบพระคุณมากๆครับขอให้มีความสุขมากๆกับลูกทุ่งพลังใจครับขอบคุณร้านวันดีโทรทัศน์ตะเคียนคู่ครับ
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่บ้านมีปัญหาอย่าตกใจร้านวันดีโทรทัศน์ตะเคียนคู่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีรับซ่อมซื้อขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด่วนสุดๆขายตู้เย็นมือสองราคาถูกจนตกใจรับซ่อมตู้เย็นเครื่องซักผ้าโทร0830415535บริหารงานโดยช่างวันดีขาวนวลช่างหนุ่มใหญ่ใจดีฝีมือเยี่ยมท่านที่ต้องการเนื้อหมูใหม่ๆสดๆสะอาดปลอดภัยราคามาตรฐานนำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายขายต่อไม่ต้องรอช้าไปหาตาโบเจนหนิงร้านเจน้องเขียงหมูพร้อมเนื้อไก่ตลาดมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีไม่มีคำว่าผิดหวังตาช่างตรงไม่โกงราคาเนื้อหมูมาใหม่ๆเนื้อไก่มาสดๆสะอาดปลอดภัยเขียงหมูขวัญใจชาวบ้านบริหารงานโดยตาโบคนหล่อใจดีและเจ๊หนิงคนสวยโทรซื้อได้เลยนะจ๊ะ0907252515ตอนร้อนใจละ
0: เมอขอบพระคุณทุกกำลังใจโดยเฉพาะผู้ให้การสนับสนุนรายการครับลุงทุ่งพลังใจนะครับคุณผู้ฟังลุงสิทธิ์แหลมสิงครับพวงมาแล้วจำปาลืมต้นครับนี่จำปาลืมต้นนี่อ้อยอยุธยาก็ขอไว้แล้วนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ลุงสิทธิ์นี่ตามรายการอยู่ลุงสิทธิ์นี่จะอยู่ที่แหลมสิงห์นะครับคุณผู้ฟังลุงสิทธิ์บอกว่าชอบรายการไปที่ลุงพรวัดคลองทรายเพลงเก่าๆฟังได้หมดของอาจารย์นำเพลงเก่ามาคัฟเวอร์ฟังได้หมดเลยและเพลงของน้องปราณด้วยนะครับอาจารย์ขอบคุณลุงพรกับลุงพรวัดคลองทรายนะครับ

คงจะต้องเหนื่อยอยู่นะครับอยู่ด้วยกันทุกวันแหละนะครับวันนี้ป้าน้องมารับน้ำมนต์หรือยังหมอนุ่นหมอนุ่นนี่หมอนุ่นเข้ามารับน้อง

แอบยืนร้องไห้ใต้ต้นจำปาครับ 9:53 นาทียังพอที่จะมีเพลงให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังอยู่นะครับขอบคุณมากๆคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงเข้ามาหลายงานเพลงครับ

0: ันนะนุ่นเหรอ
1: ยิ่งคิดถึงคนที่จากไปแอบยืนร้อง
0: นอนดึกแน่ๆเลยเพราะไปไปติดต่อหลายวันแล้วคืนสุดท้ายเลยไปไม่รอดเลยทั้งหมด

เมื่อคืนนี้ไปเสิร์ฟอะไรนะลูกอมให้กับแขกที่มาก็เลยตื่นไม่ไหวแน่ๆเลยผมจะรอไปสายๆมั่งประดองตอนผมมายังตื่นอยู่หมอนุ่นก็ไปรับใช่ไหมไปทันถึงบ้านหรือโทรไปถามก่อน

การด้วยนะป้าน้องโดยเฉพาะคุณแม่วรรณาร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคืนนี้ 1,000 บาทป้าน้องครับคุณธรรมชาติท่าหลวงล่าง 1,000 บาทคุณแม่สำเนา 1,000 บาทครับร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคืนนี้กับลูกพุ่งพลังใจโดยการนำของคุณแม่วรรณาเนี่ยป้าน้องขอบคุณมาในรายการก็ได้ถ้าป้าน้องเข้ามาอาจจะยังไม่ได้ยินครับก็ถือโอกาสให้ป้าน้องได้ขอบคุณผ่านทางรายการลูกพุ่งพลังใจนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับคุณธรรมชาติแล้วก็คุณแม่สำเนาที่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของป้าน้องแล้วก็พ่อแม่ของเราเป็นครอบครัวที่เรารักใคร่นับถือกันสนิทกันครับก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของคุณพ่อว่อนพวงมณีนะครับก็ขอให้ท่านไปสู่สุคติในนามของครอบครัวทุ่งพลังใจนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณแม่วรรณาขอบคุณสำหรับคุณธรรมชาติขอบคุณสำหรับคุณแม่สำเนาที่ได้กรุณาให้เกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพคืนนี้ร่วมกับลูกทุ่งพลังใจนะครับก็จะมีครอบครัวของแม่น้องด้วยนะครับหมอนุ่นหมอปอพ่อแนบแม่น้องผมครอบครัวผมครอบครัวแม่วรรณาครอบครัวคุณธรรมชาติครอบครัวแม่สำเนาร่วมกันครับเป็นเจ้าภาพคืนนี้คืนหนึ่งก็มีค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะเท่าที่ผมไปดูเนี่ยนะค่าอาหารนี่ก็โอ้คืนหนึ่งนี่ก็เยอะนะเวลาไปดูรายละเอียดกับป้าน้องไปนั่งถามดูรายละเอียดไม่น้อยนะคุณผู้ฟังไม่น้อยเลยขอบคุณมากๆก็เราได้ไปทำบุญร่วมกันครับขอให้มีความสุขมากๆพอมีเวลาอยู่นิดหนึ่งครับพบเธอที่จันทบุรีนะครับแล้วก็ไปติดตามลูกทุ่งสอนก่อนเที่ยงวันอย่าไปไหนครับฟังข่าวต้นชั่วโมงเสร็จก็ไปต่อด้วยลูกทุ่งสอนก่อนเที่ยงวันเป็นรายการของคุณแม่วรรณาอย่าลืมเป็นกำลังใจคุณแม่วรรณาครับ3 สายจากทางบ้านเงิน500 บาท

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเปิดมุมใหม่การเข้าถึงเงินทุนธุรกิจใช้ทรัพย์สินทางปัญญาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสุภจีส่งผู้แทนพาณิชย์ร่วมเวที IMF World Bank หารือแนวทางสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม13ตุลาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมนางสาวลลิดากล่าวว่าประเด็นสำคัญของการหารือคือปัจจุบันธุรกิจจำนวนหนึ่งมีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแต่ทรัพย์สินเหล่านี้อาจยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าหรือยอมรับจึงเป็นโจทย์สำคัญว่าระบบการเงินจะสามารถนำมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญามาประกอบการสนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจได้อย่างไรการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมรัฐบาลสั่งการคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่วประเทศครอบคลุมสถานที่ความปลอดภัยและบริการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลได้มอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดซึ่งปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการกำกับติดตามและตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเน้นคุมเข้ม3ด้านได้แก่มาตรฐานด้านสถานที่ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสะอาดปลอดภัยมีทางเข้าออกและพื้นที่ให้บริการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุรวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยต้องมีระบบป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินอุปกรณ์ที่จำเป็นตลอดจนมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้รับบริการและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องจัดระบบการดูแลที่เหมาะสมมีบุคลากรและผู้ให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงต้องให้บริการอยู่ภายในขอบเขตของกิจการที่ได้รับอนุญาตโดยสั่งการลงพื้นที่ตรวจสอบดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีสภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนหากผู้ประกอบการฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้หากมีการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปานามาประกาศฉุกเฉินรับมือแผ่นดินไหวทางการปานามาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเร่งรัดการฟื้นฟูความเสียหายและการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.7 และ Aftershock หลายระลอกตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาทางการปานามายืนยันว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตมีเพียงผู้ได้รับบาดเจ็บ20กว่าคนและล่าสุดในวันเสาร์ได้เกิดแผ่นดินไหวตามมาขนาด 5.5 ซ้ำอีกครั้งแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
1: แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาย
5: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
9: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
10: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
11: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
13: ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับลูกทุ่งตะอ่อนก่อนเที่ยงวันครับฟังข่าวต้นชั่วโมงเรียบร้อยไปแล้วนะครับจากนี้ไป2ชั่วโมงเต็มๆเป็นรายการของคุณแม่วรรณานะครับคุณผู้ฟังกับลูกทุ่งตะอ่อนก่อน

ออนแอร์หน้าใหม่นะครับ3สายจากทางบ้านเรามีไว้2แผนแผนที่1เบอร์นี้039 471 444ถ้าหากโทรไม่ได้เราไปแผน2นะครับ089 545 0967นี่เรามี2แผนเรามี2แผนนะครับคุณผู้ฟังช่วงลูกทุ่งสอนก่อนเที่ยงวันสนับสนุนโดยคุณแม่วรรณานะครับร้านไดเคมีเกษตรฟิล์มสินมานายครับคุณผู้ฟังเกนฟอร์ดออนครบวัสันเขียวยกนี่นะครับคุณผู้ฟังและขออนุญาตคุณแม่วรรณาบอกข่าวทางบุญวัดหนองอ้อด้วยนะครับนี่วัดหนองอ้องานใหญ่ประจำปีงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ใครๆก็รอคอยอยากชมครับ 5-11 ธันวาคมนมัสการปิดทองหลวงพ่อพอดีครับ7วัน7คืนโอ้โหคอนเสิร์ตศิลปินดังปีนี้พระคุณเจ้าจัดหนักจริงๆจัดหนักจริงๆจะเรียกว่าเอาใจชาวบ้านเลยนะครับคุณผู้ฟังเรียกว่าก็ดูครับว่าศิลปินคอนเสิร์ตศิลปินดังอ่ะคือไม่ดังไม่ได้มานะไม่ดังไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตนี้เลยนะคุณผู้ฟังโอ้ใครมีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตวัดหนองอ้อนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะโอ้โหคุณผู้ฟังครับเรียกว่าเป็นตำนานเลยแหละถ้าคอนเสิร์ตศิลปินดังแล้วก็ต้องวัดหนองอ้ออะไรประมาณนี้นะครับใครมีศิลปินที่ได้ขึ้นโอกาสร่วมกับศิลปินดังนี่ถือว่าโอ้โหสุดสุดมาสนุกกันต่อนะครับคุณผู้ฟังงานเพลงที่ขอกันเข้ามาก็รวบรวมไว้ตรงนี้แหละนะครับคุณผู้ฟังไปที่คุณแม่พิสมัยผมหน่อยสมัครรักสมัครแฟนนี่คุณแม่พิสมัยเกษสวัสดิ์คุณแม่ของลูก

โมจะต้องขึ้นมาเพราะว่ามาเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่วันนาครับวันนี้ขอเพลงเธอเป็นเธอคือแรงบันดาลใจและก็เพลงของน้องดิวครับมาถึงก็ฟังเลยน้องอ้อยน้องออยขอไว้อยู่แล้วมังกรขอไว้อยู่แล้วคุณแม่พิสมัยไปมันมาเลยครับสมัครรักสมัครแฟนเนี่ยครับจบไปแล้วนะแม่นะวันนี้เปิดให้แม่หน่อย

ป้าน้องของตาแนบเรียบร้อย 1,000 บาทเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณคุณแม่สันเดาครับขอบคุณคุณแม่วรรณา 1,000 บาทครับคุณแม่

0: คุณพี่ฟ้าครับ
1: พี่ฟ้าบอกเราะครับคุณแม่พิสมัยยังปังหลังครับอาจารย์อย่าลืมจากกันที่ภูเก็ตครับเอาเมียไปเทิร์นครับนี่เกือบลืมแล้วถ้าไม่อยู่นะคุณนักกมลส่งข้อความน้อยไปหน่อยเกือบลืมแล้วนี่ถ้าไม่ถูกมาลืมไม่ง่ายนะ

นี่ใครชอบเพลงนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อนะหนุ่มเมืองย่าโมนี่อ้าวจากกันที่ภูเก็ตนะครับคุณนครมนคุณนครมนก็มาจะขอเสร็จนะครับเหมือนกับเงียบเลยครับมันลืมนะ

0: พี่รุ่นนี่แนะนำเพลงเข้ามาอาจารย์แนะนำเพลงก็ยังนะเรียกว่ายังที่ไหนเนี่ยแจกเงิน500 บาทก่อนครับ
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตรร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้ว

0: ไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิ้วเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอปร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039 434 474-5
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์นายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์นายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
0: ฟอร์ดสารกำจัดเคลียหอยเคลียแป้งหนอนมอดมดตายกันหมดไม่มีเหลือเจนฟอร์ดฉีดปุ๊บตายปั๊บกำจัดศัตรูพืชอย่างได้ผลเคลียกระดอนหนอนกระเด็นต้องเจนฟอร์ดเจนฟอร์ดมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474-5คุณแม่วรรณารับประกันคุณภาพออนครบทางด่วนสำหรับพืชสูตรใหม่เข้มข้นได้ผลยิ่งกว่าเดิมฟื้นฟูต้นเก่าได้ผลดียิ่งออนครบพืชโตไวสร้างใบใหม่สร้างตาดอกเสริมขนาดของผลเพิ่มความหวานออนครบป้องกันดอกและผลร่วงสร้างความแข็งแรงให้กับพืชอย่างได้ผลสนใจออนครบมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรเพียงแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474-5คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพ
2: ข้างใหญ่มีวางขาย
3: เขียวยกเขียวยกเขียวยกมาแล้วเขียวยกเป็นสารอาหารบำรุงพืชที่พืชได้รับแล้วนำไปใช้ได้ทันทีฉีดพ่นเขียวยกแล้วพืชจะฟื้นจากสภาพทรุดโทรมหลังเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นพืชแตกใบอ่อนใบใหม่ได้สม่ำเสมอเขียวยกทำให้พืชมีสีสันที่สวยงามสะดุดตาสีเนื้อผลเข้มทุเรียนเนื้อเหลืองมังคุดหูเขียวแตงโมเนื้อแดงเข้มเขียวยกช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อหาซื้อกันได้แล้วที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวโทร039 397 148ด่วนจ้ามาแล้วมาใหม่เข้มข้นจริงได้ผลจังเห็นผลนานสารเพิ่มฤทธิ์ยาวัดสันก่อนฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงยากำจัดโรคราและฮอร์โมนผสมวัดสันลงไปประสิทธิภาพของยาจะได้ผลสูงขึ้นบอกลาโรคราแมลงศัตรูพืชด้วยสารชนิดใหม่วัดสันเข้มข้น 99% เหมาะกับไม้ผลทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับเงาะทุเรียนมังคุดสนใจรีบเลยมีจำหน่ายแห่งเดียวที่ร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้ว
4: สิ่งที่น่าสนใจครับผู้ในการสนับสนุนรายการลูกทุ่งออนก่อนเที่ยงวันครับพร้อมที่จะมอบเงิน500บาทจากคุณแม่วรรณาพร้อมวสันต์นะครับคุณผู้ฟังเงิน500จะเป็นของใครทำอย่างไรล่ะตอบคำถาม4คำถามกับดีเกสริยาครับวสันต์เป็นสารเพิ่มฤทธิ์ยาสำหรับพืชครับประโยชน์ผสมได้กับยาเกือบทุกชนิดได้ผลจริงเห็นผลนานครับซื้อได้ที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิ้วคุณแม่วรรณาเป็นเจ้าของนะครับ039 471 444อันนี้แผน1นะครับถ้าแผน1ไม่สำเร็จเราไปแผน2 089-545-0967มี2แผนเสมอมันสมองปลายปากกาของสุดยอดครูเพลงอาจารย์หนุ่มนาโนนจบเพลงนี้3สายจากทางบ้านครับออนแอร์หน้าใหม่พูดคุยกับคุณแม่วรรณาครับ

บรรดาท่านคอยแนะนำนะครับคุณผู้ฟัง0397-1444นะครับเล็กจบก่อนนะครับคุณผู้ฟังเด็กเขาเข้ามาครับวัดสันเป็นสารเพิ่มฤทธิ์ยาสำหรับพืชครับประโยชน์ผสมได้กับยาเกือบทุกชนิดได้ผลจริงเห็นผลนานใช้ได้ที่ร้านในคลินิกเกษตรคุณแม่วรรณาเป็นเจ้าของครับ

0: สี่โทรได้ไหมครับหรือว่าจะไม่มีคนเข้ามาออนแอร์ละมั้งวันนี้มาได้ไหมครับคุณผู้ฟัง0394714444ดูเงียบครับแต่ที่ที่แล้วดูเยอะนะเอามาแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาแล้วอ้าวครับยกเลยนะครับอ้าวรับสายหน่อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: หนุ่มเมืองย่าโมน่าจะมีสายเดียวละมั้งวันนี้เอาไม่ครบไม่ครบไม่ครบนี่ไม่จ่ายเลยนะหนุ่มเมืองย่าโมเป็นไงบ้างที่สารคาม
1: เริ่มหนาวแล้วครับอาจารย
0: ์อากาศเริ่มหนาวใช่ไหม
1: ตอนน
0: ี
1: ้ลมแรงฝนน้ำไม่ต้องแล้วซึ่งก็มึงแล้ว
0: น้ำไม่ต้องแล้วนะน้ำไม่ต้องแล้วนะ
1: มาตกเยาวฝนนะ
0: เอาตอบคำถามก่อนวัดสันเป็นอะไรครับ
1: เป็นสองเพื่อนวิ

0: วางสายครับนี่ครับต่อไปสายที่2เข้ามาได้เลยนะครับอาจจะช้านิดหนึ่งแต่ก็รอกันได้นะครับคุณผู้ฟัง0394714444นะครับคุณผู้ฟังมาได้ไหมครับต่อยากไหมเข้ามาลำบากไหมนะครับคุณผู้ฟังน้ำก็ลดแล้วนะ โอ้เอาละครับอันนี้เป็นสายที่2นะครับอ้าวรับสายก่อนสวัสดีครับ
1: มาได้เลยนะครับอาจจะช้านิดหนึ่งแต่ก็รอกันได้นะครับคุณผู้ฟัง0394714444นะครับคุณผู้ฟังมาได้ไหมครับสะท้อนยากไหมเข้ามา
0: สะท้อนแสงเลยไม่ใช่สะท้อนเสียงเลยนะ
1: โอ
0: ้
1: ยากไหมเข้ามาลำบากไหม
0: สวัสดีครับได้ยินไหมครับ
1: นี่เป็นสายที่2นะครับอ้าวรับสายก่อนสวัสดีครับมาได้เลยนะครับการ
0: จัดการอ้าวได้ยินไหมครับแปลกๆมาแปลกๆมาแปลกๆมาแปลกๆสายสองอ้าวสวัสดีครับได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินไหมครับ
2: ฮัลโหลจ้า
0: เอาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: จากที่ไหนครับ
2: กรุงเทพค่ะ
0: กรุงเทพนี่
1: สวัสดีครับ
0: ปราเกตหรือเปล่าครับ
2: อ้าว
0: ที่ไหนครับนี่ที่จากชื่อบอกชื่อหน่อยครับ
2: ชื่อฟ้าค่ะ
0: อ๋อพี่ฟ้าโอ้พี่ฟ้ากาลสินโนจำเสียงไม่ได้เอาพี่ฟ้าตอบคำถามนะพี่ฟ้านะพี่ฟ้าหลีวิทยุนิดหนึ่งหลีวิทยุลงนิดหนึ่งฟังทางโทรศัพท์นะพี่ฟ้านะพี่ฟ้าครับว่าสันเป็นอะไร
2: วสันคือสารเพิ่มฤทธิ์ยาสำหรับพืช
0: เก่งมากประโยชน์ครับพี่ฟ้า
2: ประโยชน์คือผสมยาได้ทุกชนิดค่ะ
0: ไปซื้อได้ที่ไหนพี่ฟ้าครับ
2: ซื้อได้ที่อุทัยเคมีเกษตรค่ะข้างไปรษณีย์พิ้วค่ะ
0: ใครเป็นเจ้าของเอ่ย
2: คุณแม่วรรณาพูนผลค่ะคุณแม่วรรณาจิตใจงามงามค่ะ
0: เยี่ยมเลยพี่ฟ้าสัญญาณชัดมากขอพี่ฟ้าโชคดีพี่ฟ้าได้หมายเลข2นะพี่ฟ้านะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากพี่ฟ้าครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับทางซ้ายเสียงขาดชันรีเลย์หน่อยหนึ่งแต่ก็แจ้ปัญหากันไปเอาละครับเรามารอสายที่3นะครับอาจจะเสียงอาจจะดีเลย์นิดหนึ่งสายที่3มาแล้วน้องอ้ําน้องอ้ําอย่าไปไหนแล้วน้องอ้ํานะสายที่3สวัสดีครับผมได้ยินไหมครับ
3: ฮัลโหล
0: ครับจากที่ไหนครับ
3: ท่าหลวงล่างค่ะ
0: ท่าหลวงล่างชื่ออะไรเอ่ย
3: อารีค่ะ
0: คุณอารีใช่นะอารีใช่ไหมครับ
4: เจละ
3: จ้าเจละ
0: เจละนะเจละโอเจละที่สวนโมกนะโอ้ยฮ่าก่อนอื่นฝากความคิดถึงลุงอำนาจด้วยนะ
3: ลุงอำนาจคุย
0: ผมนี่ถ้าอยู่ใกล้ลุงอำนาจนี่อยากจะกอดคอลุงอำนาจไปร้องเพลงอยู
3: ่นะ
0: คืนแรกก็ไม่ให้ผมเป็นเจ้าภาพ
3: โอ้พระวาตนาอะไรให้เป็นเจ้าภาพนะนี่เ
0: หรอ เอาตอบคำถามก่อนเอาตอบคำถามนะเจร่าตอบคำถามนะวสันเป็นอะไร
3: เด
0: ิน
3: ทางด่วนสำหรับเพื่อน
0: ผมได้กับยาทุกชนิดเป็นสารเพิ่มในยาจะเพิ่ม
3: ยาทุกชนิด
0: ประโยชน์ครับ
3: ได้ผลจริงได้ผลนาน
0: ไปซื้อได้ที่ไหน
3: ซื้อได้ที่ร้านแม่วนา
0: ร้านแม่วนาชื่อร้านอะไรตายแน่ตายแน
3: ่ใครเคมี
0: ตายแน่ตายแน่ใครเป็นเจ้าของ
3: ใครเป็นมีชื่อจ้า
0: ใครเป็นเจ้าของ
3: แม่วันนาน
0: ามสกุลอะไร
3: พูน
0: เดี๋ยวนามสกุลอะไร
3: พูนพูน
0: เป็นคนสวยหรือคนขี้เล
4: ยใจงามงาม
3: คนจิตใจงามงามน่ารักค่ะ
0: ตายแน่ตายแน่ตายแน่เจลาคืนนี้ไปเจลาคืนนี้ไปเปล่า
3: ไปมาทุกคืนเลย
0: ไปทุกคืนลุงอำนาจไปทุกคืน
5: หรือเปล่าอะไรชื่อไปนะสปอนเซอร์คือ

0: เนี่ยเป็นเจ้าภาพอ่ะ
1: ลุงอำนาจเพราะลุงอำนาจนั่นแหละผมได้เป็นเจ้าภาพคนคืนสุดท้ายอ่ะ
2: ได้
1: ทั้
2: งในเร
1: ื่อง
2: เด
1: ีย
2: ว
1: โอเคขอบคุณมากขอให้โชคดีเจอกันคืนนี้ครับโอ้ยมีความสุขมากเลยนะครับคุณฟัง
2: เนี่ยก๋วยเตี๋ยวคือเนี่ยมากินนะ
1: ครับผมครับผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวโอเคครับวางได้วางได้เอาครบ3สายแล้วนะครับคุณผู้ฟังสายที่4นี่ก็มีได้นะกับสายที่5ก็มีได้แต่ห้ามเกิน5แต่ว่า4กับ5ต้องแย่งกับแม่วรรณาถ้าคุณแม่วรรณาเข้ามาได้คือสาย4สาย5นี่จบเลยนะเอา้ามาดูสายนี้ครับมาดูสายนี้จะเป็นคุณแม่วรรณาหรือแฟนเพลงอ้าวถ้าเป็นแฟนเพลงนี่ก็เป็นสายที่4สวัสดีครับ
3: ฮัลโหล
1: อ้าวคุณแม่วรรณานี่เก่งมากเลย คุณแม่เก่งมากคุณแม่ครับก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่แทนครอบครัวของพ่อแนบแล้วก็เจ๊น้องของเรานะแม่นะที่แม่ได้เป็นเจ้าภาพสวดก็ทำร่วมกันกับลูกทุ่งพลังใจกับผมครอบครัวผมนี่แหละแล้วก็จะมีคุณธรรมชาติร่วมด้วยแล้วก็คุณแม่สำเนาแล้วก็คุณแม่ด้วยนะครับคืนนี้ทางที่โทรสาย3สายสุดท้ายนะเขารวมกันอยู่ที่วัดนะแม่ตอนนี้เขารู้หมดเลยฟังกันอยู่ที่วัดท่าหลวงล่างกันแหละเอาแม่อาทิตย์ที่แล้วเป็นยังไงนะแม่
3: อาทิตย์ที่แล้วแม่ไปหาหมออาจารย์มี
1: คนทายถูกอยู่2คนนี่ไปหาหมอนี่นอกนั้นก็บอกไปทำบุญเยอะเลยแม่คนต่อไปทำบุญนี่เยอะกลับไปเสริมสวยไปหาหมอน้อยมากนะครับตอบถูกอยู่2คนเองทำหาหมอน่ะนะครับเดี๋ยวคนที่ตอบถูกผมจะจัดการให้รางวัลคือเสื้อนะแม่นะโอเคตอนนี้แม่ครับมาถึงร้านของเราเลยคุณแม่ครับ
3: ตอนนี้คุยทางร้านอาจารย์เนาะ
1: ครับ
3: ร้านอุทัยเคมีเกษตรของเราก็มีฟิล์มจีวานายฟิล์มกันซ้ำรถจากอเมริกา
1: ครับแม่ครับ
3: และตอนนี้แม่มีโทนสีเยอะแยะเลยต้องการรถขนาดไหนทดลองดูได
1: ้ครับแม่ครับ
3: ราคาก็อยู่ที่พันสบาทอยู่ที่เกจฟิล์มของเรา
1: ครับแม่
3: เวลามาก็บอกแม่เดี๋ยวฟังรายการจะยุแม่ได้รถพิเศษอาจารย
1: ์ครับแม่ครับ
3: เกี่ยวเครื่องเงินแอร์ทุกอย่างเรามีพร้อมไม่ว่าจะติดตั้งแอร์เติมน้ำยาแอร์กระจกไฟฟ้าสัญญาณกันขโมยได้เครื่องเสียงของเรามีครบทุกอย่าง
1: มากันได้เลย
3: เวลามาเหมือนเดิมจ้านะมา
1: ครับ
3: มอนิการพิยุแม่รถพิเศษให้ถ้าหากมาไกลเดี๋ยว
1: เติมค่าน้ำมันอีก
3: อาจารย์เนาะ
1: นี่แหละเจ๋วเลย
3: น้ำมันไปให้ด้วยจ้า
1: เจ๋วเลยแม่มาแม่มาตอนนี้
3: เ
1: นี่ยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวแรงมันเป็นยังไงผลไม้เราตอนนี้
3: ผลไม้ท
1: ุ
3: เรียนมีปัญหาเยอะแยะเลยจ
1: ้
3: าน
1: ี่แหละนี่แหละ
3: แม่ฟังนะปีนี้เป็นโรคเชื้อรากันเยอะจ้าน
1: ครับ
3: ปีนี้เราต้องยอมลงทุนหน่อยอ่ะเวลาฉีดยาแล้วเราต้องฉีดยากันราต้องเน้นราฉีดทางใบทั้งหลายฉีดทางใบแล้วทีนี้เราก็จะต้องฉีดลงดินให้ด้วยสองอย่างเลย
1: ครับแม่ครับ
3: ปีนี้มันเป็นกันเยอะแยะเลยอาจารย
1: ์
3: ทุเรียนอ่ะมีลูกค้าบ่นกันหลายคนเลยอ่ะ
1: แ
3: ล้วปีนี้มันก็เสียหายกันเยอะเราต้องดูแลดีๆถ้าทุเรียนปีนี้ดูแลดีๆแม่คิดว่าผลไม้ปีนี้ทุเรียนจะราคาสูงจ้านนาเพราะ
1: ครับแม่ครับ
3: เสียกันเยอะแยะเลยอ่ะดูแลกันหน่อยแต่ว่าทำเป็นแบบนี้รับรองว่าราคาจะดีแน่นอนผมจะมีของน้อยอาจารย
1: ์อ๋อคือแม
3: ่
1: คือสามแม่กล้าพูดได้เพราะว่าแม่มีประสบการณ
3: ์
1: แม่มีประสบการณ
3: ์มังคุดก็ไม่มีปัญหาอะไรอาจารย
1: ์
3: แล้วก็เหมือนเดิ
1: ม
3: ตอนนี้มังคุดต้องทุเรียนสองอย่างตอนนี้เราต้องฉีดยาสะสมโดทั้งหมดเลยอาจารย
1: ์
3: เข้าเดือนนี้แล้วอ่ะสะสมช่วยเหลืองโดกหน่อย
1: แม่สิ่งที่แม่พูดอยู่ตอนนี้ถ้าหากว่าชาวสวนอยากได้เนี่ยมาที่ร้านเราเลย
3: ที่แม่ปลูกทุกอย่างวันนั้นการถ้าหากชาวสวนจะเข้ามาที่ร้านได้ก็ดีแต่ว่าทำไม่มาก็โทรตับมาหาแม่ได้จะค
1: ุ
3: ยฟังเหมือนแม่จะจัดการที่แม่ใช้ให้อาจารย์
1: ใช่ใ
3: ช้ให้เลยเอาใช้ชาวสวน
1: เพราะว่าเราทดแม่ครับเพราะว่าเราได้ทดลองการใช้มาแล้วมันได้ผล
3: เพราะทุกอย่างที่แม่ปลูกนี่ทางสวนของแม่ก็ใช้อยู่
1: อ๋อครับแม่ครับ
3: แม่จะกระชูนเอาไปใช้ด้วย
1: ใช้แล้วมันดีมันก็จะได้ไม่เสียเวลามันไม่เสียเงินนะแม่เนาะมันได้ดังใจ
3: มันก็ต้องปีนี้ยังไงก็ต้องลงทุนกันหน่อยอาจารย์เนาะดูแลของ
1: บางคนน้ำท่วมเลย บางคนก็ตายไปเลยนะแม่แต่บางคนฟื้นแหล่ไม่ฟื้นแหล่นี่ทำยังไง
3: แล้วก็ทางนั้นของเราก็จานของเราเปิดตั้งแต่จันทร์ถึงวันเสาร์จานนะทุกวันเลยแล้วทหารจะโทรศัพท์มาก็โทร039-397-148นะ039-397-148จาน
1: จันทร์ถึงวันเสาร์นะแม่นะ
3: จ
1: ัน
3: ทร
1: ์
3: ถึงวันเสาร์ที่จะหยุดวันจันทร
1: ์โอเค
3: หย
1: ุ
3: ดฟังรายการหยุดพักผ่อนของเราจัน
1: ทร์แต่บางวันก็ไปไหนนะบางวันก็ไปไหนไปทำบุญเสริมสวยบ้างนะแม่ผมเ
3: ออก็มีสามอย่างในจันทร์
1: มีสามอย่างนะแม่นะ
3: ไปทำบุญไปเสริมสวยไปหาหมอสองอาจารย์สามอาจารย
1: ์แม่ครับสุดท้ายจริงๆวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ครั้งหนึ่งในนามของครอบครัวของพ่อแนบเจ้น้องเรานะแม่เนาะที่แม่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคืนนี้มีพระคุณเจ้า8รูปแม่คืนนี
3: ้
1: ก็ต้องขอบคุณแม่ครั้งหนึ่งครับ
3: แล้วก็แม่ขอทุกคนอาจารย์มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองค่ะอาจารย์สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: ขอบคุณคุณแม่มากๆครับเอาละครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับน้องเกตน้องเกตน้องอําครับวันนี้ช่วยกัน2คนขอบคุณมากเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณน้องอํามากๆวันนี้3สายเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังโอ้ดีใจจังเลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทางท่าหลวงล่างนะครับลุงอํานาจก็จะเป็นโฆษกในงานก็จะรู้ข้อมูลเยอะแล้วลุงอำนาจนี่แหละก็เป็นคนมอบหมายให้ผมเป็นเจ้าภาพคืนสุดท้ายคืนสุดท้ายนี่ได้เปรียบหรือเสียเปรียบยังไม่รู้เลยนะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าคืนแรกนี่มีเท่าไหร่นะลุงอำนาจมีพระคุณเจ้า8รูปคืนที่2ก็มีพระคุณเจ้า4คืนที่2 4ผมถามแล้วคืนสุดท้ายมีเท่าไหร่8รูปแล้วนี่แย่กันเล่นในศาลาทั้งหัวล้อกันสนุกสนานกันอยู่นะครับแต่ก็คืนนี้ลุงอำนาจฟังอยู่แอบฟังอยู่นี่ลุงอำนาจแอบฟังอยู่ว่าขอรายชื่อด้วยนะเอาลุงอำนาจจดเลย 1มีคุณแม่วรรณาร่วมสวดอภิธรรมให้กับคุณพ่อว่อนพวงมณี 1,000 บาทนะครับคุณธรรมชาติคุณธรรมชาตินี่ลุงเราเจอด้วยกันอยู่แล้วนะครับ 1,000 บาทแล้วก็คุณแม่สำเนาพัทยาชลบุรี 1,000 บาทเดี๋ยวอย่างไรผมจะทำรายชื่อไปให้คุณลุงอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่แน่นะเจล่านี่อาจจะร่วมเป็นเจ้าภาพกับเราก็ได้นะเจล่าก็ใจดีเจล่าใจดีเจอกันทุกคืนแหละนะครับขอบพระคุณมากๆกุหลาบบนดอยเป็นไง ได้ฟังแน่นอนต้อนรับคุณทองสุขเมธาครับคุณทองสุขเมธาต้อนรับคุณแม่พรครับคุณทองสุขเมธานะครับต้อนรับย่าน้องดิวเพิ่งจะเสร็จธุระเข้ารายการครับนี่เพิ่งมาแล้วก็แม่พรครับเข้ามาช้าเพราะฝนตกสัญญาณขัดหายฟ้าก็แรงตอนนี้เหตุการณ์ปกติแล้วว่างั้นหูแม่เข้าไม่ได้เลยนะครับคุณพี่ฟ้าขอบคุณมาก

ื่อยไปขอบคุณย่าน้องดิวครับย่าน้องดิวเองคุณน้องสุขเปลี่ยนเพลงไหมครับเพราะว่าเพลงน

ณผู้ฟังญาติเพลงแฟนรายการที่เคารพครับคุณแม่ของผมนี่ฟังรายการอยู่แล้วก็คุณแม่โทรเข้ามาด่วนเลยสักครู่นี้คุณแม่บอกอาจารย์แม่ฝากขอบพระคุณญาติเพลงแฟนรายการที่อวยพรให้แม่ทุกๆคนและขอให้พรที่อวยพรให้แม่นั้นกลับไปหาญาติเพลงแฟนรายการเป็น10เท่า100เท่า 1,000 เท่าแม่ดีใจมากนะครับคุณแม่วรรณาดีใจมากและทำให้แม่มีกำลังใจมีความสุขกับการที่ได้หยุดร้านเนี่ยฟังลูกทุ่งพลังใจเห็นญาติเพลงเห็นแฟนเพลงเข้ามาร่วมสนุกเข้ามาร่วมจัดรายการร่วมเข้ามาเล่นเกมนี่แม่มีความสุขนะไม่ใช่ว่าแม่ผมไม่อยากแจกนะเอาผมพูดตรงๆเลยวันไหนมาไม่ครบนี่แม่ผมอารมณ์เปลี่ยนเลยนะเท่านี้ผมพูดจริงๆถ้าวันไหนอย่างออนแอร์หน้าใหม่ถ้าไม่ครบ3สายนี่แม่ผมรู้สึกว่าเสียใจเลยนะคือน้อยใจเลยแหละว่าคือแม่ตั้งใจแจกอยู่แล้วคุณผู้ฟังครับคุณแม่จึงรู้หมดเลยครับใครเข้ารายการเนี่ยคุณแม่จะฟังหมดจะคุ้นเลยเอาไม่ว่าจะเป็นแม่วิสมัยแม่อ้อยอะไรต่างๆเนี่ยแม่สำเนาเอ่ยอาจารย์พิรุณเอ่ยมังกรเอ่ยแม่จำได้หมดเลยนะเวลาผมไปหาคุณแม่คุณแม่ก็จะถามถึงเลยเออคุณแม่เพราะว่าคุณแม่นั่งฟังตลอดนะเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมอ่านคอมเมนต์ที่อวยพรให้กับคุณแม่วรรณาเนี่ยคุณแม่ไม่นิ่งดูดายนะรีบโทรเลยนะรีบโทรตรงเข้ามาเลยแล้วก็ฝากขอบคุณญาติเพลงแฟนรายการขอบพระคุณมากๆนะครับโอ้เยี่ยมเลยนะครับก็ขอให้ญาติเพลงแฟนรายการมีความสุขกับลูกทุ่งออนก่อนเที่ยงวันเป็นรายการของคุณแม่นะครับเต็มๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ้าวส่วนท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคืนนี้กับลูกทุ่งพลังใจก็เชิญเลยนะครับประสานมาทางผมก็ได้คืนนี้เราจะร่วมสวดอภิธรรมให้กับคุณพ่อว่อนพวงมณีเป็นอาของป้าน้องเป็นอาของตาแนบเป็นปู่ของน้องเนยเรานี่แหละเออครับคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วนะวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้ก็จะพิธีประชุมเพลิงณเมนวัดท่าหลวงล่างอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีคืนนี้ถ้าว่าท่านจะไปด้วยตนเองก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับคุณพ่อว่อนพวงมณีนะครับได้จากพวกเราไปนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากการจากไปของคุณพ่อว่อนพวงมณีนะครับแล้วก็ขอให้ท่านไปสู่สุคติคืนนี้ลูกทุ่งพลังใจเราเนี่ยคุณแม่วรรณาจะนำข้อมูลลูกทุ่งพลังใจเราสวดอภิธรรมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมกันนะครับลูกทุ่งโบราณดีไหมครับแม่พรมาแล้วครับคุณแม่พรคุณแม่พิสมัยครับย่าน้องนิวมาช้านิดนึงแต่ก็ยังทันอยู่ย่าย่ามาช้าแต่ก็ยังทันอยู่นะย่านะทันย่าทันขอห้องนอนคนจนให้แม่วรรณาด้วยนะคะนี่

้อมของน้องลีโออาทิตย์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษไปยังคุณแม่พรแหละสำคัญที่สุดคุณแม่พิสมัยน้องอ้อยบอกน้องอ้อยพยายามโทรนะครับแต่ว่าไม่ทันคุณแม่วรรณาน้องอ้อยนี่ก็จะไม่ทิ้งช่วงออนแอร์หน้าใหม่นะแต่โทรสู้แม่วรรณาไม่ได้เขาว่าส่งข้อความเข้ามาบอกคุณแม่วรรณาไวกว่าอดเลยว่าน้องอ้อยเอาไว้อาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้คุณแม่ไวกว่าเล่นด่ามาแล้วเล่นด่ากูอีกแล้วลูกทรพี

0: ช้าก็เลยต้องคิดต่อเพลงต่อคิวเขานิดนึงได้ฟังแน่นอนย่าน้องดิวเพลงน้องดิวได้เปิดแน่ๆไม่ต้องห่วง
1: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีนมัสการปิดทองหลวงพ่อพอดีวัดหนองอ้อตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่5ถึง11ธันวาคม2569 7วัน7คืนการกุศลประกอบด้วยปิดทองหลวงพ่อพอดีถวายไตรถวายสังฆทานทอดผ้าป่าตักบาตรพระประจำวันไทยปลาพาโชคมหรสพทุกคืนชมลิเกวงใหญ่ลำวงย้อนยุคสวนสนุกมากมายพร้อม

0: สินค้าราคาถูกจากโรงงานอาหารเครื่องดื่มแบบช่ำๆชมคอนเสิร์ตศิลปินดัง5ธันวาคมแอมชนทิชา6ธันวาคมหมอลำวงใหญ่ระเบียบวาทศิลป์7ธันวาคมต้นข้าวสุปรียาพร้อมวงสอนสุพรรณโชว์8ธันวาคมไผ่พงศธรเต็มวง9ธันวาคมแอนอรดีเต็มวง10ธันวาคมประกวดร้องเพลงและ11ธันวาคมมาลีหัวหน้าเต็มวงร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทานติดต่อวัดหนองอ้อ0819403890มวนกันอีกแล้ว
1: มวนกันอีกแล้วครับน้องอ้อยแจ้งเข้ามาวันนี้อาจจะไม่สะดวกเนื่องจากว่าทำงานแบบมีออเดอร์ใหม่เข้ามาที่ไม่ได้หยุดวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่ร้านจอยนะครับไม่ได้หยุดเลยเพราะการพิมพ์ข้อความกันอันนี้ก็เลยไม่สะดวกเท่าไหร่จะฟังรายการตลอด

0: ทองลิ่มไทยพร้อมเปิดฉาก IMF World Bank 2026เอกนิตินำทีมขึ้น4เวทีเปลี่ยนเวทีการเงินโลกเป็นโอกาสเศรษฐกิจไทยรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญใน4เวทีร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกควบคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะตัว Trust Connector ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกนอกเหนือจากเวทีเสวนาหลักแล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือการเข้าร่วมประชุมทวิภาคีรวม30นัดหมายร่วมกับผู้นำทางเศรษฐกิจและตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนนโยบายรับมือวิกฤตตลอดจนเปิดช่องทางต่อยอดโอกาสด้านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจอันจะเป็นการใช้โอกาสจากเวทีระดับนานาชาติต่างๆในการสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนรองปกรณ์เผยใกล้ไฟนอลเกณฑ์ข้าราชการเออร์ลี่รีไทร์ได้มากกว่า12เท่าเริ่มอายุ50ปีผ่อนคลายคน40ปีถ้ามีเหตุจำเป็นนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญว่าตอนนี้รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำรายละเอียดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งเหลือข้อสรุปอยู่เพียงประเด็นเดียวคือเรื่องค่าตอบแทนควรให้กี่เท่าเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะเท่าใดนั้นต้องรอหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อสรุปเกณฑ์ส่วนกลุ่มผู้เข้าเกณฑ์เบื้องต้นจะเริ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าผู้ที่อายุ40ปีขึ้นสนใจเข้าร่วมต้องมีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดาหรือมีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ 2,570 ซึ่งตั้งเป้าว่าจะสามารถลดอัตราจำนวนลงได้ 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดโดยเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% จะใช้งบประมาณ 7,000 ล้านบาทเบื้องต้นอาจใช้งบกลางจากนั้นปีถัดไปเชื่อว่างบจะดำเนินโครงการจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆพายุอีไซยัสถล่มฟลอริดาแอลาบามาเสียชีวิต4คนเจ้าหน้าที่เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่เก็บกวาดซากความเสียหายในตอนเหนือของรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเฮอริเคนอีไซยัสซึ่งเป็นเฮอริเคนลูกแรกของฤดูพายุในมหาสมุทรแอตแลนติกปีนี้ซัดกระหน่ำขณะเป็นเฮอริเคนระดับ2ทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายยานพาหนะถูกซากต้นไม้ทับและระบบสาธารณูปโภคหยุดชะงักรอนเดอแซนติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดายืนยันพบผู้เสียชีวิตในรัฐฟลอริดาแล้วอย่างน้อย2คนขณะที่รัฐอลาบามาซึ่งอยู่ติดกันมีรายงานผู้เสียชีวิตอีก2คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: นี่ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงต้องมีอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังจึงจะเป็นของแท้ถ้าไม่มีเนี่ยห้องปลอม

ช่วงชั่วโมงสุดท้ายของลูกทุ่งสออนก่อนเที่ยงวันต้อนรับเจ๊ผัดจมูกใหม่ต้องบอกว่าเจ๊ผัดจมูกใหม่ไฉไลกว่าเดิม

จ๊ผัดเจ๊ผัดจมูกใหม่ไฉไรกว่าเดิมมาแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอประชาสัมพันธ์งานสีดำนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังเพื่อจะให้กับคุณพ่อว่อนพวงมณีนะครับเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะครับในการฟังสวดอภิธรรมก่อนอื่นนั้นในนามของครอบครัวลูกทุ่งพลังใจครับ FC ศิลปินแม่ FC ทุกท่านอยู่ในจังหวัดจันทบุรีที่ต่างจังหวัดนะครับอสมทจันทบุรี FM 95.25ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับต่อการจากไปของคุณพ่อว่อนพวงมณีนะครับก็ขอให้ท่านไปสู่สุคตินะครับและพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพ่อแนบครอบครัวของเจ๊น้องของเรานะครับที่ได้สูญเสียพ่อว่อนพวงมณีไปพ่อว่อนเนี่ยเป็นน้องนะครับเป็นน้องของปู่แว่นปู่แว่นเนี่ยพวกผมไปเจอทุกวันอ่ะปู่แว่นเนี่ยเรียกว่าผมเนี่ยรักมากเลยแหละปู่แว่นเนี่ยเวลาผมไปเนี่ยก็จะคุยกับปู่แว่นตลอดนะปู่แว่นปู่แว่นเนี่ยเป็นพี่ของตาว่อนนะก็เป็นศักดิ์เป็นอาเนาะเจ๊น้องเนาะเป็นอาของป้าน้องเป็นอาของพ่อแนบเราเป็นตาของน้องเนยแต่น้องเนยมาไม่ได้ผมพยายามต่อสู้อยู่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณอาวัตที่กู้ภัยจังหวัดปราจีนที่ให้ความเมตตาต่อครอบครัวของพ่อน้องอย่างมากมากเลยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยยังมีคนแบบนี้อยู่นะไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ฟังเป็นความช่วยเหลือแล้วก็ความเมตตาความกรุณาที่หาคนแบบนี้ผมว่าโอ้หายากมากมันเป็นการบังเอิญที่ลงตัวทุกเรื่องเลยเมื่อวานเนี้ยนะครับก็ต้องกราบขอบคุณอาวัตกับครอบครัวที่ได้นำเอกสารสำคัญยิ่งๆมาให้เนื่องจากว่าหลานลูกสาวผมนี่เอาไปเรียนน้องเนยเนี่ยนะครับเอาไปเรียนแล้วน้องเนยกลับมาไม่ได้น้ำท่วมครับออกมาไม่ได้ต้องหารถกู้ภัยเข้าไปรับครับโอ้สาหัสสากันนะครับเอาละและคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายครับคืนนี้เป็นในการสวดอภิธรรมคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายสวดอภิธรรมมาตั้งแต่วันที่9 10 11 11คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับคืนสุดท้ายคืนนี้เจ้าภาพในการสวดอภิธรรมก็จะมีอันนี้ละลูกทุ่งพลังใจเรานี่แหละโดยคุณแม่วรรณานะครับ1,000 บาทนะครับคุณธรรมชาติร่วมด้วย 1,000 บาทคุณแม่สำเนาพัทยาชลบุรี 1,000 บาทก็จะมีครอบครัวผมด้วยนะครับร่วมด้วยช่วยกันในการสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายทราบว่าสักครู่นี้ทีมงานแม่ครัวนะครับแจ้งเข้ามาเป็นเสียงแม่น้องนี่แหละเสียงเจระลุงอำนาจอยู่ด้วยกันรู้สึกว่าคืนนี้นอกจากจะมีอาหารแล้วเนี่ยนะยังมีพิเศษขึ้นมาให้แขกที่จะไปฟังสวดอภิธรรมคืนนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราจะติดตามมาให้ว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นของใครส่วนเจ้าภาพพวกลูกทุ่งพลังใจเราเนี่ยก็จะร่วมด้วยช่วยกันในนี้แหละนะครับเป็นเจ้าภาพตอนนี้ทางเจ้าภาพได้ขึ้นชื่อไปแล้วนะครับมีคุณแม่วรรณาเรียบร้อยแล้วมีคุณธรรมชาติมีคุณแม่สำเนาขึ้นชื่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับแม่ผัดว่าไงขอโทษด้วยที่ไม่ได้ไปร่วมงานค่ะโอเสียดายยังกลับไม่ได้เพราะว่าจมูกนี่ยังไม่เสร็จเพราะว่าจมูกนี่ไปทำจมูกใหม่ที่อยุธยาแล้วจมูกมันยังไม่หายดีก็เลยยังไม่กลับท่าหลวงล่างจมูกหายเมื่อไหร่จมูกสวยเมื่อไหร่ก็จะเป็นผัดใหม่ผัดใหม่เทนใหม่คาเนี่ยตาชาติจะจำได้ไหมนะหายเมื่อไหร่นั่นแหละจึงจะมาจันทบุรีว้าโอ้อยากเห็นจังเลยอยากเห็นเจ๊ผัดโฉมใหม่จังเลยนะนี่นะเอาขอบคุณเจ๊ผัดมากๆคิดถึงผสมด้วยนะเจ๊ผัดนะโอ้ยสะอ่อนนี่เนาะ
สะออนเกผัดจังเลยโอ้ยเบียดจมูกไม่ไว้นี่แม่ผมก็อยากไปเฮ็ดแท้สิมีวาสนาเดี๋ยวไปเฮ็ดน้ำเขาก็นอผมนี่โอ้ยตาสั่งเนาะอ้าวเพลงของน้องดิวอ้าวเอาน้องดิวมาหน่อยน้องดิวหมอลำครึ่งใบน้องดิวหน่อยเนาะมาฟังน้องดิวหน่อยลูกหลานชาวจังหวัดจันทบุรีเด็กสาวเสียงดีอำเภอท่าใหม่เนี่ยจันทบุรีครับ16ปีแล้วปีนี้สียาครับม.4 สียาตกมาปีนี้16ปีซะละหมอลำครึ่งใบดิวนิสาชนคำเนตรครับนักร้องเสียงดีเสียงใส

หมือนจะถูกใจแล้วล่ะเพลงแบบเนี้ยมีน้องนิวนะจังหวัดลูกหลานชาวอำเภอท่าใหม่ครับผมนี่ไม่น่าเชื่อนะว่าน้องนิวจะร้องได้ขนาดนี้นะร้องหมอลำได้แบบเจ๋งเลยอ่ะแล้วเปิดครั้งแรกนี่ฮะเปิดครั้งแรกปั๊บนี่แฟนๆได้การต้อนรับเลยครับเรียกว่าเกิดเลย

ใช้เวลาของเขาครับก็เรียกว่าคนมันจะดังคนมันจะดังแม่พรว่าไงแม่พรบอกเดินทางให้ถึง 3,000 จะถึงไหมล่ะแม่พรถ้าถึง 3,000 นี่เราก็กำไรแล้วนะ 2,000 นี่เราถือว่าแตกแล้วถ้า 3,000 4,000 5,000 นี่คือกำไร

แล้วมาแล้วคุณแม่สำเนาครับเข้าสิงแล้ว

ตไม่ค่อยดีจมูกหายเมื่อไรจะมาจมูกดีเมื่อไรจะกลับมาจันทบุรีตอนนี้จมูกกำลังทำอยู่ใจเย็นๆมาแม่พรกับแม่พิสมัยมาเดี๋ยวมาดูโฉมใหม่ใบหน้าใหม่จมูกใหม่ของแม่ผัดครับไม่ต้องห่วงสวยหล่อนี่สวยหล่อ

ยครับตอนนี้โอ้โหสุดยอดไม่สวยหรอกค่ะอาจารย์เอาต้องสวยดิทำแล้วต้องสวยนะทำไม่สวยเนี่ยเสียดายเลยนะ

3,000 หรือ 4,000 เท่านั้นแหละตอนนี้ครับตอนนี้ 3,100 แล้วแม่พรนี่ไม่ได้อาจถึงหลัก4นะแม่พรนะทำเป็นเล่นไปนักขบวนยังอยู่ครับแม่พรอยากฟังน้ำท่วมครับก่อนที่เราจะแจกเสื้อตัวที่2ครับแม่พรตอนนี้ 3,200 แล้วครับโอ้โหไม่แน่นะแม่พรนะ 4,000 เนี่ยอาจเป็นไปได้นะนี่คือน้ำท่วมครับแนะนำจากแม่พรสายทองวรภาสายทองครับพิเศษเลยโอ้เอาแล้วไม่แน่แม่พรนี่ถ้าแม่พรอยู่ดิ

162แล้วดูแม่สันเดาจะจัดให้เท่าไหร่อาทิตย์เนี่ยแม่สันเดาจะเอาเท่าไหร่

0: อนุญาตแจกเสื้อก่อนตัวสุดท้ายแล้ว
1: ร้านอุทัยเคมีเกษตรร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พลิ้ว

0: อาหารเสริมสำหรับพืชทุกชนิดร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้วเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมานายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039 434 474-5สารกำจัดเคลียหอยเคลียแป้งหนอนมอดมดตายกันหมดไม่มีเหลือเจนฟอร์ดฉีดปุ๊บตายปั๊บกำจัดศัตรูพืชอย่างได้ผลเคลียกระดอนหนอนกระเด็นต้องเจนฟอร์ดเจนฟอร์ดมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474-5คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพ
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์นายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์นายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035
2: พร้อมแล้วศิลป์นายนะครับจะมอบเสื้อตัวที่2ให้กับญาติเพลงแฟนรายการครับอยากได้เสื้อตัวนี้ทำอย่างไรพิมพ์คำว่าศิลป์นายตัวอย่างมาแล้วครับนี่ตัวอย่างจากคุณแม่พรครับศิลป์นายวาสุเทพนี่น้องชายครับวาสุเทพนี่แม่พรครับแม่พรศิลป์นายเราจะยกเว้นให้กับคุณแม่พิสมัยคนเดียวที่ให้ส่งสติกเกอร์ได้นะครับแล้วครับน้องอ้อยมาแล้วครับน้องอ้อยอ้อยกับน้องอ้อยกับน้องอ้อยวันนี้ไม่สะดวกนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าติดงานด่วนมีออเดอร์เข้าบริษัทด่วนต้องรีบทำงานวันอาทิตย์ด่วนมากเลยเนื่องจากว่าช่วงนี้นักเรียนปิดเทอมใช่ไหมก็จะมีออเดอร์สั่งเสื้อกีฬาเข้ามาเยอะเลยแบบที่จะมานั่งพิมพ์เนี่ยส่งข้อความสร้างลายสร้างสรรค์รายการด้วยกันเนี่ยวันนี้น้องอ้อยออกตัวเลยว่าไม่เต็มร้อยแต่ใจฟังนะ

คือพยายามไม่ทิ้งรายการไปนะครับคุณฟังกองขน้อยขาแม่มังกรเลยนี่คือเพลงนำโชคครับคุณผู้ฟังเจ๊ผัดชอบแน่เพลงนี้เจ๊ผัดเทรนใหม่ยังอยู่ไหมเจ๊ผัดมาลุยแม่พรครับจะ3,400แล้ว

0: แม่บอกปาสัตว์เราจะมาตัดสินด้วยเพลงนี้ครับเพลงที่แม่ผัดชอบเงินไม่มีสักแปรนี่ตอนนี้มีเยอะนะตอนนี้เงินมีเยอะละไปทำจมูกได้ละทำจมูกใหม่ละตอนนี้เงินเหลือละกอดหมอนอนหนาวครับจบเพลงนี้นับ1 2 3รอบเลยลุย
1: ตั้งแต่เกิดเป็นชายโอ้ยอยากตายสาวสาวผู้บ่แล
0: ถูกใจแน่เก็บผัดนี่แม่ถ้าเก็บผัดอยู่คืนนี้เนี่ยสนุกนะเก็บผัดลูกทุ่งพลังใจเป็นเจ้าภาพส่วนอภิธรรมคนฮือฮาเลยนะคือคึกคักเลยลุงอำนาจเจล่าเจลุกโอ้ตอนนี้ไปเตรียมการใหญ่แล้ว

0: พรครับเสียดายแม่พรโดนหมด
1: จงเชื่อใจรักเดียวยิ่งยา
0: ผมว่าเพลงมาลัยจบเนี่ยเพลงมาลัยจบเนี่ยเราได้3,900แน่นอน

0: าสนใจนิดเดียวนิดเดียวออนครบออนครบทางด่วนสำหรับพืชสูตรใหม่เข้มข้นได้ผลยิ่งกว่าเดิมฟื้นฟูต้นเก่าได้ผลดียิ่งออนครบพืชโตไวสร้างใบใหม่สร้างตาดอกเสริมขนาดของผลเพิ่มความหวานออนครบป้องกันดอกและผลร่วงสร้างความแข็งแรงให้กับพืชอย่างได้ผลสนใจออนครบมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรเพียงแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474-5คุณแม่วันนารับประกันคุณภาพ
1: ข้างใหญ่มีวางขาย
2: เขียวยกเขียวยกเขียวยกมาแล้วเขียวยกเป็นสารอาหารบำรุงพืชที่พืชได้รับแล้วนำไปใช้ได้ทันทีฉีดพ่นเขียวยกแล้วพืชจะฟื้นจากสภาพทรุดโทรมหลังเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นพืชแตกใบอ่อนใบใหม่ได้สม่ำเสมอเขียวยกทำให้พืชมีสีสันที่สวยงามสะดุดตาสีเนื้อผลเข้มทุเรียนเนื้อเหลืองมังคุดหูเขียวแตงโมเนื้อแดงเข้มเขียวยกช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อหาซื้อกันได้แล้วที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรห้างไพรสนิพิวโทร039 397 148ด่วนจ้า
3: เชื่อแล้วครับ
2: มาแล้วมาใหม่เข้มข้นจริงได้ผลจังเห็นผลนานสารเพิ่มฤทธิ์ยาวัสันก่อนฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงยากำจัดโรคราและฮอร์โมนผสมวัสันลงไปประสิทธิภาพของยาจะได้ผลสูงขึ้นบอกลาโรคราแมลงศัตรูพืชด้วยสารชนิดใหม่วัสันเข้มข้น 99% เหมาะกับไม้ผลทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับเงาะทุเรียนมังคุดสนใจรีบเลยมีจำหน่ายแห่งเดียวที่ร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้ว
0: เอาละครับคุณผู้ฟังเวลานั้นไล่บีมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นหน้าที่ของน้องอ้ําครับจะเป็นผู้ที่มาจับผู้ที่โชคดีขึ้นมาเราได้ทั้งหมด3สายนะอ่ะน้องอ้ํามาสดๆให้เห็นเลยเอานะครับขอบคุณมาก1 2สามพบสามคนแล้วจับขึ้นมาเพียงคนเดียวน้องอ้ำครับเอาละครับจับขึ้นมาวับหมายเลขอะไรเดี๋ยวลุ้นครับวับหมายเลขอ่านน้องอ้ำอ่านลุ้นกันครับหมายเลขสามใครละหมายเลขสามเดี๋ยวผมก็จำไม่ได้หมายเลขหนึ่งหนุ่มเมืองย่าโมครับหมายเลขสองคุณฟ้ากาฬสินหมายเลขสามเจระโอ้ดีใจด้วยกับเจรานะครับเจรานะครับข่าวดีขอบคุณน้องอ้ํามากหมายเลข3นะครับคุณผู้ฟังเอาละครับขอบคุณมากโอ้ขอบคุณน้องอ้ําด้วยนะครับคุณผู้ฟังเอาละครับเรามาดูครับสนุกวันนี้มาสนุกตอนท้ายรายการนะครับคุณผู้ฟังโอ้สุดยอดมากๆเลยทําให้ผมก็ตื่นเต้นไปด้วยเลยนะ11ตุลาคมครับนี่โอ้โหมาสนุกเอาสตอนนี้เลยนะนี่เอาผมจดไว้ก่อนที่ผมลืมครับเสื้อตัวที่1เป็นของมังกรนะครับแล้วมังกรก็มอบให้กับน้องน้ำเพชรนะครับน้องน้ำเพชรผมจดไว้ก่อนที่ผมลืมนะมอบต่อครับตัวที่2นี่จะเป็นของคุณแม่พิษสมัยอุ้ยดีใจเวลาคุณแม่พิษสมัยได้เนี่ยผมดีใจเลยนะและอันที่3นี่นะครับคุณผู้ฟังเงิน500บาทเป็นของเจระได้นะครับเจระครับโอ้คืนนี้จะไปฉลองแล้วเจระได้จะไปฉลองแล้วคืนนี้จะไปฉลองแล้วเอาละครับคุณผู้ฟังเวลาเราตอนนี้ 11:53 ยังพอที่จะส่งท้ายด้วยเพลงหนึ่งนะครับเรามาสรุปกันนะครับคุณผู้ฟังทุ่งพลังใจและลูกทุ่งสอนก่อนเที่ยงวันอสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์ครับประจำวันอาทิตย์ที่11เดือนตุลาคม2569ครับเสื้อตัวที่1คุณมังกรได้นะครับส่งให้น้องน้ำเพชรตัวที่2คุณแม่พิษสมัยผมได้และเสื้อเงิน500บาทเป็นของเจระท่าหลวงล่างเรียบร้อยไปแล้วนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังวันนี้ต้องขอบคุณญาติเพลงแฟนรายการมากๆขอบคุณอย่างเดียวไม่พอกราบแทบเท้าญาติเพลงแฟนรายการด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังลูกทุ่งพลังใจร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมนะครับโอ้ยโทษทีครับโดยการนำของคุณแม่วนานะครับก็ขอขอบคุณผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมให้กับพ่อว่อน พวงมณีนะครับคืนสุดท้ายคุณแม่วรรณา 1,000 บาทนะครับคุณธรรมชาติ 1,000 บาทคุณแม่สำเนา 1,000 บาทแล้วก็ครอบครัวผมครอบครัวแม่น้องคืนนี้เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆคืนวันจันทร์วันจันทร์ผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงหลังจากที่ปรุงเสร็จแล้วนะครับประชุมเพลิงเสร็จแล้ววันจันทร์วันจันทร์ที่2เวลา 13:00 น.มาติกาบางสกุลนะครับพิธีประชุมเพลิงหลังคืนวันจันทร์12แหละผมจะสรุปในรายการลูกทุ่งพลังใจให้ฟังนะครับ 11:54 น.แบบสรุปด่วนมากๆเลยโหสรุปด่วนมากๆเลยดีใจที่ญาติเพลงแฟนรายการเอาละครับตอนนี้เราไปลุ้นกันครับแตกไม่แตกคุณแม่ครูผมได้กำลังใจจากแม่ๆเพียบเลยวันนี้เอาสรุปแม่ฟังนะครับยอดแชร์ทั้งหมด203แชร์แม่พรครับสมหวังแล้วแม่พรสมหวังแล้ว 4,100 พอใจไหมแม่พรพอใจไหม 4,100 คอมเมนต์ผมนี่ต้องบอกว่ามากๆและมากๆนะพอใจนะแล้วก็จะลาด้วยเพลงแบบนี้คิดถึงดีเจหน่อยนะคุณมังกรแนะนำครับและสำคัญที่สุดแม่ๆทุกท่านที่อยู่ด้วยกันแกผัดด้วยนะครับคิดถึงแกผัดนะครับโอ้ถ้าแกผัดอยู่เนี่ยเราจะมีความสุขจะช่วยกันครับเวลานะพวกเราจะช่วยกันที่ท่าหลวงล่างทุกคนก็ถามหาแกผัดนะครับทุกคนถามหาเจ๊ผัดเลยแหละทุกคนพูดถึงเจ๊ผัดในงานผมกับบ่าวชาตินั่งข้างกันตลอดยินดีนะแม่พรวันนี้ต้องขอบคุณแม่พรมากๆประสบความสำเร็จแม่พรครับวันนี้ลาก่อนนะครับวันจันทร์เราเจอกันทุ่มตรงไปจนถึง3ทุ่มวันจันทร์น่าจะจัดรายการได้อยู่นะเพราะว่าประชุมเพลิงเนี่ยก็บ่ายโมงก็น่าจะเสร็จกันคืนแต่คืนนี้นอกจากจะมีอาหารแล้วนี่ทางเจ้าภาพที่พวกเราร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพิธรรมเนี่ยทราบข่าวจากทางแม่ครัวนะครับแจ้งเข้ามาผ่านทางลูกทุ่งพลังใจว่าแจ้งให้แขกท่านผู้มีเกียรติที่จะไปงานคืนนี้มีก๋วยเตี๋ยวเสริมนะครับมีก๋วยเตี๋ยวเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอย่างเอาละขอบคุณอาวัตกับครอบครัวครับที่ตั้งใจลุยน้ำไปเอาเอกสารกับน้องเนยมาให้ทางข้าหลวงล่างจนได้ผมไม่เคยคิดเลยว่าคนดีๆอย่างนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่วันนี้ลาก่อนนะแม่นะ 11:57 นาทีโอ้ไม่อยากลาเลยผมก็เตรียมตัวไปที่วัดท่าหลวงล่างเลยครับเพราะว่าคืนนี้เป็นเจ้าภาพต้องรีบไปเร็วหน่อยหนึ่งลานะแม่นะดีครับ

0: นำประเทศไทยถกทวิภาคี30นัดหมายกับคีย์แมนการเงินการคลังระดับโลกเปลี่ยนเวทีการเงินโลกเป็นโอกาสเศรษฐกิจไทยรอยเตอร์ชี้เศรษฐกิจไทยแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างน่าห่วงบางบานอยุธยาน้ำท่วมสูงถึงชั้น2ชาวบ้านหอบลูกหลานนอนริมถนนห้องน้ำใช้ไม่ได้ต้องพายเรือเข้าห้องน้ำสังกะสีนิดาโพเผยผลการสำรวจเรื่องน้ำท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมคนกรุงชมมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆให้การช่วยเหลือรอปกรณ์เผยใกล้ไฟนอลเกณฑ์ข้าราชการเออร์ลี่รีไทร์ได้มากกว่า12เท่าเริ่มอายุ50ปีผ่อนคลายคน40ปีถ้ามีเหตุจำเป็นโยกเจ้าหน้าที่ทดแทนเผย6เดือนรับตำแหน่งทำครบนโยบายรัฐบาลด้านกฎหมายแล้วเกิดเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายบาดเจ็บกว่า300คนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะพบกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะเที่ยงนะคะทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะคะอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือค่ะ
1: วันนี้นะคะขอเริ่มต้นกันที่งานใหญ่ของประเทศไทยค่ะเพราะว่าไทยเรากำลังจัดงาน IMF World Bank 2026นะคะที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งไทยเราก็พร้อมเปิดฉากแล้วนะคะซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสได้นำทีมขึ้น4เวทีใหญ่ระดับโลกนำประเทศไทยถกทวิภาคี30นัดหมายกับคีย์แมนทางด้านการเงินและการคลังระดับโลกค่ะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เตรียมแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลผ่านการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีสำคัญใน4เวทีร่วมกันกับผู้นำองค์การเงินระดับโลกนะคะรัฐมนตรีคลังรวมไปถึงนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกคู่ไปกับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคี30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะเป็นทรัสนะคะทรัสคอนเนคเตอร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกสำหรับการขึ้นเวทีเสวนาวันแรกของการประชุม13ตุลาคมค่ะในช่วงเวลา 13:30 นถึง 14:30 นท่านรองนายกเอกนิตินะคะก็จะเข้าร่วมเวทีไทยมอฟแฟลกชิพอีเวนต์ Building Resilience in the Fragmentนะคะซึ่งก็เป็นเวทีหลักของกระทรวงการคลังของไทยในการที่มีผู้เข้าร่วมเสวนาระดับบิ๊กเนมของโลกค่ะเข้าร่วมด้วยทั้งผู้จัดการของ IMF นะคะรวมไปถึงประธานธนาคารโลกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศฟินแลนด์ด้วยค่ะเวทีนี้มีความสำคัญร่วมกำหนดทิศทางแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันในวันเดียวกันค่ะเวลา 15:00 นถึง 16:00 นนายเอกนิติยังเตรียมขึ้นเวทีเสวนาต่อไปบนเวที IMF APD Thailand Special Seminar Bangkok 1991ถึง2026นะคะร่วมกันกับผู้จัดการ IMF ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก IMF รวมไปถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประธานมูลนิธิสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์นะคะและยังมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาด้วยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการย้อนมองเส้นทางเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ที่เคยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ครั้งแรกเมื่อปี2534มาจนถึงปัจจุบันนี้พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์ค่ะเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทะยานไปพร้อมกับการรับมืออุตสาหกรรมยุคใหม่ส่วนวันที่15ตุลาคมค่ะในช่วง 15:30 นถึง 16:30 นนะคะนายเอกนิติจะเข้าร่วมการเสวน นาบนเวทีดีเบตระดับโลก IMF Flagship Global Debate ค่ะเปิดวงถกโจทย์ใหญ่อนาคตเศรษฐกิจโลกร่วมกันกับผู้จัดการ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการคลังแห่งกรีซประธานกลุ่มยูโรกรุ๊ปนะคะแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารค่ะรวมไปถึงศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะในต่างประเทศซึ่งก็ถือเป็นระดับ Flagship ในการเปิดวงถกประเด็นท้าทายสำคัญระดับโลกทั้งปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนทางด้านพลังงานรวมไปถึงการ disruption ทางเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ส่วน17ตุลาคมค่ะเวลา 14:30 นถึง 15:30 นรองนายกเอกนิติจะขึ้นประชุมในการสรุปแบงคอกนะคะ Dialogue Note ประชุมจบแต่แนวคิดต้องไปต่อค่ะโดยวิธีนี้มีความสำคัญในการนำเสนอบทสรุปสาระสำคัญของประเทศไทยในการสื่อสารต่อประชาคมโลกตลอดการประชุมพร้อมทั้งผลักดันประเด็นเชิงนโยบายเพื่อชวนนานาประเทศสานต่อในฐานะที่ไทยทำหน้าที่เป็นทรัสต์คอนเนคเตอร์หรือว่าตัวเชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจของนานาชาติต่อไปในอนาคตค่ะซึ่งนอกเหนือจากเวทีเสวนาหลักแล้วนะคะอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรองนายกเอกนิติค่ะก็คือการร่วมประชุมทวิภาคีรวม30นัดหมายร่วมกันกับผู้นำทางเศรษฐกิจและตัวแทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนนโยบายรับมือวิกฤตตลอดจนเปิดช่องทางการต่อยอดโอกาสด้านการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นโอกาสจากเวทีระดับนานาชาติต่างๆที่สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงประเทศไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะรอยเตอร์ก็ออกมาชี้ถึงเศรษฐกิจไทยนะคะว่าแกร่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นนะคะโดยนายเอกนิติเองก็เตรียมชูว่าไทยเป็น Trust Connector บนเวที IMF และ World Bank ค่ะวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะถึงกรณีสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาในหัวข้อ Nearly 30 years after IMF rescues Thailand face new economic test หรือเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญผลทดสอบบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่สะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่ความสามารถในการรับมือความท้าทายและมีเสถียรภาพนั้นแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี40ซึ่งตัวนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเองก็เตรียมจะใช้เวทีนี้ประชุม IMF นะคะก็คือเวทีประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะ 12-18 ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็น Trusted Connector หรือเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตรายงานรอยเตอร์นะคะอ้างการประเมินฟิตเรตติ้งเมื่อเดือนกันยายนที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยรับมือผลกระทบจากราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดนะคะโดยแรงกดดันด้านเงินฝืดนั้นลดลงทิศทางนโยบายมีความชัดเจนส่งผลให้ฟิตนั้นปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือไทยจากลบกลายเป็นมีเสถียรภาพขณะเดียวกันรอยเตอร์ยังรายงานบทสัมภาษณ์ของรัฐมนตรีคลังก็คือนายเอกนิติที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลการผลิตขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะทั้งนี้ค่ะท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ความตึงเครียดการค้าไทยก็เตรียมนำศักยภาพในฐานะจุดหมายการลงทุนเป็นกลางแล้วก็ปลอดภัยค่ะผลักดันบทบาทไทยเชื่อมโยงความร่วมมือเศรษฐกิจรายงานของรอยเตอร์ยังระบุถึงความท้าทายเศรษฐกิจทั้งการเติบโตที่ชะลอตัวภาระหนี้ครัวเรือนความจำเป็นในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank เนี่ยแหละค่ะสื่อสารทิศทางธุรกิจไทยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันค่ะเพราะว่าในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาก็ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำยังท่วมถึงชั้น2ของบ้านค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะสถานการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยายังน่าเป็นห่วงค่ะอย่างที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยานะคะน้ำท่วมสูงถึงชั้น2ของบ้านโดยสถานการณ์น้ำค่ะแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำก็ยังคงวิกฤตหนักโดยเฉพาะในตำบลบางหลวงโดดในอำเภอบางบานค่ะน้ำจากคลองบางหลวงล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนสูงถึง2เมตรถึง2เมตร50เซนติเมตรนะคะบางบ้านค่ะน้ำสูงมิดชั้น2ของบ้านระบบน้ำประปาของชุมชนใช้การไม่ได้เครื่องกดน้ำดื่มก็เสียสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะพอแดดส่องไปกระทบรอบบ้านก็ทำให้ไม่สามารถอยู่ในบ้านได้ก็ต้องใช้เรือในการพายออกมายังพื้นที่ชุมชนชาวบ้านหลายครอบครัวค่ะพาลูกหลานมาตั้งเต็นท์อาศัยริมถนนเพื่อคลายร้อนจอดรถหนีน้ำส่วนเรื่องสุขอนามัยก็ลำบากค่ะเพราะว่าต้องพายเรือมาเข้าห้องน้ำสังกะสีชั่วคราวที่หน่วยงานมาตั้งเอาไว้ริมถนนแม้ในยามค่ำคืนที่มืดค่ำก็ต้องเสี่ยงพายเรือออกมาชาวบ้านก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะอยากให้เร่งมาดูแลเรื่องน้ำสะอาดนะคะระบบสุขาภิบาลเนื่องจากว่าน้ำมาทีเดียวจนเก็บข้าวของไม่ทันก็ต้องเผชิญความยากลำบากมาเป็นเดือนแล้วค่ะส่วนที่ชัยนาทล่าสุดสัญญาณเริ่มดีขึ้นปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ลดเหลือ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อคืนค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็มีการปรับลดอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ช่วยทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่อำเภอสัพพยาลดลงประมาณ15เซนติเมตรแม้ว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ชาวบ้านที่ตำบลตะลุกอำเภอสัพพยาก็ยังคงอาศัยอยู่บนถนนคลองมหาราชยังไม่มีใครขนย้ายเข้าของกลับเข้าบ้านเพราะว่ายังกังวลค่ะเนื่องจากมีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักในช่วง2ถึง3วันนี้ก็กลัวว่าถ้าฝนตกลงมาซ้ำเขื่อนอาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำและน้ำจะทะลักเข้าบ้านเรือนซ้ำเป็นรอบที่2ส่วนเงินเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทจากรัฐบาลชาวบ้านยอมรับนะคะว่าแม้ยอมรับในเงินจำนวนนี้แต่อยากให้รัฐบาลช่วยเพิ่มเป็น 10,000 บาทถึง 15,000 บาทเนื่องจากว่าน้ำลดจะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าจ้างล้างทำความสะอาดบ้านค่าขนย้ายสิ่งของซ่อมแซมเข้าของเครื่องใช้ที่เสียหายด้วยส่วนที่อ่างทองค่ะท่ามกลางวิกฤตก็มีการปรับตัวของคนสู้ชีวิตนะคะอย่างคุณพัชรพลสว่างเดือนช่างตัดผมชาวตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกอ่างทองเดิมค่ะน้ำทะลักเข้าท่วมสูงร้านเกือบมิดหลังคาแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะคนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดมาเปิดร้านตัดผมชั่วคราวที่เต็นท์พักพิงผู้ประสบภัยริมถนนสายผงเพงปางปานแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการย้ายมาเปิดร้านในเต็นท์อพยพนอกจากจะช่วยให้ครอบครัวพอจะมีรายได้มาหมุนเวียนในช่วงน้ำท่วมแล้วก็ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนบ้านที่ประสบภัยค่ะสำหรับจังหวัดอ่างทองปัจจุบันมี6อำเภอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเดือดร้อนกว่า 2,200 ครัวเรือนสถานีชลมาศ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำลดจากเมื่อวัน16เซนติเมตรแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะ
2: ค่ะส่วนผลสำรวจกรณีน้ำท่วมในกทม.นะคะผลสำรวจจากนิดาโพที่ถามว่าน้ำ

0: ท่วมกทม.ใครน่าชื่นชมทำการสำรวจช่วง 5-7 ตุลาคมนะคะเมื่อถามถึงการเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาตัวอย่างร้อยละ 36.41 บอกว่าปลอดภัยดีทุกอย่างรองลงมาร้อยละ 36.11 บอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยแต่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้ร้อยละ 18.93 ระบุว่าน้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถานที่ทำงานสถานที่ประกอบการร้านค้าที่ตนเองทำงานอยู่ร้อยละ 17.94 ระบุว่าน้ำท่วมภายในที่พักอาศัยของตนเองร้อยละ 16.34 ระบุว่าน้ำท่วมยวดยานพาหนะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขณะที่ร้อยละ 13.59 นะคะบอกว่าน้ำท่วมรอบที่พักอาศัยไม่สามารถออกจากที่พักอาศัยได้เลยร้อยละ 8.40 น้ำท่วมยานพาหนะจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ร้อยละ 3ระบุว่าน้ำท่วมเข้าไปในสถานที่ทำงานสถานประกอบการร้านที่ตนเองทำงานอยู่ร้อยละ1น้ำท่วมเส้นทางที่จะไปสถาบันการศึกษานะคะและร้อยละ 0.23 น้ำท่วมสถานศึกษาที่ตนเองเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ค่ะส่วนความคิดเห็นคนกทม.ต่อบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ปลายเดือนกันยายนซึ่งตัวอย่างร้อยละ45ค่ะก็คือมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆรองลงมาร้อยละ30ไม่มีใครน่าชื่นชมร้อยละ16นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร้อยละ11ทีมงานผู้ว่าราชการกทม.นะคะนอกจากนี้ร้อยละ10ยังบอกว่าเป็นเว็บเพจโซเชียลมีเดียซึ่งร้อยละ9เนี่ยระบุร้อยละ9ระบุว่าทหารร้อยละ 8.85 เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่กทม.ที่เกี่ยวข้องนะคะมีสื่อมวลชนด้วยนะคะในอัตราส่วนร้อยละ 7.71 ค่ะแล้วก็สก.นะคะรวมไปถึงตำรวจในพื้นที่ก็ตามมาด้วยคะแนนลดหลั่นกันไปก็คือ 3.66 แล้วก็ 1.76 นะคะในที่สุดความเห็นต่อบทเรียนที่บุคคลหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้นะคะที่ตัวอย่างนะคะร้อยละ38ก็ได้รับบทเรียนแต่ไม่สามารถป้องกันแก้ปัญหาในอนาคตได้ร้อยละ27ได้รับบทเรียนและจะสามารถป้องกันแก้ปัญหาในอนาคตได้ขณะที่ร้อยละ16ได้บทเรียนแต่ไม่สนใจจะป้องกันค่ะ
1: มากันที่เรื่องของการซ่อมแซมสิ่งของต่างๆที่เสียหายจากน้ำท่วมนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทร์รวงทองก็สั่งการให้สำนักงานกรรมการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งนำบุคลากรทักษะวิชาชีพของอาชีวะเข้ามาร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือว่า Fix It Center กิจกรรม Fix It จิตอาสาระดมครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาไปซ่อมแซมให้กับประชาชนนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจสอบซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้านรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือทางการเกษตรปั๊มน้ำซ่อมแซมบ้านเรือนค่ะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในภารกิจซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมมีรายงานนะคะว่าพื้นที่บริการประชาชนตั้งแต่3ตุลาคมค่ะก็มีจุดบริการทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวม59จุดครอบคลุม6จังหวัดก็คือกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม16แห่งด้วยกันมีหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน24หน่วยงานหน่วยงานอาชีวศึกษา19หน่วยงานมีทั้งบริการซ่อมแซมการแพทย์สาธารณสุขอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือในทุกจังหวัดค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ Fix It Center ที่สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือว่าวิทยาลัยการอาชีพใกล้บ้านนะคะหรือว่าเข้าไปติดต่อผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th หรือว่าทางเพจ Facebook ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ Fix It Center รวมทั้งสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร1579ค่ะ
0: รองปกรณ์พูดถึงเกณฑ์ข้าราชการ early retire นะคะตอนนี้ใกล้ไฟนอลแล้วนะคะหลายคนก็อยากจะเห็นว่าเกณฑ์เป็นอย่างไรนะคะเรื่องนี้พูดกันมาสักพักหนึ่งนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายพูดถึงความคืบหน้าดำเนินการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ early retire ค่ะของข้าราชการพลเรือนสามัญตอนนี้ต้องรอเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำรายละเอียดก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วก็เหลือข้อสรุปอยู่เพียงประเด็นเดียวก็คือเรื่องค่าตอบแทนควรให้กี่เท่าเพราะมองว่าอยากให้ได้มากกว่า12เท่าส่วนจะเท่าไหร่ต้อง องรอหารือกับคลังแล้วก็สรุปเกณฑ์กลุ่มเข้าเกณฑ์เบื้องต้นนะคะก็เริ่มอายุ50ปีขึ้นไปแต่ถ้าอายุ40ปีขึ้นไปสนใจเข้าร่วมตรงนี้มีเหตุจำเป็นเช่นลาออกเพื่อไปดูแลบิดามารดามีอาการป่วยโดยหัวหน้าหน่วยงานก็จะเป็นผู้พิจารณาคาดว่ามาตรการนี้สามารถดำเนินการได้ในปี70ตั้งเป้าสามารถลดอัตราจำนวนลดลง 5% ต่อปีจากจำนวนข้าราชการทั้งหมดเฟสแรกตั้งเป้าไว้ที่ 5% จะใช้งบ 7,000 ล้านเบื้องต้นใช้งบกลางจากนั้นปีถัดไปเชื่อว่างบดำเนินโครงข่ายจะลดลงเรื่อยๆกรณีบริหารทรัพยากรบุคคลมีการประกาศยุบเลิกสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนครม.มีมติโอนบุคลากร48คนไปสังกัดภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสำนักนายกเนื่องจากมีภารกิจใกล้เคียงกันซึ่งปกติดำเนินงานในบริการรูปแบบSDU เพื่อดำเนินภารกิจการทำแผนที่การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหากเสร็จสมบูรณ์ค่ะครม.ก็จะให้ความเห็นชอบก่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้แผนกฎหมายในลำดับท้ายนะคะรอโดยรับรองไม่เกิน90วันผ่านเป็น10ปีวันแมปก็ยังไม่เสร็จนะคะส่วนหน่วยงานทำงานซ้ำซ้อนตามภูมิภาคตรงนี้แหละค่ะทางกพร.นะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก็ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปส่วนความคืบหน้ามาตรการชะลอการลดอัตรากำลังเมื่อวันที่8ตุลาที่ผ่านมาค่ะที่ประชุมร่วมภูมิภาคีเพื่อบริหารภาครัฐได้เปิด MSF นะคะเร่งรัดเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็มีการประกาศใช้พรบการอำนวยความสะดวกนำมาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องของการร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆหน่วยงานต่างๆให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุระทึกค่ะเกิดไฟไหม้รถบรรทุกติดตั้งระบบสำหรับพ่นหรือว่าโรยสีตีเส้นบนถนนทำให้เสียหายทั้งคันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายด้วยโดยพนักงานสอบสวนสน.คู่ขนานลอยฟ้าได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้รถบรรทุกติดตั้งระบบสำหรับพ่นหรือโรยสีตีเส้นบนถนนค่ะทำให้รถได้รับความเสียหายไปทั้งคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะบนถนนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าอยู่ห่างจากถนนพุทธมณฑลสาย3ประมาณ2กิโลเมตรบนถนนบรมราชชนนีค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบพร้อมมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะก่อนที่จะประสานรถน้ำจากปภ.ของกรุงเทพค่ะเข้ามาช่วยเหลือเหตุการณ์เกิดขึ้นบนไหล่ทางค่ะพบรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีลักษณะด้านท้ายเป็นข้อกรงเหล็กแบบมิดชิดติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับทาสีตีเส้นการจราจรพบว่าแสงเพลิงกำลังลุกไหม้กระหน่ำอย่างรุนแรงจนรถเสียหายไปทั้งคันค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยการระดมฉีดน้ำสกัดจนสามารถคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบผู้ที่บาดเจ็บนะคะก็พบว่าสาเหตุจากการถูกไฟคลอกรวมทั้งหมด5รายด้วยกันสาหัส3รายเจ็บเล็กน้อย2รายเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วนค่ะโดยทราบว่าขณะที่รถบรรทุกคันนี้กำลังขับไปปฏิบัติหน้าที่จู่ๆเมื่อมาถึงช่วงก่อนเกิดเหตุค่ะคนขับและผู้ช่วยคนขับได้ยินเสียงสัญญาณจากเพื่อนพนักงาน3รายที่อยู่ในคอกว่าเกิดไฟไหม้จากเรื่องตีเส้นพร้อมกับเห็นแสงเพลิงกำลังลุกไหม้ก็รีบหยุดรถก่อนที่ทั้งคู่จะรีบไปเปิดคอกทำการช่วยเหลือพนักงานที่อยู่ด้านหลังแต่ไม่ทันการนะคะเนื่องจากว่าแสงเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วทำให้คนขับและเพื่อนพนักงานที่เหลืออีก4รายถูกไฟคลอกทั้งหมดก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส3รายอีก2รายบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็จะเร่งสอบปากคำพยานเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
0: ค่ะเทศกาลกินเจนะคะในการที่เทศกาลกินเจวันแรกของการประกอบพิธีรอบแผ่พระรอบเมืองอิ้วเก้งถือเป็นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี69ซึ่งที่ภูเก็ตนั้นเริ่มมาแต่เมื่อวานค่ะขบวนแห่ของศาลเจ้าห ุ้นจงอามจ้อสู่ก้งหรือศาลเจ้านาคานะคะนำไปกรอบประกอบพิธีอัญเชิญธูปควันเทียนณบริเวณปลายแหลมสะพานหินเคลื่อนขบวนแห่ไปตามเส้นทางต่างๆในตัวเมืองภูเก็ตกลับมาสู่ศาลเจ้าท่ามกลางสภาพอากาศแจ่มใสไม่มีฝนตกนะคะในขบวนแห่มีเหล่าม้าทรงชายหญิงร่วมประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อใช้อาวุธและของมีคมแทงที่บริเวณกระพุ้งแก้มรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆตามธรรมเนียมสืบทอดกันมาด้วยความเชื่อการรับเคราะห์แทนผู้ถือศีลกินผักและประชาชนสะท้อนพลังแห่งศรัทธาอย่างรากลึกในวิถีชีวิตชาวภูเก็ตซึ่งตลอดขบวนแห่ตามเส้นทางมีประชาชนชาวภูเก็ตต่างตั้งโต๊ะหน้าบ้านอาคารสำนักงานจุดธูปสักการะรอรับองค์พระด้วยความศรัทธาขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยต่างชาติร่วมเฝ้าขบวนแห่อย่างสนใจบรรยากาศคึกคักมากทีเดียวค่ะสำหรับพิธีอิ้วเก้งหรือพิธีแห่พระรอบเมืองก็ถือเป็นพิธีสำคัญในพิธีซื้อสินกินผักเปรียบเหมือนการออกประพาสโปรดสัตว์เยี่ยมเยียนประชาชนขององค์พระขบวนแห่ประกอบด้วยธงป้ายชื่อศาลเจ้าเกี้ยวหามรูปพระที่เรียกว่าไทเปียหรือเสลียงเล็กฉัตรจีนที่เรียกว่านิ้วสิวและพระเกี้ยวใหญ่หรือตัวเลี่ยนซึ่งเป็นเสลียงประดิษฐานกิ๋วอ่องไตเตในการเริ่มต้นอิ้วเก้งวันแรกก็นับเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพลังศรัทธาชาวภูเก็ตที่พร้อมใจกันสืบสานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขบวนแห่ของพระของศาลเจ้ากวนเต้กุ้นสะปำและศาลเจ้าซำไปก่องหรือว่าศาลเจ้าบางคูค่ะก็จะมีในวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะ
1: อีกหนึ่งเทศกาลประเพณีนะคะอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ก็คือประเพณีศาสตร์เดือน10ค่ะในจังหวัดตรังชาวบ้านกว่า8หมู่บ้านก็ร่วมกันแห่หมรับวันส่งตายายสืบสานประเพณีศาสตร์เดือน10นะคะที่วัดโคกยางในอำเภอกันตังจังหวัดตรังก็มีการทำบุญประเพณีศาสตร์เดือน10หรือว่าวันส่งตายายวันสุดท้ายของการทำบุญเดือน10ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยการที่มีประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญนับพันคนนะคะส่วนใหญ่ค่ะก็เดินทางกันมาเป็นครอบครัวเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านจากกว่า8หมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจการจัดขบวนแห่หมเข้ารับสู่วัดระยะทางกว่า1กิโลเมตรมีขบวนนางรำคณะกลองยาวชาวบ้านตกแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสมีหุ่นเปรตนะคะซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเพณีศาสตร์เดือน10ก็เป็นการสร้างสีสันตลอดเส้นทางไฮไลท์สำคัญค่ะอยู่ที่ห่มรับจากบ้านนาเหนือหมู่ที่5ตำบลคลองลุอำเภอกันตังจังหวัดตรังซึ่งก็มีแนวคิดสร้างสรรค์ห่มรับแปลกตาแล้วก็มีประเด็นสังคมเข้ามาสอดแทรกนะคะอย่างเช่นเรือดำน้ำผ่านรัฐธรรมนูญ F16 รถถังเสมือนจริงค่ะซึ่งก็มีการล้อเลียนด้านการเมืองด้วยนะคะซึ่งเมื่อมาถึงวัดค่ะก็มีการแห่เวียนรอบโบสถ์3รอบตามธรรมเนียมประเพณีค่ะ
0: ข่าวต่างประเทศเหตุโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงทาลิตในกรุงริยัดประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บมากกว่า300คนซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติซาอุดิอาระเบียเปิดเผยนะคะขีปนาวุธตกใส่พื้นที่บริเวณอาคารผู้โดยสาร3และ4เป็นอาคารสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศกลุ่มพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าเป็นฝีมือกลุ่มกบฏฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย4คนบังคลาเทศ2คนที่เหลือเป็นชาวอเมริกันซีเรียอียิปต์จอร์แดนปาเลสไตน์ซูดานชาติละ1คนนอกจากนี้ยังมีคนเจ็บอีกกว่า300คนอาการสาหัสหลังเกิดเหตุท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการทันทีส่งผลเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมากเปลี่ยนเส้นทางยกเลิกการเดินทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบความเสียหายขณะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงริยัดรวมถึงสายการบินระหว่างประเทศหลายแห่งออกประกาศเตือนพลเมืองหลีกเลี่ยงการใช้น่านฟ้าซาอุดิอาระเบียที่บริเวณดังกล่าวส่วนกลุ่มพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศตอบโต้การกระทำกลุ่มฮูตีถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นตามหลังเหตุโจมตีสนามบินริยาดและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันในช่วงสัปดาห์ก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายค่ะ และเกิดขึ้นหลังกองทัพรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียเปิดฉากโจมตีบริเวณชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนเพื่อยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์คืนสู่กลุ่มฮูตีด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประณามเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากและยังบอกด้วยว่ากำลังประเมินสถานการณ์จะเข้าร่วมซาอุดิอาระเบียในการโจมตีตอบโต้ฮูตีหรือไม่ค่ะ
1: ทางด้านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงริยาดก็ประกาศแจ้งเตือนตามที่ปรากฏข่าวโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในช่วง 8-10 ตุลาคมนะคะโดยสถานการณ์ก็ยังคงมีความอ่อนไหวสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยค่ะจึงขอแนะนำหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นถ้ามีความจำเป็นค่ะที่ต้องเดินทางไปขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินรวมไปถึงเวลาการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปเพื่อเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตารางการบินสำหรับคนไทยที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียค่ะขอให้ติดตามการปรับเปลี่ยนรวมไปถึงพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นค่ะและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดหากว่าต้องการขอความช่วยเหลือนะคะสามารถติดต่อไปที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจด้าค่ะ
0: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆ นะคะเหตุคนร้ายยิงผู้คนในบ้านหลังหนึ่งในเมืองแอเรียรัฐเพนซิลเวเนียสหรัฐช่วงค่ำวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นตอนนี้มีรายงานเสียชีวิตแล้ว8คนนะคะก่อนที่มือปืนจะยิงตัวตายหนีความผิดค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณยมินแหวนเกลือดิฉันพจนาถธนากุลพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
7: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
8: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
9: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: 50บาทเท่านั้น
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะได้เปิดเพลงไปอะไรหน่อยหัตถาคือหัตถาคลองพิภพหรือเปล่าคะ
1: ใช่น้องอธิมา
0: แล้วน้องหายไปไหนแล้ว
1: นั่นสิ
0: เสียงของคุณสรัญญานะหลังไม่เลื้อยคุณพี่หน่อยทิติมาเจริญนะคะรอดูใจคุณอ้อยอัชราครับร้องเป็นเพลงที่คุณเหน่ง
1: ขอมา
0: แนวเสียงเหมือนใครอ่ะ
1: คุณดวงทอง
0: นะคล้ายกันเลยแต่ไม่เหมือนนะแต่ว่าคล้ายนะคะ
1: เนี่ยคือแนวแบบคุณบุษยารังสีคุณดวงทองแนวแบบเนี้ยเสียงแบบช้าๆหวาน
0: รักที่เลือกไม่ได้คุณศรีสไลอันนี้ใครแนะนำคุณด้วย
1: ทางพี่ชาค่ะ
0: มอบไปแล้วนะคะ
1: ก็เดี๋ยวทักทายเพิ่มเติมทาง Facebook นะคะมีคุณอะไรนะคุณมานพอินเพ็งตอนแรกจะเป็นน้องมานพบุญมานะอันนั้นเป็นไรเดอร์รังสิตนะตอนนี้มีคุณมานพอินเพ็งแล้วก็จะมีคุณหย่อนสวรรค์นะคะแล้วก็คุณสวัสด์ด้วยนะคะ
0: คุณสวัสด์บอกว่าอะไรอ่ะ
1: ก็เหมือนมาดูตอนน
0: ี้เข้ามาชมในไลฟ์สดนึกว่าอยู่บ้านทรายทองเลยครับผม อ๋อที่คาดผมหญิงหนุ่ยอีกแล้ว
1: ใช่ไหม
0: คาดเป็นบ้านทรายทอง
1: พี่ด้วยไง
0: บ้านทรายทองก็ติดกิ๊บด้วยหรอ
1: ไม่รู้สิหมายถึงว่าอาจจะเป็นแบบเด็กๆตะมุตะมิ
0: ที่เขียนมาคนนึงติดที่เป็นหนึ่งคาดผม
1: ตะมูตะมิ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เรามันเป็นอันนี้แล้วอะไรอะไรนะสุดท้ายนะเขาเรียก
1: ใกล้ฝั่งหรอมันใกล้ฝั่งหรอหรืออะไรคะ อ
0: ๋
1: อไม่แบบตอนสาวๆไม่ได้มันไม่ได้ทำไงมาทำตอนนี้เพิ่งนึกได้แล้วก็มีคุณเลิฟเมื่อกี้หนูถามมาเรื่องเพลงแต่ไม่ได้ตอบนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็แบบมาส่งเราสองคนกลับบ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้มาดูอุปกรณ์พยุงข่าวกันก่อนนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะจะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเขาวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้นะคะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นค่ะรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะโทรไปที่021143990นะคะ021143990ค่ะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะคะ
0: คุณอรุณดีบอกว่าอย่าลืมนะวันที่12-18ตุลาคมเนี่ยจะปิดถนน6สายตลอด24ชั่วโมง6สายคือที่ไหนบ้างเรายังไม่ได้ดูเลยอ่ะ
1: ใช่แต่มันจะมีประชุมมีอะไรของเขาด้วยใช่ไหมแต่ว่ามีทำเวิร์กฟอร์มผมด้วยอะไรด้วยที่ว่าในช่วงนี้แหละตั้งแต่วันที่13ต้นไปนะมันจะหยุดใช่ไหม
0: 12-18
1: แต่12อ่ะต้องลาเองไงไม่ได้หยุดมั้ง
0: ไม่ใช่ราชการ
1: แต่วันที่13เนี่ยหยุดไม่คือวันที่13เนี่ยให้หยุด
0: ใช่
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเนี่ยเรื่องประชุมเรื่องอะไรก็จะได้หยุดกันคุณอรุณธดีขอเพลงไว้คราวหน้านะหัวใจร้องไห้โดยครูสุเทพนะ
0: คุณเลิฟบอกว่าอาทิตย์หน้าหน่วยอาด้วย
1: อาทิตย์หน้าไหน
0: อาทิตย์หน้าขอเพลงเฝ้าไข้ใกล้เตียง
1: ใช่แต่ตอนนี้เรื่องของเรื่องที่หนูบอกไงว่า นี่เดี๋ยวก่อน
0: บอกคุณเลิฟไปเลย
1: ไม่หนูเขียนไปแล้วแต่ยังไงเดี๋ยวเราพี่อ้อยไปดูแล้วกันพี่อ้อยจะเปิดเพลงถ้าฉันจะรักหรือเฝ้าไข้ใกล้เตียงน้องมานพบุญมานะยังอยู่นะคะนี่คุณเลิฟบอกว่ามองดีเจนานๆยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นค่ะดีเจทั้งสองท่านต้องมองนานๆ
0: โค้งสุดท้าย
1: มองนานๆนะคุณแล้วก็น้องเดี๋ยวนะคุณกัลยาสวัสดีมานะคะแล้วก็ยังมีคุณสุชัยบอกว่าวันนี้จะเต้นปิดรายการไหมครับ
0: เมื่อคราวที่แล้วนี่น้องต้นเขาเต้นให้
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ต้น
1: ตกลงคุณเลิฟขอเพลงเฝ้าใกล้ใกล้เตียงเนาะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงของผอ.วสุรจัญญากับนายแอคคาราบาวนะคะศิลปินแห่งชาติช่วงแชมเปี้ยนไดอารี่กับเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยว
0: เราลาจากกันด้วยเพลงนี้คืนนี้พี่คอยเจ้าคุณกุ้งกิติคุณเทียนสงแล้วก็ตามด้วยเพลงฝนเอ่ยคุณอรนุชอารีนะคะ
1: ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านนะคะเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะ
0: ส สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ทางวัฒนธรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569มีนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานคณะกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีเจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชาธรรมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมในงานณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญสำหรับชาวเพชรบูรณ์และเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดที่ได้รับการสืบทอดไปอย่างยาวนานประเพณีนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีและความผูกพันของชาวเพชรบูรณ์ที่มีต่อพระพุทธศาสนาพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวเพชรบูรณ์อีกทั้งยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและความเชื่อของคนในพื้นที่ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสุชาติระดมทศ.1เดียวส่งเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำและช่วยน้ำท่วม3จังหวัดภาคตะวันออกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีภายหลังได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการกำลังภายใต้แนวทางทศ.1เดียวระดมเรือเครื่องสูบน้ำเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นลงพื้นที่ช่วยประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งระบายน้ำและเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนหน้าโดยมีนายพเดชลายทองรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อประสานการทำงานและสนับสนุนเครื่องมือให้ตรงกับความจำเป็นของแต่ละพื้นที่นายสุชาติได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันต่างช่วงเช้าเงียบผู้มาใช้สิทธิ์เพียง4คนชี้ข้อมูลผู้สมัครน้อยตัดสินใจเลือกยากบรรยากาศการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมช่วงเช้าที่ศาลาประชาคมอำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นไปอย่างเงียบเหงาโดยเมื่อเวลาประมาณ 8:35 นาทีที่ผ่านมาหลังเปิดหีบเลือกตั้งพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เพียง4คนเท่านั้นเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะวันนี้ตรงกับวันทำบุญศาสตร์เดือน10ซึ่งประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางไปทำบุญที่วัดจึงอาจจะส่งผลให้การเดินทางมาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้ามีไม่มากนักโดยคาดว่าช่วงบ่ายจะมีผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันจากการสังเกตผู้ประกันตนรายหนึ่งที่เดินทางมาใช้สิทธิ์พบว่าใช้เวลาตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครค่อนข้างนานหลังลงคะแนนเสร็จจึงสอบถามความคิดเห็นต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้โดยผู้ใช้สิทธิ์ระบุว่าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครค่อนข้างน้อยแม้จะพยายามศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ซึ่งมีทั้งประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาแล้วก็ตามผู้ใช้สิทธิ์รายดังกล่าวยังบอกเพิ่มเติมด้วยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครรวม102คนแต่สามาร

0: ลือกได้เพียง7คนทำให้ยากต่อการจดจำหมายเลขผู้สมัครที่ต้องนำไปกรอกในบัตรลงคะแนนอีกทั้งมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจไม่มากนักอีกยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการพิจารณาว่าจะเลือกใครเป็นตัวแทนสำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งช่วงเช้ายังคงเงียบเหงาโดยเจ้าหน้าที่คาดหวังว่าช่วงบ่ายจะมีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรม
9: ข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
10: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดี่ยวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
12: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
15: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
16: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
17: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
18: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
19: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
7: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมาย

0: เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศเป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02011-43990 021-143990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ที่แสดงความเห็นใจข้ามโลกไปเลยก็คือที่ชิลี
3: ค่ะ
2: โอ้โหน้ำท่วมมาเนี่ยรถยนต์เนี่ยลอยมาเหมือนอย่างเศษขยะเลยครับคุณขวัญ
3: ค่ะ
2: น่ากลัวมากแล้วล่าสุดที่ปานามาก็ประสบภัยแผ่นดินไหว 7.7 ริกเตอร์ใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ในรอบ30กว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยผมจะบอกว่าวันนี้เรายังไม่สามารถจะหนีจากโลกใบนี้ไปไหนได้เราก็ต้องอยู่กับโลกใบนี้และเราไม่ตัดหนทางใดหนทางหนึ่งการที่จะป้องกันภัยจากธรรมชาติเราทำเท่าที่เราทำได้และถ้าทำแล้วมันยังเกิดเหตุขึ้นอีกเราก็ยอมรับที่จะอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนนะฮะผมฝากนิดหนึ่งว่ารายการวันพุธของผม7ตุลาที่ผ่านมาผมพูดหลังน้ำท่วมควรทำอะไรวันที่8สร้างสวนใหม่อย่างไรดีวันที่9ไม้ผลต้นเล็กดูแลยังไงอันนี้ท่านก็ไปฟังเพิ่มเติมนะครับคุณขวัญทีนี้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณขวัญรู้สึกสะเทือนใจกับอะไรมากที่สุด
3: รู้สึกกับสะเทือนใจกับภาพเตียงที่มีเป็นเหล็กกั้นอยู่ด้านบนเตียงอาจารย์สำหรับขวัญนะอะไรนะคะ
2: เขาเรียกปาปิ้งใช่ไหม
3: ขวัญไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรอะคะเตียงเป็นเตียงคนไข้อะ
2: นั่นแหละเขาเรียกเตียงปาปิ้ง
3: อ๋อเหรอคะ
2: คือเราจะไม่พูดในรายละเอียดตรงนั้นนะ
3: ค่ะ
2: แต่ผมจะใช้คำว่าเวลาเราแต่งงานเนี่ยผมมักจะบอกกล่าวคู่บ่าวสาวว่าหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังสร้างสถาบันครอบครัวและในอดีตสถาบันครอบครัวของประเทศไทยเนี่ยเป็นสถาบันที่แข็งแรงมากฝรั่งชอบว่าเขาอยู่กันยังไงนะถึงได้ผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ณวันนี้เราต้องพูดว่าถ้าเรายอมรับความจริงนะสถาบันครอบครัวกำลังล่มสลายที่ใช้คำว่าล่มสลายเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอำนาจเงินตราเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันสูงมากหลายครั้งเราจะพบว่าลูกหลานแย่งสมบัติพ่อแม่แต่ก่อนรอให้พ่อแม่ตายแล้วค่อยมาทะเลาะกันเดี๋ยวนี้พ่อแม่ไม่ทันตายเริ่มมองเห็นพ่อแม่เป็นขยะพอเป็นขยะก็เอาไปทิ้งที่ไหนก็ได้ไปให้ไกลหูไกลตาไอ้นี่คือการล่มสลายเพราะว่าอำนาจเงินตราเนี่ยมันมามีอิทธิพลและบทบาทมากกว่าความรักและความเอื้ออาทรเหตุผลเพราะว่าศาสนาคงเจอด้อยลงศาสนาพุทธด้อยลง ราะฉะนั้นถ้าเรานำเอาพุทธบวกกับขงจื้อขงจื้อคือมีความกตัญญูต่อพ่อแม่มีความเกื้อกูลกันระหว่างพี่น้องมีการอุทิศให้กันระหว่างเพื่อนนะฮะและมีการเคารพกันและกันในระหว่างหมู่ผู้อาวุโสผู้เพื่อนร่วมงานด้วยกันถ้าบวกกับพุทธอีก5ข้อนะครับสภาพครอบครัวไทยเนี่ยก็จะอยู่ได้ผมเล่าประสบการณ์นิดหนึ่งคุณขวัญวันหนึ่งเนี่ยก็มีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยนะก็ปรากฏว่าท่านก็ป่วยทีนี้ลูกท่านเนี่ยก็ต้องไปทำงานทุกคนไม่มีใครอยู่บ้านเลยลูกก็เอาไปฝากไว้กับที่สถานที่ดูแลผู้สูงอายุนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ก็ผมก็เข้าไปก็เป็นเตียงนอนเหมือนอย่างเราไปโรงพยาบาลล่ะเรียงกันเป็นแถวๆนะทีนี้ติดกับเตียงของญาติผู้ใหญ่ที่ไปอยู่เนี่ยก็มีอาม่าคนหนึ่งท่านก็ถามผมเป็นภาษาจีนนะ
3: ค่ะ
2: บอกว่าลืออวยต้าเติมอวยบอย
3: แต่ว่า
2: พูดมาที่ผมแต่ว่าลือพูดภาษาจีนได้ไหม
3: ค่ะ
2: ผมก็หันไปบอกโอ้ยโอ้ย
3: ได้
2: พูดได้พูดได้แล้วแกก็พูดแปลเลยน
3: ะ
2: ว
3: ่
2: าลือช่วยไปบอกลูกอ้วนหน่อยให้มารับอ้วกลับบ้าน
3: ค่ะ
2: อ้วไม่อยากอยู่ที่นี่อ้วอยู่ที่นี่อ้วอยู่แต่บนเตียง
3: อ้ว
2: อยากเดินในบ้านหรือไปบอกหน่อยได้ไหมลูกอ้วอยู่ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งผมก็ไม่ฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกเขาอยู่ที่ไหน
3: ค่ะ
2: พอดีเจ้าหน้าที่เดินผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็บอกผมบอกว่าคุณอย่าไปคุยกับแกเลยอาม่าคนนี้แกเพี้ยนผมก็ถามว่าเพี้ยนยังไงเหรอครับ
3: ค่ะ
2: แกพูดไม่รู้เรื่องหรอกวันๆแกพูดเพ้อเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้
3: อ๋อเขาฟังภาษาจีนไม่ออกหรือเปล่าคะ
2: ใช่ผมก็เลยบอกเฮ้ยคุณเขาไม่เพี้ยนนะเขาพูดรู้เรื่องทุกอย่างเขามีสติสัมปชัญญะเพียงแต่ว่าเขาพูดภาษาจีนแต่จิ๋ว
3: ค่ะ
2: เนี่ยผมคุยกับเขารู้เรื่องหมดแล้วเขาก็บอกผมว่าเขาอยากกลับบ้านคุณช่วยบอกกับลูกหลานเขาหน่อยว่าแม่เขาอยากกลับบ้าน
3: ค่ะ
2: ไอตอนที่ผมเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เสร็จผมก็คุยกับอาม่าเป็นส่วนใหญ่เลยแหละ
3: ค่ะ
2: พอผมจะกลับบ้านอาม่าแกก็ทำท่าจะลงจากเตียงมานะบอกลูกเชื้อบวยคือลูกเชื้อบวยคือแปลว่าเฮ้ยลูกอย่าเพิ่งไปลูกอย่าเพิ่งไป
3: ค่ะ
2: ลูกกลับมานี่ก่อนผมเห็นสภาพนั้นแล้วเนี่ยคุณขวัญเนี่ยมันยังติดอยู่ในหัวผมจนถึงทุกวันเนี้ย
3: ค่ะ
2: ว่าป่านนี้อาม่าเป็นไงมั่งก็ไม่รู้
3: ค่ะ
2: ผมก็เลยมานั่งคิดบอกว่าอันนี้ผมฝันไปหรือเปล่าไม่รู้นะ
3: ค่ะ
2: วันนี้เรามีโรงเรียนเด็กเล็กทุกอบต.ถ้าทุกชุมชนไปเจรจากับหลวงพ่อที่เข้าอกเข้าใจในการศึกษาหน่อยเนาะและเอาวัดเนี่ยมาเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้เดินได้ร้องได้เล่นได้เต้นได้กินได้อยู่และลูกหลานก็อยู่ใกล้ๆไปมาหาสู่กันหรืออยากกลับไปบ้านบ้างเป็นครั้งคราวก็ไม่ยากเย็นอะไรเนี่ยมันจะดีไหมโอ้รัฐบาลเหนื่อยแล้วผมมีแต่เรื่องฝากถ้าเป็นไปได้วันนี้บ้านพักที่บางแคมันไม่พอหรอกแต่เราอาจจะไม่ต้องทำมาตรฐานสูงระดับเกรด A อย่างบ้านบางแคเนาะผมไม่เคยไปบ้านบางแคเลยไม่ต้องเกรดสูงขนาดนั้นก็ได้แต่เอาเป็นว่าอยู่กันแบบง่ายๆนะเหมือนคนแก่ไม่รู้จะไปไหนคนบ้านผมก็ไปอยู่วัดไปกวาดลานวัดไปอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินเนี่ยเอาแบบนั้นเนี่ยมันจะดีไหมและน่าจะมีใครคิดระบบแล้วว่า

0: รัพย์สินของพ่อแม่เนี่ยมันจะไปตกถึงลูกเนี่ยด้วยระบบอะไรที่มันดีที่สุดนะฮะก็อันนี้ผมไม่รู้จริงๆแต่ผมขอฝากว่าช่วยกันประคับประคองสถาบันครอบครัวถ้าท่านเลือกเข้าใจเรื่องครอบครัวท่านจะทำการเกษตรได้ดี
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณขวัญเป็นครอบครัวร่มทองคำครอบครัวนี่รวยมากขนาดร่มยังเป็นทองคำอย่างครอบครัวผมนี่ก็ครอบครัวบ้วนกียาพันธ์แล้วพี่น้องเวลาทำการเกษตรท่านก็ต้องเข้าใจครอบครัวตระกูลถั่วตระกูลแตงตระกูลหญ้าอย่างข้าวกับหญ้าเนี่ยไผ่อ้อยอาจจะไม่เกี่ยวเป็นตระกูลเดียวกันนะนี่เขาเรียกตระกูลหญ้าถามว่ามันมีความสำคัญยังไงถ้าคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเขาไม่ให้แต่งงานกันใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่ามันจะเกิดปัญหาทางด้านพันธุกรรมอาจารย์แต่ว่า
0: ก็สายเลือดชิด
1: มีในอดีตก็มีนะคะที่มีการแต่งงานภายในครอบครัวเดียวกันนะคะอาจารย์
0: ใช่เขาบอกเรือล่มในหนองหนองจะไปไหนเสีย ทีนี้คุณขวัญครับไอ้การที่เราต้องรู้เรื่องตระกูลเวลาปลูกพืชต้องรู้ตระกูลไหนเวลาเราปลูกพืชสลับตระกูลเนี่ยโรคแมลงมันจะคนละชนิดและมันจะเป็นการป้องกันโรคแมลงได
1: ้
0: ทีนี้วันนี้ทราบว่าคุณขวัญเนี่ยมีข่าวสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ
1: ์เรื่องเมล็ดพันธุ์ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ลองเล่าให้เราฟังหน่อยเรื่องนี้
1: ก็คือก่อนหน้านี้มีกระแสในสังคมในสื่อโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้นี่เกษตรกรเนี่ยสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ของพืชของตัวเองเนี่ยไว้เพาะปลูกในแบบฤดูกาลถัดไปได้หรือเปล่ามันมีกระแสข่าวลือว่าตอนนี้ทางรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะก็อันนี้มันก็เลยทำให้เกิดข้อกังวลว่าเอ๊ะแล้วที่เราทำกันมาเดิมๆเนี่ยข้าวที่ปลูกกันมาทุกๆปีพืชท้องถิ่นต่างๆที่ปลูกกันมาโดยตลอดเนี่ยเกษตรกรยังเก็บไว้ได้ไหมมันถูกกฎหมายไหมอันนี้นะคะทางกระทรวงเกษตรก็ในเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เหมือนได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจถึงกระแสข่าวนี้ว่าไม่เป็นความจริงค่ะเกษตรกรสามารถที่จะปลูกพืชเมล็ดพันธุ์เดิมๆที่เก็บไว้ปลูกเองเนี่ยได้ตามกฎหมายนะคะก็คือถือว่าไม่ขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะคะก็คือท่านเคยปลูกข้าวเดิมไว้ว่าอันนี้สายพันธุ์ที่ท่านเคยปลูกทุกๆปีหรือว่าเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์มะละกอเมล็ดมะม่วงอะไรทำนองนี้นะคะก็สามารถที่จะปลูกได้ตามปกติในฤดูกาลถัดไปของพื้นที่การเกษตรของท่านค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะพืชพันธุ์ใหม่ที่มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนไว้นะคะอันนี้ก็จะมีข้อรายละเอียดที่ต้องไปศึกษาว่าอันเนี้ยเมล็ดพืชพันธุ์ใหม่อันเนี้ยที่ถ้าไม่ใช่เมล็ดพืชดั้งเดิมหรือว่าเป็นพืชพันธุ์พื้นเมืองหรือพืชท้องถิ่นเนี่ยท่านเนี่ยจะสามารถปลูกได้ไหมต้องขออนุญาตหรือไม่กรณีเดียวเท่านั้นค่ะกรณีที่เป็นพืชพันธุ์ใหม่ถ้าหากว่าอาจารย์ปลูกมะละกอหรือว่าคุณผู้ฟังปลูกข้าวปลูกอะไรที่เป็นพืชพื้นเมืองพืชดั้งเดิมพืชท้องถิ่นเนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะท่านสามารถปลูกได้ตามปกติซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ก็บอกว่ากระแสข่าวการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองเนี่ยถือว่าเป็นข่าวที่เป็นข่าวปลอมไม่เป็นความจริงนะคะเกษตรกรมีสิทธิ์ในการเลือกซื้อแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพาะปลูกตามวิถีเดิมเนื่องจากกฎหมายปัจจุบันเนี่ยของปลูกพืชเนี่ยนะคะก็คือมีกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ได้ห้ามให้เกษตรกรเนี่ยมีการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ปลูกในฤดูกาลต่อไปอันเนี้ยคือถ้าพืชดั้งเดิมไม่ผิดเลยค่ะอันเนี้ยก็คือก่อนหน้านี้เกษตรกรเขาก็แบบสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตกลงข้าวที่ปลูกกันมาตลอดเนี่ยเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ไหมฉันมันเหมือนพางงอาจารย์ว่าเมล็ดข้าวก็ของฉันอะไรก็ของฉันทำไมฉันถึงจะปลูกแล้วมันผิดกฎหมายทำนองเนี้ยค่ะอาจารย์
0: ผมย้ำอีกทีนะ
1: ค่ะ
0: สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2542ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดูแลเนี่ยนะคุ้มครองเฉพาะพันธุ์ใหม่เดี๋ยวผมจะอธิบายเขาว่าพันธุ์ใหม
1: ่
0: ที่ได้รับการจดทะเบียนเท่านั้น ไม่รวมถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองพืชดั้งเดิมและพันธุ์ท้องถิ่นแต่อย่างใดผมเพิ่มเติมให้อีกหน่อยถ้าเป็นพันธุ์พืชที่คิดโดยราชการและราชการส่งเสริมให้ปลูกอันนี้ท่านก็มีมาตรการในการที่จะคงสภาพพันธุ์เดิมเนี่ยแล้วก็เก็บปลูกได้แต่สมมติถ้าผมอาจารย์บ้วนไปเจอต้นมะม่วงต้นหนึ่งกับมะม่วงอีกต้นหนึ่งหรือว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่แล้วผมก็จับมันผสมกันผสมแล้วได้ลักษณะแปลกๆมาหลายอย่างแล้วผมก็คัดจนกระทั่งได้พันธุ์หนึ่งมาเนี่ยรู้สึกว่าดีผมก็เอาอันเนี้ยไปที่กรมวิชาการเกษตรสิทธิบัตรนะตั้งชื่อพันธุ์ว่าพันบ้วนยิ้มสมมตินะชื่อพันบ้วนยิ้มถ้าท่านเอาพันบ้วนยิ้มไปปลูกเนี่ยท่านซื้อผมไปปลูกเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านไปขยายพันบ้วนยิ้
1: ม
0: แล้วเอาไปขายเนี่ยไม่ได
1: ้
0: อย่างนั้นถ้าเอาพันบ้วนยิ้มซึ่งผมจดสิทธิบัตรไว้ไปขายต่ออย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองอะไรต่างๆต่างๆเนี่ยได้ทีนี้คุณขวัญครับเรื่องของพันธุ์พืชเนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นการคุ้มครองเขาเรียกสิทธิทางปัญญานะ
1: ฮะ
0: ไม่งั้นไอ้คนคิดจะตาย
1: ใช่คนเอาไปใช้เอาไปขายเฉยทำการตลาดเก่งกว่าเอาผลประโยชน์ไปหมด
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้มันก็เลยลามไปถึงเรื่องรูปเรื่องภาพอะไรต่ออะไร
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าสมัยหนึ่งเนี่ยผมเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งเพียงภาพสีรูปในหนังสือผมทั้งหมดเนี่ยบริษัททางด้านการเกษตรแห่งหนึ่งเนี่ยเอาไปใส่ในใบปลิวโฆษณาเขาหมดเลยแต่ว่าพอดีเป็นน้องใกล้ชิดกันก็บอกพี่ผมขอใช้นะพี่นะผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่าของพี่บ้วนไงก็ได
1: ้ค่ะอันนี้สอดคล้องพอดีได้จังหวะพอดีเลยอาจารย์มีคุณตะขอมะขามย่องถามมาว่าเพลงที่เปิดตอนก่อนที่เราจะเข้ารายการนะคะอาจารย์เป็นเพลงที่อาจารย์ร้องเองแต่งเองหรือเปล่าครับ
0: ครับผมเป็นเพลงที่ผมแต่งเองร้องเองครับแล้วก็เพลงนี้แต่งขึ้นด้วยจินตนาการว่าถ้าท่านอยากจะปลูกต้นไม้ก็ควรจะทำอย่างนี้แต่เพลงนี้นะถ้าท่านไปฟังโรงพยาบาลทางจิตเวชเนี่ยน
1: ะ
0: ที่อยู่ทางฝั่งทนผมจำชื่อโรงพยาบาลไม่ได้นะฮ
1: ะ
0: เพลงประจำโรงพยาบาลนั้น
1: อ
0: ่ะจะทำนองเดียวกับเพลงนี
1: ้อ๋อค่ะ
0: สาเหตุเพราะวันหนึ่งคุณหมอท่านได้ฟังเพลงเนี้ยแล้วท่านก็ติดต่อให้ผมเนี่ยไปบรรยายและก็บอกกับผมว่าขออนุญาตใช้เพลงนี้มาแปลงเนื้อให้เหมาะสมกับสถานที
1: ่
0: ก็เอ๊ะตรงนั้นเขาเรียกโรงพยาบาลอะไรปากคลองสารหรือเปล่า
1: ทุกคนไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะอ
0: ัน
1: นี
0: ้ก็ท่านก็ขอทำนองเพลงนี
1: ้
0: แล้ววันนั้นท่านก็ร้องให้ผมฟังแต่ผมจำเนื้อของทางโรงพยาบาลไม่ได้
1: ค่ะอันนี้นะพี่ตะขอมาขามหย่องเขาบอกว่าอาจารย์สงวนลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับผมอยากจะนำเพลงนี้ไปร้องในชุมชนของผมครับ
0: เชิญเลยครับเพลงอาจารย์บ้วนทุกเพลงเอาไปร้องได้หมดคำว่าทุกเพลงหมายถึงว่า20เพลงเนี่ยเอาไปร้องเลย
1: เพลงเมื่อต้นรายการชื่อเพลงอะไรนะคะอาจารย์
0: ชื่อเพลงบ้านฉัน
1: บ้านฉันนะคะ
0: แต่เดิมเนี่ยพยายามจะตั้งชื่อว่าเพลงบ้านสุขสันต์แต่ว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีความสุขกับเราแต่เนื้อเพลงที่สำคัญนะมันอยู่ตรงท่อนสุดท้ายนะมีเธอเคียงคู่ฉันแสนสุขใจคุณสร้างสวนให้สวยขนาดไหนนะถ้าเมียไม่ไปอยู่ด้วยนะจบถ้าคนในบ้านไม่รักกันจบนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงผมอนุญาตทุกเพลงเอาไปร้องได้เพลงปากเพลงอยากเพลงกลัวเพลงให้นะเพลงกระแสแต่งเอาตั้งเอาว่าปี39นะ
1: ค่ะ
0: เพลงขยะ เนี่ยตอนนี้ลูกหลานเริ่มเห็นพ่อแม่เป็นขยะก็เอาไปทิ้งก่อนเวลากำหนดแต่เวลาเราตายเนี่ยเราเป็นขยะลูกหลานก็เอาไปเผาเอาไปฝังกลบอยู่ก็เหม็นแล้วนะเนี่ยเอาไปร้องได้เลยครับเนี่ยคุณขวัญขออนุญาตเอ่ยชื่อคนหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: ที่ชวนชัยเข็มพวงเป็นนักแต่งเพลงและเป็นนักร้องอดีตในอดีตลูกทุ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปนอนเฝ้าสถานีมกนะเฝ้าเพื่ออะไรตอนเขาวอร์มเครื่องไปโปรโมทเพลงเอาแผ่นตัวเองอะไปเปิดเนี่ยคนนี้รู้สึกจะสร้างคุณเอกชัยขึ้นมาด้วยที่คนนี้เนี่ยมีแต่งไฮเนี่ยเนี่ยคุณชวนชัยเข็มพวงเป็นผู้แต่ง
1: ค่ะ
0: เขาแต่งเพราะเขาน้อยใจไง
1: ค่ะ
0: บอกเจ้าใช่ไหมไม่เคยให้พี่ให้ความจริงใจให้ความรักพี่บ้างสิผมบอกพี่ชวนถ้าพี่แต่งแบบนี้พี่ทุกตายเลยเนี่ยแต่ว่าเขาก็บอกว่าแต่งเพราะน้อยใจแต่งให้นักร้องหลายคนดังแล้วก็ลืมเรานะฮะผมก็เรียกว่าพี่ชวนเพราะว่าผมไปจัดรายการก็เจอกันบ่อย
1: ๆ
0: สมัยก่อนนะเพลงเนี่ยต้องไปขอให้สถานีเปิดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าแล้วต้องจ้างคนเปิดเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าใครเอามาเปิดฉันจะเก็บตังค์เอาไม่จะแต่งไว้ทำหอกอะไรแล้ว
1: เอาไปร้องเลยครับ
0: ช่วยไปร้องเพลงอาจารย์บ้วนเอาไปร้องไปร้องเดี๋ยวผมจะบอกลูกหลานบอกถ้าเขาเอาไปร้องไปเล่นไปเต้นไปอะไรได้แต่อย่าผลิตจำหน่ายก็แล้วกันเพราะเพลงผมตอนที่เริ่มทำเพลงนะคุณขวัญผมจะลงทุนเองมีรุ่นพี่ที่ผมนับถือเป็นอาจารย์เนี่ยบอกไม่ได้ต้องเรียกคนอื่นมาหุ้นเขาบอกทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าเราอยากรวยคนเดียวทั้งที่ทำออกมาเนี่ยเจ๊งแน่ทำไมเจ๊งแน่อ่ะพี่เพราะเรารู้ว่าบ้วนชอบแจกบ้วนไม่ชอบขายสุดท้ายเนี่ยผมต้องอ้อนวอนนะคืนเงินคนละหมื่นละหมื่นเพลงชุดที่หนึ่งเนี่ยลงทุนไปแสนกว่าบาทแล้วหลายคนก็โกรธผมที่ผมเอาเงินไปคืนว่าไม่อยากให้หุ้นเพราะว่าหุ้นไม่ได้เพราะว่าผมเนี่ยชอบแจกแล้วมันไม่มีรายได้ไงเราก็เกรงใจเขา
1: ค่ะอาจารย
0: ์แต่ถ้าเราทำเองเลยที่เขาบอกตอนนั้นใครมีเพลงถือว่ามีโอกาสขายได้ทีนี้เพลงผมเนี่ยลูกหลานไม่ยอมโปรโมตบอกไม่อยากให้พ่อเป็นนักร้องไม่อยากให้พ่อเป็นบอกเฮ้ยทำมิวสิกให้พ่อหน่อยเนี่ยตอนนี้ผมกำลังเรียนที่จะทำปีต่อไปเนี่ย3เดือนที่เหลือเนี่ยผมจะทำมิวสิกแต่ละเพลงคนเราเกิดมาจะทุกข์จะยากก็เพราะปากทุกข์ทุกคนเห็นไหมในสภาน่ะพูดอะไรกัน
1: ค่ะ
0: กันแหนกกันแหนกกระแทกแดกดันจิกหัวกัน
1: เดี๋ยวไว้มาว่ากันอีกในเบรกหน้าดีกว่านะคะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวขออภัยค่ะพักฟังโฆษณาสักครู่ค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเพลงไหมคะ
0: ครับต่อเนื่องนิดเดียวนะ
1: ค่ะ
0: คือท่านเอาไปร้องเอาไปเล่นตามงานตามอะไรตามสบายเลยครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเอาไป cover ผมไม่ค่อยเข้าใจความหมายคำว่า cover นะคือเขา cover หมายความว่า
1: เขาเอาไปร้องใหม่ป่ะคะ
0: ไปร้องใหม่ไปอัดใหม่แล้วก็ไปขายอย่างนั้นไม่ได้นะครับ อย่างนั้นถ้าจะทำนะต้องมาเจรจาเขาว่าเจรจาผมอาจจะไม่ได้เรียกร้องเงินทองท่านหรอกแต่ว่าอาจจะหาทักร้องรุ่นใหม่มาร้องอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ที่อย่างผมตอนเนี้ยไปชอบเสียงร้องของนักร้องสปป.ลาวท่านหนึ่งนะ
1: ชื่ออะไรหรอคะ
0: ชื่อคุณรอนนี่นิลันดอนอะ
1: รอนนี่นิ
0: ร้องเพราะมากเลยอะ
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยเขาก็ร้องเพลงคัฟเวอร์เพลงไทยหลายเพลง
1: ะ
0: นะฮะเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกคัฟเวอร์ใช่ไหมหรืออย่างเพลงครูสลานี่ก็มีคน

0: นะผมก็บอกว่านี่คุณมีตังนะคุณไปสร้างสวนให้ผมหน่อยสิแล้วผมก็ร้องเพลงชมปากกาจำปาจำปีกุหลาบราตรีพยอมอังกาบและกันนิกาลำดวนนมแมวส้นกลิ่นยี่โถชมโคมนทาสายหยุดเฟืองฟ้าชะบาและสร้อยทองพิษพวงชมพูกระดังเรื่อยเชียงคู่ดูสวยฉลามพลัน
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเฟซบุ๊กมันจะวืดเรานะเราร้องเพลงนาน
0: อ๋อเขาห้ามเหรอ
1: เขาจะดูดออกไป
0: อ๋อเหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแหมนี่อยากให้แก้กฎหมายจังเลยมันไม่ควรนะถ้าร้องแบบนี้มันไม่ควรจะผิดอะไรเพราะอย่างนี้คุณขวัญผมฝันว่าถ้ามีสักเมืองหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: เปิดเพลงนี้เป็นเพลงเบาๆนะคุณวงจันทร์ไพโรจน์ร้องไว้เนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นคนแก่ก็เปิดสโลโมชั่นถ้าเป็นเด็กหนุ่มก็เปิดเร็วหน่อยแล้วก็เดินดูต้นไม้แต่ละต้นละต้นเนี่ยจำปาจำปีกุหลาบราตรีพยอมอังกาบกันนิกาลำดวนนมแมวซ่อนกลิ่นยี่โถเนี่ยแล้วถ้าเก็บลิขสิทธิ์นะผมจะบอกผมก็จะเก็บลิขสิทธิ์คุณเอาชื่อต้นไม้ผมไปทำเพลง มันก็ไม่รู้จักจบอ่ะสิ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาผมเป็นบรรยายชาวสวนนะผมจะยกตัวอย่างอุทยานผลไม้ของครูสุรพลสวัสดิ์เจริญนะนุ่นแน่มะม่วงสุกงอมจนแทบจะร่วงเป็นพวงห้อยโยลงมาโน่นเงาะนี่เราว่าอะไรเล่าน้ำไปแข่งทองเทงเดินหลีบเดินเจ้าว่ามะขิดตัวเองพยายามโดนลมมิหน้าลมถามเนี่ยกระท้อนลำไยมาปลางมะคุดมาไฟมาเฟืองสุกเหลืองเต็มต้นไอ้เนี่ยแล้วผมก็บรรยายว่าไอ้ที่ชมพู่มันร่วงกระจายอยู่รายล้อมเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ที่บอกส่งกลิ่นอบอวลหอมเนี่ยความจริงมันเป็นกลิ่นชมพู่เน่านะ
1: อืมใช่
0: เนี่ยแล้วก็ผมก็อธิบายแต่ละพืชละพืชละพืชให้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นเพลงที่บันทึกจดหมายเหตุสังคมฤดูกาลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่ก็มีหลายเพลงฮะที่แต่งอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าเพลงถ้าพูดถึงทางอีสานแล้วบอกดินแยกแตกระแหงอย่างไม่ใช่ละเพราะทางอีสานเป็นดินทรายดินไม่แตกระแหงอ่ะ
1: ดินแตกระแหงนี่ต้องเป็นดินเหนียวหรือเปล่าอาจารย์
0: ดินเหนียวภาคกลางเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยหรืออย่างเพลงที่เขาบอกว่าพายเรืออีโปงเก็บดอกสโนคุณขวัญทำไมพายเรืออีโปงเก็บดอกสโนทำไมเขาไม่ขับมอเตอร์ไซค์เก็บดอกสโนซึ่งก็มีบ้างนะ
1: ต้นสนมอยู่ริมน้ำเหรออาจารย์
0: ใช่สนมมันชอบขึ้นที่ช่ำช่ำแฉะแฉะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ไปดูสิอยุธยาเนี่ยที่ลุ่มต่ำนะเขาปลูกสนมแล้วเขาเก็บดอกเหลืองๆมาขายไงนั่นน่ะเพราะฉะนั้นหลายคนก็ฟังพายเรืออีโปงเรืออีโปงมันเป็นยังไงคุณขวัญรู้จักไหมเรืออีโปง
1: กำลังจะหาอยู่ใน YouTube เนี่ยเอ้ยใน Google เนี่ยอาจารย์เรืออีโปง
0: เรืออีโปงสุพรรณต้นตาลเยอะสมัยก่อนน่ะ
1: ค่ะ
0: พอเขาโค่นต้นตาลใช่มั้ยล่ะไอ้ตรงโคนที่มันป่องๆอ่ะเขาก็ขุด
1: ค่ะ
0: ขุดให้เป็นร่องให้เป็นแอ่งสำหรับเส้นที่นั่ง
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเราจะฆาตกรรมใครสักคนหนึ่งนะถ้าว่ายน้ำไม่เป็นนะพาลงเรืออีโปงพอทำเรือล่มปั๊บเรือมันจมดิ่งเลยตาย
1: อ๋อคือ
0: ถ้าเป็นเรือทั่วไปมันลอย
1: ค่ะ
0: ถ้าเรืออีโปงอะจมฮะเรืออีโปงคือต้นตาลขุดครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยนะมันให้ความรู้หลายอย่างนะฮะแต่ก็มีนะหลายเพลงที่แต่งแล้วเอาเฉพาะสัมผัสมาผูกกันแล้วก็สัมผัสไม่ถูกสัมผัสไม่ถูกมันมีอยู่เพลงหนึ่งผมฟังทีไรแล้วผมน้ำตาไหลทุกทีคุณเอกชัยศรีวิชัยคนบ้านคุณขวัญร้องไว้เนี่ยมันเป็นเพลงลำพึงลำพันของกระแสสังคมชาวอีสานนะเขาร้องอย่างนี้นะเขาบอกว่าบ้านนาเรานั้นทุกวันนี้หับเงาหนุ่มหนุ่มสาวสาวเข้ากลุ่มกันหมดเหลือไว้คนแก่เฝ้าบ้านทุกวันรันทดโทษทั้งลูกหลังไปหมด อะไรทำนองเนี้ยทำนองว่าเหลือไว้แต่คนแ

0: กับเด็ก
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่เศร้ามากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำรถไฟความเร็วสูงเราทำให้กรุงเทพหลวมและเรากระจายงานออกไปต่างจังหวัดให้มาก
1: ๆ
0: กรุงเทพก็ไม่ต้องมีรถกิ้งคือไหลไปไหลมาแบบปัจจุบันนี่หรอกรู้จักรถกิ้งคือไหม
1: ก็รถไฟฟ้าใช่ไหม
0: นั่นแหละเรียนแบบมาจากกิ้งคือ
1: ค่ะอาจารย์ขาเมื่อกี้อาจารย์คุยเรื่องดินใช่ไหมคะบอกว่าที่ดินมันแตกระแหงเนี่ยเป็นดินในพื้นที่ภาคกลางมีคุณผู้ฟังสอบถามมาค่ะอาจารย์ว่าดินเป็นกรดดินเป็นด่างเนี่ยแก้ไขอย่างไรปลูกในรังโฟมอันนี้คือยังไงคะอาจารย์เอารังโฟมมาคือดินเป็นกรดเป็นด่างแก้ไขยังไงก่อนอาจารย
0: ์ดินเป็นกรดคือดินที่มี pH เขียนว่าตัว p แล้วก็ตัว s ห้อยข้างบนนะ
1: ค่ะ
0: ต่ำกว่า7เขาจะมีหน่วยนับ7นี่คือดินเป็นกลาง 6.5 กรดอ่อน 6.5 เริ่มเป็นกรดแล้วก็กรดเยอะขึ้น 5.5 5.4 3.2 ดินเป็นด่างคือดินที่มี pH วัดแล้วเกินกว่า7 7.58 เพราะฉะนั้นดินเป็นกรดจะแก้ได้ก็ต้องเอาพวกหินปูนนะหินปูนหรือว่าที่เราเรียกว่าปูนขาวปูนมารป
1: ู
0: นโดโลไมท์ถ้าโดโลไมท์ก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมนะถ้าเป็นปูนทั่วไปก็จะมีแคลเซียมเอามาใส่ตามค่าของความเป็นกรดกรดมากใส่มากกรดน้อยใส่น้อยแต่ว่าที่ผมพูดมาแต่ละชื่อเนี่ยอัตราการใส่จะไม่เท่ากันเพราะว่าคุณสมบัติของแคลเซียมมันจะต่างกันอันนี้คือดินเป็นกรดแต่ถ้าดินเป็นด่างเนี่ยเราต้องใส่ยิปซัมพื้นที่ดินที่ดินเป็นด่างนะครับก็คือดินที่เกิดจากภูเขาหินปูนอย่างเช่นแถวกาญจนบุรีขึ้นไปถึงวังด้งที่จะขึ้นวิ่งจากกาญจนบุรีขึ้นไปน้ำตกไสยโยกอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะฮะไอ้อย่างนั้นบางทีเราน้ำมาเนี่ยเขาต้องปล่อยน้ำขังไว้ในบ่อตกตะกอนก่อนนะครับแล้วเขาก็ปรับสภาพน้ำทีนี้ถามว่าสภาพดินสภาพน้ำมันมีผลยังไงกับพืชถ้าดินเป็นกรดมันจะจับธาตุอาหารบางตัวเช่นฟอสฟอรัสมีอยู่ในดินแต่ไม่ให้ออกมาใช้และจะปล่อยธาตุบางตัวเช่นเหล็กและอลูมิเนียมซึ่งใช้นิดเดียวแต่ปล่อยออกมาเยอะจนเป็นพิษกับพืชดินเป็นด่างก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาปลูกพืชเขาจึงต้องการดินที่เป็นกลางเพ
1: ื่
0: อจะได้ปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีให้ได้กินหมดมันเปรียบเทียบดินเป็นกรดเป็นด่างเหมือนแม่บ้านทำกับข้าวอาหารไว้ในตู้กับข้าวแต่เรากินไม่ได้เพราะเขาใส่กุญแจไว
1: ้
0: นั่นแหละแบบนั้นล่ะ
1: ค
0: ือมีแต่กินไม่ได้วันหนึ่งชาวบ้านปลูกข้าวโพดที่อู่ทองใบออกมาเนี่ยเป็นสีม่วงหมดเลยเนี่ย 100.5 เนี่ยวันหนึ่งมีพี่น้องสปป.ลาวฟังอยู่ชายเขตถามมาบอกว่าทำไมข้าวโพดใบแดงหมดคือใบสีม่วงอ่
1: ะ
0: ผมไปบอกกับชาวสวนชาวไร่ที่อู่ทองบอกเฮ้ยนี่ขาดฟอสฟอรัสเขาบอกอาจารย์ผมก็ใส่ผม 36-20 สูงแล้วใส่ไปตั้ง20เนี่ยบอกใส่แล้วมันไม่ได้ใช้แสดงว่าดินเป็นกรดจัดไปเอาปูนขาวมาใส่ก่อนตอนเตรียมดินแล้วลองใส่ใหม่ตอนหลังเขาหายเขาปลูกแล้วเขาไม่เป็นเพราะฉะนั้นนักเกษตรอย่างผมเนี่ยต้องเรียนเป็นพืชเลยนะถ้าพืชแสดงอาการแบบนี้ขาดธาตุอะไรขาดธาตุอะไรซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่กล้าตอบคำถามคุณขวัญหรอกเพราะเขาเรียนเฉพาะจุดแต่ผมเนี่ยยอมให้คนเรียกว่าเป็นเป็ดยอมรู้หลากหลายเรื่องนะฮะแต่ว่าไม่ลึกขนาดเสาเข็มนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นสภาพดินเป็นอย่างนี้ทีนี้การปลูกพืชในกล่องโฟมกล่องโฟมก็เป็นภาชนะชนิดหนึ่งซึ่งเอามาปลูกได้แต่ถ้าปลูกกับดินถ้าใช้ดินนะต้องเจาะรูระบายน้ำให้ดีไม่งั้นน้ำมันจะขังและถ้าดินแน่นนะดินไม่หลวมน้ำจะแฉะต
1: ้
0: นไม้จะตายเพราะความแฉะนะครับก่อนจะเอาดินใส่ลงไปในกระถางในกล่องโฟม

0: ก็จะต้องปรุงดินเขาเรียกว่าปรุงดินนะฟอร์มูลเลตดินนะฮะให้มีสภาพความร่วนซุยมีความเป็นกลางแล้วก็มีธาตุอาหารครบเครื่องคือปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับปุ๋ยเคมีก็จะได้ธาตุอาหารครบแต่กล่องโฟมถ้าปลูกโดยระบบน้ำที่เราเรียกว่าไฮโดรโปนิกอย่างนี้เราก็ต้องใช้ระบบตีฟองตีฟองอากาศให้กับน้ำ
1: ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าระบบไฮโดรโปนิกมันมีระบบรางใช่ไหมที่มันไหลไปตามรางอันนั้นน้ำมันไหลไปตามรางมันมีออกซิเจนอยู่แล้วแล้วก็ปั๊มน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไหลตามรางแต่มันก็มีข้อเสียว่าบางทีรางมันร้อนแต่ถ้าเป็นไฮโดรโปนิก
1: เป็นพลาสติกมันจะร้อนไหมคะ
0: คือแดดเดี๋ยวนี้มันทะลวงมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าลองเช็คดูก็แล้วกันแต่ถ้าเป็นไฮโดรโปนิกนะเวลาปลูกเนี่ยไม่จำเป็นอย่าให้ใครที่ไม่รู้จักเข้าไป
1: มันจะนำเชื้อโรคเข้าไปใช่ไหมอาจารย
0: ์คือบางทีเนี่ยเขาเอาด็อปเปอร์รู้จักด็อปเปอร์ไหมไอ้ที่ดูดยาถ้ามันจะทำร้ายเรานะมันไปดูดเชื้อพิเทียมมาหยดเดียวละ
1: ทั้งสวนเลยใช่ไหม
0: ทั้งสวนเลยเคยมีคนรู้จักกันเนี่ยไปเข้าหุ้นกับเพื่อนทำไฮโดรโปนิกหมดไปหลายล้าน
1: อันนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของมนุษย์ที่จะไปแกล้งคนอื่นเลยเหรอคะอาจารย์ที่เหมือนกับที่ต้องสูญเสียหมดไปหลายล้านจากหน้าสวนเนี่ย
0: บางคนมีครับเขาเรียกทำสงครามชีวภาพสมมตินะคุณขวัญกับผมเนี่ยบ้านอยู่ติดกันเนี่ยผมไม่ชอบมากคุณขวัญเนี่ยผมไปปลูกต้นไม้คุณขวัญปลูกต้นไม้อะไรล่ะผมก็ไปปลูกต้นไม้ชนิดนั้นแล้วผมปล่อยให้เป็นเชื้อราแล้วลมพัดจากบ้านผมไปบ้านคุณขวัญ
1: ก็หมดกันสิคะกิจการของขวัญ
0: ไอ้นี่เขาเรียกสงครามชีวภาพผมถึงกลัวที่สุดเลยวันนี้ชอบพูดถึงจุลินทรีย์ที่ไม่รู้เทือกเขาเหล่ากอพ่อแม่เป็นใครเชื้อตัวไหนเอาไปลดเอาไปเทลงน้ำเอาไปขว้างลงน้ำกันบ้าบอคอแตกกันไปหมดแล้วไปเอาจุลินทรีย์จากประเทศอบอุ่นเข้ามาเมืองไทยทำได้ไงเล่าจุลินทรีย์มันมิวเทชันมันกลายพันธุ์ได
1: ้ค่ะ
0: อย่าเล่นกับจุลินทรีย์นะอันตรายสุดๆฉะนั้นต้องเอาจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดิน
1: ค่ะ
0: ถ้ามันเน่าเหม็นอย่างน้ำเริ่มเน่าเนี่ยไปเอาพอดอ6
1: ค่ะ
0: พอดอ6เขาจะใช้ในคอกสัตว์เขาจะใช้กรณีของที่เอาไปใส่ในท่อน้ำเนี่ยคือกำจัดกลิ่นเหม็นพูดถึงเรื่องนี
1: ้
0: วันก่อนผมก็พูดกับท่านสสเนาะผมบอกว่าไอ้โครงการที่จะกำจัดแมลงวันทองแค่ประเทศไทยประกาศใครเจอผลไม้เน่าเก็บใส่ถุงพลาสติกผูกปากแมลงวันทองก็จะลดตัวไปจำนวนมากผมก็บอกผมเคยทำสำเร็จมาเรื่องหนึ่งนะคือเรื่องหอยเชอรี
1: ่
0: แล้วก็เล่าแล้วก็ฟังแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เห็นมันขายกันตัวหนึ่งตั้งหลายสิบบาทใช่หอยเชอรี่สีทองอ่ะสีเหลืองอ่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละอันนั้นก็คืออะไรที่มาเป็นอาหารเมื่อไหร่แล้วก็มันจะแก้ปัญหาแล้วผมก็พูดถึงเรื่องผักกินงบท่านก็บอกว่าเฮ้ยสนใจเรื่องนี
1: ้
0: เนี่ยเดี๋ยวผมกำลังจะค้นเทปเก่าๆแล้วก็ใส่ทำได้เอาไปส่งให้ที่บ้านท่านที่ศรีประจันทร์ที่จริงผมเคยเสนอไปหลายโครงการนะผมบอกว่าท่านรวยๆทำไมไม่ทำโครงการตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำท่าจีนคือจัดการท่องเที่ยวขับรถไปลงสุพรรณศรีประจันทร์น
1: ะ
0: แล้วก็นอนในเรือแดงเรือสองชั้นสมัยก่อนน
1: ะ
0: แล้วก็ดูทิวทัศน์ริมน้ำมีวิทยากรบรรยายนิ้วลายบางเลนนะบางแม่ไม้บางซอบางสามแล้วก็มาขึ้นที่กรุงเทพเนี่ยเขาเรียกแล้วนอนค้างหนึ่งคืนตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำท่าจีนเอ้าใครเป็นบริษัททัวร์ทำเลย ไม่มีใกล้มาบอกผมเดี๋ยวผมไปบรรยายให
1: ้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นตามรอยวัฒนธรรมนะอาจารย์แต่ไม่อาจารย์จัดวิถีเกษตรแม่สักทริปค่ะ
0: คือตอนหลังที่ไปไม่ไหวอ่ะไม่กล้าไปแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคุณขวัญ
1: พราะว่าคืออาจจะเหนื่อยเกินไปกระทบกับสุขภาพเหรออาจารย์หรือยังไงคะ
0: เหนื่อยไม่กลัวคุณขวัญ
1: กลัวอะไรคะ
0: คือบางครั้งเนี่ยเวลาไปแล้วเนี่ยบางทีก็พอถามเรื่องนี้เขาตอบไปเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นแล้วมันยาวไปเรื่อยไง
1: ค่ะ
0: เหมือนที่ผมไม่กล้าตอบทันทีต้องมีแอดมินไว้ก่อนเนี่ยเพราะไม่งั้นพอถามเรื่องนี้พอส่งคำตอบไปปั๊บคำใหม่มาคำตอบปั๊บคำใหม่มาแล้วมันพิมพ์ไม่ไหวอ่ะคุณขวัญ
1: เข้าใจอาจารย์มันต่อเนื่องนะคนถามเขาก็แบบเหมือนว่ามีปัญหาเยอะอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะคาดหวังนิดนึง
0: ก็ถึงว่าปีหน้าตกงานเนี่ยไม่รู้ตรงไหนมีห้องแถวสักห้องว่าจะไปเปิดคลินิก
1: หมอเกษตรนะคะ
0: พบอาจารย์บ้วนอยากคุยเรื่องอะไรก็ได้ทุกเรื่องจะให้ร้องเพลงให้ฟังก็จะร้องคนละครึ่งชั่วโมงคิด5บาท
1: อู้ย5บาททองคำหรือเปล่า
0: 5บาทธรรมดา
1: ค่ะอีกเรื่องนึงอาจารย์ชวนคุยนิดนึงอาจารย์ตอนนี้อาหารเจผักก็ตอนต้นสัปดาห์ช่วงวันแรกกับผักก็ขึ้นไปราคาสูงพอสมควรแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มปรับลงมาบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังแพงอยู่เรื่องเจกับการเกษตรอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือผมจะบอกแฟนรายการว่าปีหน้านะบ้านใครนะไม่ท่วมนะ
1: ค่ะ
0: สิงหาคมเนี่ยเว้นที่ไว้ปลูกผักปลูกผักตอนประมาณสิงหาแล้วก็กันยาน้ำมันจะท่วมผักจะแพง
1: ค่ะ
0: แล้วพอตุลากินเจผักมันจะแพง
1: ค่ะ
0: แต่ตอนที่เขาปลูกผักหน้าหนาวกันหน้าเราก็ไปเลือกผักที่หน้าหนาวมันไม่ค่อยมีคือทำอะไรเดี๋ยวนี้มันต้องไปทำสวน
1: ค่ะ
0: ไปอ่านหนังสือผมนะไปทำสวนคือไม่ไปทำตาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ตามในเรื่องไม่ควรตามไม่สวนกระแสจนเกิดอันตรายสวนทางสู่ความสุขสงบที่สวนมีฝันให้ฝันที่สวนมีหลายอย่างให้ศึกษาที่สวนมีทุกข์มีท้อมีกิเลสมีตัณหาทำสวนคือไม่ไปทำตามนี่อย่างสวนมะม่วงบางคราคุณขวัญไม่แปลกใจอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่เดือนตุลาคมอ่ะ
1: ก็มีมะม่วงปกติมะม่วงต้องเป็นหน้าร้อน
0: ลูกใหญ่ตรงแต่งตรงแต่งนะ
1: ค่ะก็คือ
0: มันเป็นมะม่วงนอกฤดู
1: เขาทำไว้ส่งออกนะบางคราอาจารย
0: ์คือส่งออกหรือไม่ส่งออกเนี่ยมันเป็นมะม่วงนอกฤดู
1: ค่ะ
0: นอกฤดูหมายความว่าไงหมายความว่าพอธันวามกรากุมภาเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาไม่มีดอกหรอกเขามีแต่ใบ
1: ค่ะ
0: เพราะตอนนั้นมะม่วงที่ปลูกหัวไร่ปลายคะนาออกดอกใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เขาเรียกมะม่วงในฤดูแล้วก็จะเก็บเกี่ยวประมาณกุมภามีนาเมษาเนี่ยเนี่ยนั่นมะม่วงในฤดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าพวกชาวสวนมืออาชีพเนี่ยเขาจะทำนอกฤดูคือตอนที่คนอื่นออกช่อเนี่ยเขาจะลดน้ำก็จะใส่ปุ๋ยมันก็จะแตกใบพอมะม่วงในฤดูเริ่มหมดมะม่วงของเขาก็จะเริ่มออกแต่คนทำมะม่วงนอกฤดูเนี่ยเคยมีคนชวนผมไปบรรยายบอกอาจารย์ทำให้มันออกช่อเนี่ยทำสำเร็จแต่ทำให้มันติดลูกเนี่ยไม่สำเร็จผมบอกอ้าวอันนี้คุณไม่เข้าใจว่ามะม่วงมันออกช่อตอนที่อากาศมันชื้นฝนมันชุกโรคแอนแทรกโนสมันจะทำให้ช่อดอกเนี่ยเน่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำมะม่วงนอกฤดูนะถ้าคุณไม่ฉีดสารป้องกันกำจัดเชื้อราหลังจากที่ช่วงมะม่วงกำลังเป็นดอกตูมคุณต้องฉีดไปก่อนเลยช่วงหนึ่งพอดอกบานเว้นพอดอกเริ่มติดลูกคุณต้องฉีดป้องกันเชื้อราไม่งั้นมะม่วงคุณเน่าเพราะแอนแทคโนดหมดพูดถึงฉะเชิงเทราแปดริ้วเนี่ยผมภูมิใจมากคราวหนึ่งมีคนบอกว่าอาจารย์มะม่วงผมเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นหางไหม้คุณขวัญเข้าใจว่าหางไหม้ไหม
1: หางไหม้ที่ผลมะม่วงเหรอคะอาจารย
0: ์ช่อมะม่วง
1: อ๋อช่อมะม่วงก็คือดอกมะม่วงนั่นแหละถูกไหมอาจารย์
0: คือช่อที่มันห้อยลงอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันไอ้จนส่วนปลายมันไหม้เสียหมดเลยผมบอกเนี่ยคุณฉีดยาผิดคือคุณฉีดจนโชคใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณฉีดจนโชคแล้วน้ำยาเนี่ยมันก็ไหลมากองกันอยู่ตรงปลายช่อเนี่ย และคุณผสมเยอะเกินไปด้วยคุณสารภาพมาซะดีๆเขาบอกทำไมอาจารย์รู้ก็มันเหตุมันต้องเป็นอย่างนี
1: ้
0: เขาบอกขู่กลัวไม่ตายอ่
1: ะ
0: คิดทำไมอย่าทำแบบนี้ยาก็เปลืองซื้อมาก็แพงเราก็ชอบบ่นยาแพงปุ๋ยแพงแต่ชอบใส่เกินก็เป็นพิษแล้วฉีดก็เอาแค่ฝอยละอองพอแล้วฉีดเป็นหยดติ๋งๆจนน้ำยาหยดไอ้นี่เขาเรียกโรคไม่มีเชื้
1: อ
0: โรคที่วิชานี้ผมเป็นคนสอนเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องโอ้ยสมัยหนุ่มๆขายดีบริษัทโน้นบริษัทนี้บริษัทนั้นจัดประชุมมาจองตัวตอนนี้แก่แล้วเริ่มไม่มีความหมายแล้วยังเหลือที่เดียวนี่แหละคือ FM รถนิดนึงนะคุณหวัง
1: ค
0: ือมีแฟนรายการเนี่ยบางท่านไม่เข้าใจท่านก็ไปกล่าวโทษสถานีโทรทัศน
1: ์
0: ว่าทำไมไม่ให้อาจารย์บ้วนจัดรายการผมก็ต้องแก้ตัวให้บอกว่าอันนี้อย่าไปโทษสถานีนะครับต้องโทษตัวผมเองเพราะว่าผมไม่มีปัญญาที่จะไปหาสปอนเซอร์ไม่มีทุนที่จะเช่าเวลามาทำรายการและผมก็ยังไม่มีความสามารถที่จะทำให้สถานีโทรทัศน์ของหลวงหรือของสาธารณะเขาเห็นคุณค่าพอที่จะเอาไปทำรายการโดยผมไม่ต้องซื้อเวลาเรื่องนี้ไม่ต้องคิดเยอะหรอกเพราะแม้แต่สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยผมเองอะเขายังไม่เชิญผมไปจัดเลยของ 100.5 นี่ไม่ได้เป็นญาติเป็นโยมกันมาก่อนเขาก็ยังเอื้อเฟื้อให้ผมมาจัดโดยไม่คิดตังค์ผมสักบาทนึงเนี่ยก็กราบคุณขวัญไปถึงคุณอ้อไปถึงท่านผอ.อสมท.ด้วยที่ยังเปิดโอกาสให้คนแก่ได้ทำงาน
1: มันเป็นเรื่องของคอนเทนต์ค่ะอาจารย์เป็นเรื่องของเนื้อหาสาระมากกว่า
0: แล้วก็ตอนนี้หลายคนก็กำลังบอกว่าอาจารย์อยากดูอาจารย์จัดรายการทีวีอีกผมบอกผมยึดหลักไว้เลยถ้าไม่มีสปอนเซอร์อย่าทำเพราะว่าทีนี้ถามว่าผมเคยมีสถานีโทรทัศน์หลายแห่งเชิญไปทำแต่3เดือนเลิก6เดือนเลิกเพราะอะไรเพราะผมจุกจิกเพราะว่าสปอนเซอร์ถ้าจะเข้ามาผมต้องร่วมพิจารณาถ้าเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพผมขอไม่ทำเอาอย่างนี้สถานีเขาก็ไม่ชอบสิเขาเอาเราไปทำเขาก็หวังว่าเราจะเป็นตัวเงินตัวทอง
1: เป็น
0: ที่จะดูสปอนเซอร์เข้ามาแต่ว่าไอ้บ้วนมันเรื่องมากถ้าไม่ได้ถ้าเป็นสินค้าไม่ดีไม่รับ อย่างเงี้ยเป็นสินค้าดีแต่ทับกันสินค้าแบบเดียวกันในรายการเดียวกันมันก็ไม่ควรทำเขาทำ3เดือนพอเรียกคนได้เขาก็คัดเราออกแต่เราไม่โทษเขาหรอกเพราะว่ามันเป็นระบบธุรกิจธุรกิจมันก็ต้องวินทุกคนได้ประโยชน์หมดผมมันเรื่องเยอะก็มี 100.5 นี่แหละไม่รู้ทำบุญกับมัตตชาติปางก่อนที่อนุญาตให้อาจารย์บ้วนพูดเหมือนคนแก่ได้ระบายทุกข์ในใจ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะหมดเวลาแล้วล่ะค่ะอาจารย์ชวลิตบอกว่าสวัสดีขวัญกับอาจารย์บ้วนนะคะแล้วก็ขอให้ทั้งสองท่านรักษาสุขภาพนะคะคุณบรรจงก็ทักทายมาเช่นเดียวกันค่ะคุณเกตก็แซวอาจารย์เรื่องของเพลงที่ปลูกดอกไม้เรียงตามชื่อค่ะมาเข้ามาว่าถ้าไม่เรียงตามชื่อคงต้องวิ่งไปดูเพลงของอาจารย์แล้วล่ะอะไรเงี้ยนะคะคุณทัชชัยนะคะทักทายบอกว่าที่แพร่ร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะคุณเคนจิโร่หรือเปล่าอันนี้ขวัญอ่านไม่แน่ใจนะคะชื่อบอกว่าฟังอาจารย์อธิบายเรื่องของการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชแล้วสบายใจขึ้นมากเลยครับอันนี้นะคะ
0: เดี๋ยวสัปดาห์พรุ่งหน้าผมจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์อีกหน่อย
1: ได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับเกษตรทั่วไทยขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมีครอบครัวที่เป็นสุขครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: อ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจช่วงการประชุม IMF World Bankนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมแนะนำประชาชนที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษมี5เส้นทางได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมรองโฆษกรัฐบาลตอบกรจาติกาวนิชการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูอาชีพตั้งแต่26กันยายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีในกรจาติกาวนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลเร่งออกมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพราะรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินบรรเทาภาระหนี้และฟื้นฟูอาชีพไปแล้วตั้งแต่วันที่26กันยายน2569ไม่ได้รอให้เสร็จสิ้นการประชุม IMF และธนาคารโลกจึงจะเริ่มช่วยเหลือประชาชนนางสาวลนิดากล่าวว่าธนาคารออมสินได้ออกมาตรการตามนโยบายกระทรวงการคลังทั้งการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนสำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 50,000 บาทสินเชื่อทั้ง2ประเภทปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วง3เดือนแรกตามเงื่อนไขของธนาคารนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติวงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อรายเพื่อซ่อมแซมเครื่องมือประกอบอาชีพจัดหาสินค้าและเป็นทุนหมุนเวียนให้กับผู้ค้ารายย่อยสามารถกลับมาเปิดร้านและประกอบอาชีพได้อีกครั้งโดยคิดดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกและผ่อนชำระได้สูงสุด7ปีก่อนคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 15% ต่อปีตั้งแต่4เดือนเป็นต้นไปนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธข้อเสนอของนายกรแต่ขอยืนยันว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ได้เพิ่งเริ่มจากข้อเสนอครั้งนี้และไม่ต้องรอให้จบการประชุม IMF ธนาคารโลกเพราะประชาชนที่ร้านค้าถูกน้ำท่วมเครื่องมือทำกินเสียหายหรือขาดเงินทุนหมุนเวียนรอไม่ได้สหรัฐโจมตีเรือสินค้าที่ฝ่าฝืนการปิดล้อมอิหร่านกองทัพสหรัฐโจมตีสกัดเรือสินค้าลำหนึ่งในอ่าวโอมานจนเดินเรือต่อไปไม่ได้หลังจากลูกเรือเพิกเฉยคำเตือนและพยายามฝ่าฝืนการปิดล้อมทางเรือต่ออิหร่านกองบัญชาการส่วนกลางของสหรัฐหรือเซนส์คอมระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้ใช้อาวุธนำวิถีแม่นยำสูงโจมตีบริเวณศูนย์ท้ายของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติปานามาชื่อว่า MV Ocean Morica หรือเอริกาซุนทำให้ระบบขับเคลื่อนของเรือได้รับความเสียหายอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีลูกเรือได้รับอันตราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
9: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
13: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
14: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี
15: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วย ระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
17: คุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network อสมท.จันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ดำเนินรายการโดย DJ ช้างและทีมงาน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ค่ะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะ14นาฬิกากับ17นาทีนะคะพบกันในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่าย2โมงเศษจนถึง4โมงเย็นนะคะทั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่ด้วยกันนะคะทักทายท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่หน้าปัดวิทยุทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะฟังกันอยู่ที่อสมทนครราชสีมานะคะ FM 95.75 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครศรีธรรมราชค่ะ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันอยู่ทางFacebook นะคะวันนี้นะคะเราไลฟ์สดกันที่หน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทค่ะแล้วก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะโทรมาสอบถามถึงผลงานเพลงหรือพูดคุยกันเรื่องปุ๋ยเรื่องภาคเกษตรนะคะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0754192225ค่ะ0754192225นะคะวันนี้รายงานตัวนะคะน้องเกียร์เกษณีโยมเมืองนะคะส่วนน้องช้างนะคะน่าจะไปส่งเทพบุตรเมืองนครกันอยู่นะคะกำลังเดินทางเข้าสตูแล้วค่ะฝนตกนะคะตอนนี้บรรยากาศที่นครศรีธรรมราชฝนตกนะคะก่อนน่าจะเข้ารายการฝนตกหนักพอสมควรนะคะท่านผู้ฟังพื้นที่ไหนที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างก็ฝากรายงานผลแจ้งข่าวกันมานิดนึงนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะช่วงนี้ก็หน้าฝนทั่วทุกภาคของประเทศนะคะเราไม่รู้ว่าเป็นพายุหรือเป็นอะไรเนาะเกียร์ก็ยังไม่ได้ติดตามเรื่องของกรมอุตุแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ประกาศอยู่ในช่วง 4-5 วันนี้ก็น่าจะมีเรื่องของฝนตกหนักพอดูนะคะใครที่ผ่านมาแล้วนะก็ยินดีด้วยนะก็ถือว่าผ่านฝนไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าก็พักพวกเนี่ยส่งข่าวมาจากเมืองกาญจนบุรีนะคะตอนนี้ก็กำลังน้ำท่วมถนนสายหลักที่เข้าเมืองกาญจนบุรีกันอยู่นะคะส่วนที่อื่นเป็นยังไงก็ฝากแจ้งข่าวกันมาด้วยแล้วกันนะคะรู้แต่ว่าบรรยากาศวันนี้ที่เขาค้อนะคะที่ไร่เกตประธานพรนะคะตอนนี้ข้าวกำลังสุกและกำลังจะเริ่มแบบข้าวเหลืองข้าวอะไรละเกียร์ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้มีโอกาสไปเกี่ยวข้าวเองหรือเปล่านะคะท่านผู้ฟังก็ช่วงนี้ก็ภารกิจลัดตัวอยู่นิดนึงนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปเอาภาพเอาบรรยากาศนะคะการเก็บเกี่ยวมาฝากกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหรือว่าแฟนๆที่ติดตามกันอยู่ในแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักกันไหมนะแต่สภาพรวงข้าวสภาพต้นข้าวนะคะสวยงามมากเม็ดดีเม็ดใหญ่มากนะคะเมื่อเช้าน้องโอโน่ดีเจโอโน่ก็โทรมาคือคนนั้นเนี่ยอยากจะไปเกี่ยวข้าวให้เกียร์เต็มทีแล้วก็จะโทรถามว่าเอ้ยพี่เกียร์จะไปเขาค้อวันไหนนะคะก็พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะส่งด่านหน้าไปก่อนนะคะเพื่อไปดูนะคะว่าบรรยากาศในสวนในไร่เป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้สิ่งที่อัปเดตก็คือถั่วลายเสือก็เริ่มที่จะลงเมล็ดแล้วนะคะที่จะลงฝักแล้วถั่วลายเสือแล้วก็ในเรื่องของเผือกนะคะมันหวานญี่ปุ่นข้าวโพดนี่เก็บไปแล้วรอบที่2ละขอบ2ก็เก็บเกี่ยวขายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้าวโพดหวานนะคะแล้วก็ยังไม่ได้สรุปผลงานมานะคะว่าเอ้ยเขาทำไปรอบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างน้ำหนักเป็นยังไงเนี่ยยังไม่ได้ดูแต่ดูภาพนะคะกะยังไม่จับรายงานเลยว่ารอบนี้ลงไปกี่หลุมแล้วได้ผลผลิตมาเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันดีมากๆนะตอนนี้ก็คือเรื่องของแมคคาเดเมียนะคะก็ติดดอกรสใหม่อีกแล้วนะคะก็ถือว่าความสมบูรณ์ต้นดีมากๆปีนี้ก็น่าจะฤดูกาลใหม่อะค่ะก็น่าจะเป็นดอกที่สมบูรณ์กว่าเดิมผลผลิตน่าจะได้ลูกโตกว่าเดิมนะคะอันนี้คือก การพัฒนามาจากสภาพแมคคาเดเมียที่โทรมที่เหลืองใบไม่ค่อยมีนะคะขาดการบำรุงดูแลมายาวนานนะคะพอได้มาฟื้นฟูดูแลด้วยปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันค่ะก็ถือว่าทันตาเห็นเลยนะคะแล้วก็ทำให้ลุงตุ้ยผู้ดูแลสวนเนี่ยค่อนข้างจะอึ้งกับคุณสมบัติแล้วก็ประสิทธิภาพของปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันน่าดูเลยนะคะทักทายท่านที่มาหน้าจอไลฟ์สดดีเจช้างตกมันนะคะพี่วรรณโชคมาก่อนเลยวันนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่สุทัศน์อนุกูลนะคะสวัสดีครับน้องข้าวฟ่างสุขสำราญบอกสวัสดีครับน้าช้างและน้าเกียร์คนสวยค่ะคิดถึงนะคะขอบพระคุณนะคะแล้วก็ป้าพึ่งบอกสวัสดีค่ะลูกดีเจทั้งสองขอบพระคุณนะคะสวัสดีน้าช้างน้าเกียร์คนสวยด้วยนะคะคุณธัญพัฒน์สุขสำราญค่ะป้าพึ่งบอกกดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องข้าวฟ่างค่ะคิดถึงนะคะนะคะแล้วก็วันนี้เขาทักทายกันเองด้วยนะแฟนรายการเราเขารู้จักกันหมดค่ะทุกคนค่ะนะเมื่อคืนน่ะจริงๆเกียร์จะสวยกว่านั้นนะคะป้าพึ่งแต่ว่าดีเจช้างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะกันซีนเกียร์ค่ะดีเจช้างกันซีนมากเราเตรียมชุดอีกชุดนึงเขาแซวเกียร์ว่าเป็นชุดหนังเงือกก็เลยไม่กล้าใส่เมื่อคืนในเกียร์ได้มีโอกาสไปเป็นกรรมการนะในการตัดสินเทพบุตรเมืองนครนะคะก็ได้น้องเบอร์8แต่ว่าชื่อจำไม่ได้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวให้เจ้าของงานเนี่ยให้ประธานเขามาพูดเองแล้วกันนะคะว่าคนที่ได้เทพบุตรก็ถือว่าสมมงเลยค่ะนะคะเทพบุตรสำหรับเมื่อคืนนะสมมงค่ะทุกคนค่ะสมมงด้วยทุกอย่างด้วยสรีระด้วยหน้าตาด้วยไหวพริบทุกอย่างคือสมมงมากก็ยินดีกับน้องเบอร์8ด้วยแล้วกันนะคะที่ได้รับมงสำหรับงานเทพบุตรเมืองนครนะประจำปี2569ค่ะนะเพราะไม่ยังไม่พร้อม เขามากับฝนไงท่านผู้ฟังนะคะดีเจช้างมากับฝนก็ค่อนข้างจะหนาวมาเลยค่ะวันนี้แล้วก็ครอกๆแคลงๆมาด้วยนะคะมีการไอเข้ามาด้วย
1: แกล้งทำไม่น่าเห็นดู
0: แกล้ง
1: มันไม่สบายอะไรเงี้ยครับเป็นการสร้างภาพ สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีคุณเกียร์ด้วยครับนะฮะ14นาฬิกากับ24นาทีเดี๋ยวเรามีผลผลิตนะจากสวนสุพนุชมาโชว์ในรายการกันด้วยเป็นส้มโอทับทิมสยาม
0: คุณเอามาได้ยังไง
1: ไม่รู้อยู่ในรถ
0: เอาเหรอ
1: เห็นอยู่ในรถ
0: ที่จริงวันนั้นเราเก็บมากี่ลูกเองมันเป็นรุ่นที่หลงจากการตัดเก็บเดือนที่แล้ว
1: ครับ
0: นะคะหลงเหลืออยู่เหมือนเก็บไม่เสร็จเก็บไม่ทันหรืออะไรยังไงหรือพลาดไปยังไงก็ไม่รู้นะคะ
1: ก็เป็นบุญของพวกเรา
0: ะ
1: นะฮะที่ได้ไปชิมนะรสชาติที่มันแบบหวานอร่อยแล้วแบบฉ่ำมาก
0: คือเมื่อวานซื้อนะคะเข้าสวนนั้นตัดปุ๊บแล้วก็เอามาแกะ
1: คือเราเก็บจากต้นกันเลยนะ
0: เก็บจากต้นแล้วก็มาแกะกินเลยก็วัดความหวานอยู่ที่ 12.3 บลิกค่ะนะคะก็ถือว่าจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นรุ่นที่ก็ตัดด้วยกันนะคะในช่วงจังหวะที่ก็ตัดแล้วมันพอดีเลยคือเขาวัดไปแล้ว14บลิกนะคะคือรอบก่อนหน้านี้ค่ะที่ก็ตัดขายไป 40,000 ลูกเนี่ยความหวานมันอยู่ที่14บลิกค่ะท่านผู้ฟังแล้วพอมันแขวนลูกเอาไว้ต้นมันมียอดเดินดอกมาอย่างเงี้ยค่ะความหวานมันก็จะลดลงเพราะอาหารมันโดนดึงกลับไปเลี้ยงดอกเลี้ยงยอดนะคะความหวานก็จะลดลงมาถึงแม้ลดแล้วยังเป็นหวานที่มีคุณภาพตั้ง 12.3 บลิกก็ถือว่าหวานอร่อยและเป็นรสชาติส้มโอที่ไม่ไต่ลิ้นเลย
1: ใช่ไม่มีความ12ยังอร่อยขนาดนี้นะอยากจะลอง14จังเลย
0: 14 คุณก็ต้องไปลองให้ตรงเวลาที่เขา อยู่ในช่วงจังหวะที่รอบตัดพอดีนะคะแปลงนี้ก็คิดว่าฤดูกาลถัดไปนะคะคือที่ผ่านมาเขาเก็บไปแล้ว 100,000 กว่าลูกอุ๊ยนี่ก็ไม่ได้แสนกว่าหรอกหร
1: อ
0: ปีที่แล้วแสนกว่าลูกแล้วยังไงเนี่ย
1: ยังมีอีก
0: ยังมีอีกแล้วก็ผลผลิตบนต้นก็คิดว่ายังมีอีกแสนกว่ายังไงเนี่ยพี่ชวลิตถ้าเผื่อว่าชั่วโมงหน้าจะได้มีโอกาสคุยกับพี่ชวลิตนะคะเป็นเจ้าของสวนเลยนะวันก่อนนี่ที่พาคณะเทพบุตรไปเก็บตัวที่นั่นไปดูงานอย่างเงี้ยค่ะไปศึกษาไปอะไรเงี้ยค่ะก็ผู้จัดการสวนอยู่ก็คือน้องสองเป็นคนอยู่นะคะ
1: ครับสวนก็สวยมาก
0: สวย
1: นะครับคือเป็นสวนที่แบบคือมันไม่ได้แค่เป็นสวนส้มโอนะ
0: ค่ะ
1: คือมันสามารถไปเที่ยวได้ด้วยนะเออแต่จะกองสวนแล้วคงไม่เข้า
0: ค่ะ
1: แล้วคือมันสวยมาก
0: คุณรู้ไหมว่าที่นั่นน่ะพี่ชวลิตเนี่ยปลูกทุกอย่างเลยปลูกมะละกอเลดี
1: ้
0: นะปลูก ล้วยน้ำว้าปากพนังค่ะ
1: กล้วยน้ำว้ามีประโยชน์มาก
0: ใช่แล้วก็เป็นคือปลูกที่ปากพนังนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าไส้เหลืองจะไม่มีเมล็ดค่ะทุกท่านมันก็จะอร่อยหวานอร่อยเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปลูกฝรั่งหงส์เป่าสือนะคะแต่ตอนนี้ด้วยความที่ทำงานไม่ทันไม่ได้ห่อเลยรอบที่ผ่านมาปกติฝร
1: ั่
0: งหงส์เป่าสือของพี่ชาวลิศเนี่ยจะขายที่ตลาดอตก.การที่เอาผลผลิตขึ้นตลาดอตก.ที่กรุงเทพได้อะท่านผู้ฟังมันต้องเป็นผลผลิตที่มี
1: คุณภา
0: พนะคะซึ่งพี่ชาวลิศก็ได้ขายอยู่ที่โน่นแต่ตอนนี้เนี่ยที่เราไปอะโดนโค่นหมดแล้วด้วยเหตุว่าทำงานไม่ทันแล้วมันปลูกกลางระหว่างส้มโ
1: อ
0: นะคะเขาก็จะต้องเอาผลผลิตส้มโอมากกว่าหงส์เป่าสือ ซึ่งพี่ชาวลิศบอกว่าหงส์เป่าสือเนี่ยเป็นอะไรที่ลูกค้าแบบตามหามาก
1: ๆ
0: กิโลละร้อยกว่าบาทนะจ๊ะ
1: หงส์เป่าสือนะ
0: ใช่ที่ไปขายในตลาด
1: โอตอทุเรียนนี่นะ
0: ใช่แล้วมันดกเหมือนลูกส้มเลยน้องช้างเหมือนส้มโชกุนอย่างนี้เลยดกมากนะสำหรับหงส์เป่าสือแต่ว่าด้วยการที่1คนงานทำงานไม่ทันหอบผลไม่ทันก็เลยอ่ะโค่นดีกว่าพี่เฉาบอกว่าโค่นทิ้งดีกว่าเพราะทำงานกันไม่ทันก็ไปเอาผลผลิตของส้มโอกันดีกว่า
1: ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะกินก็นี่แหละพี่สาวบัวคง
0: น
1: ะก็จะมีในส่วนของคงเป่าสือนะครับที่ใช้ปุ๋ย Black Cat นะครับกับยาเชื้อรา Black Cat 1ของเรากันอยู่อันนี้ก็อร่อยนะฮะเช่นเดียวกันสำหรับส่วนนี้เนา
0: ะ
1: นะครับเมื่อกี้พี่เกียร์บอกเอาไว้เรื่องราวของผลการประกวดนะเทพบุตรเมืองนครเนี่ยประจำปี2569นะครับที่ผ่านกันไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็แสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลทุกคนเลยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้รับรางวัลกันด้วยนะครับแต่เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความพยายามนะครับของน้องๆนะครับที่เดินทางเนี่ยมาร่วมการประกวดนะกับพวกเรานะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับแล้วก็เราได้มีโอกาสอยู่กับน้องๆคือไม่ใช่เฉพาะมาถึงขึ้นเวทีประกาศผลและรับรางวัลกลับบ้านครับคือน้องๆของเทพบุตรเมืองนครเนี่ยเขาต้องมาทำกิจกรรมนะต้องมากินอยู่นอนนะฮะเที่ยวเล่นนะครับกับพวกเราก่อน2วัน
0: ใช่ๆก็คือได้ไปเที่ยวไปลานสกาไปปากพนังแล้วก็อยู่ในเมืองวัดพระธาตุศาลหลักเมืองนะคือได้รู้จักความเป็นนครศรีธรรมราชที่เด่นๆไปก่อนนะคะก็ถือว่าก็ได้รู้จักสนิทสนมมากขึ้นเนาะอาหารการกินแนวนครอยู่แบบไหนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ก็ได้กินอาหารพื้นบ้านนะครับอะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตนะของคนนครแล้วก็คนที่มานี่ก็คือส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้องๆในนครศรีธรรมราชส่วนหนึ่งก็จะเป็นน้องๆที่เดินทางกันมาจากทั่วประเทศเลยมาจากภาคเหนือมาร้อยเอ็ดนะฮะจากอีสานภาคกลางนะครับอะไรเนี้ยนะก็จะเดินทางกันมานะครับซึ่งน้องๆพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นประมาณอินฟูด้วยแหละเขาจะมีช่องทางมีแฟนคลับ FC ติดตามเขาอยู
0: ่
1: เขาก็จะได้เอาสิ่งที่เขาได้เรียนรู้กับการที่มาอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยไปบอกต่อแล้วก็ไปเชิญเพื่อนๆ FC ของเขาเนี่ยมาเที่ยวนครศรีธรรมราชในโอกาสต่อๆไปกันด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะคะก็ถือว่างานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
1: ต้องขอบคุณนะสปอนเซอร์นะครับที่ใจดีทุกๆท่านเลยนะครับที่ร่วมกันสนับสนุนนะครับในการจัดงานกันด้วยขอบคุณคณะกรรมการตัดสินเนาะนะคุณเกียร์นะครับแล้วก็อีกหลายท่านเลย
0: ยังไม่ได้รับซองเลย
1: ก็ได้ฟองเหรอ
0: กรรมการก็ไม่จ่ายเหรอ
1: ปกติเวทีอื่นก็อาจจะจ้างกรรมการมาตัดสินนะครับแต่เวทีนี้คือกรรมการต้องสปอนเซอร์ 50,000 ถึงได้นั่งนะครับ อันนี้ค่าบริเวณ 20,000 นะครับ
0: ที่จริงจะไม่นะเห็นใจประธานกองประกวดขาดทุนทุกปี
1: ปีหน้านี่เริ่มเลิกจะดีละปีหน้าจะดีละ
0: เลิกหรือว่าเลิก
1: เขาเรียกว่าเลิกสิมันเริ่มเห็นแววว่าเป็นแล้วเห็นช่องสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าปีหน้าอะไรจะดีขึ้นนะฮะนะเราอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็เห็นดูสปอนเซอร์เหมือนกันนะครับในส่วนของผลนะฮะก็น้องอาร์ตมีอารอมะนะครับหมายเลข8นะครับเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับเทพบุตรเมืองนครประจำปี2569ไปครองนะครับรับเงินรางวัล 50,000 บาทนะครับแล้วก็มีสายสะพายมีถ้วยรางวัลมีมงกุฎนะครับให้ด้วยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอันนี้แม่เป็นคนนครนะแต่ตัวน้องนี่ก็รู้สึกว่าจะเกิดแถวจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแล้วก็เรียนอยู่ที่โน่นนะครับรองชนะเลิศนะครับอันดับที่1นะฮะรองชนะเลิศอันดับ1นี่ได้แก่หมายเลข2ครับน้องตั้งปณิธานนาก้อนทองนะครับหมายเลข2ได้รองอันดับ1แล้วก็ยังได้รับรางวัลขวัญใจกองประกวดนะครับด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยคือ ในกองเราก็จะมีหลายคนนะที่จะดูพฤติกรรมนะการทำกิจกรรมการตรงต่อเวลาการให้ความสนใจไหมไปสวนสุพรรณนุชนี่ให้ความสนใจหรือเปล่าไปดูการทอผ้านี่ยังไงบ้างมีปฏิกิริยาไงอันนี้คือเราก็ดูหมดแล้วก็วันที่เดินแห่หมากนะครับเราก็ดูว่าน้องๆได้มีโอกาสได้ทักทายพูดคุยกับชาวบ้านบ้างไหมเพราะชาวบ้านก็จะพูดตลอดทางเลยหล่อจังเลย
0: หล่อจังเลย
1: อะไรอย่างนี้เราก็จะสังเกตดูตรงนี้นะครับก็ได้รับรางวัลกันไปนะครับแล้วก็รองเฉลิศอันดับที
0: ่
1: สองนะครับอันนี้ก็ได้แก่น้องณัฐนนท์วุฒชูสินนะครับหมายเลข7นะฮะอันนี้นะครับก็เป็นคนจังหวัดตรังปีที่แล้วเขามาเขาได้รอง3นะปีนี้ก็พัฒนาขึ้นนะครับได้เป็นรอง2นะครับแล้วก็แถมรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนนะซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการที่เป็นสื่อมวลชนกันด้วยไม่ว่าจะเป็นทางท่านผอ NBT น
0: ะ
1: ช่างภาพอิสระป๋าจอมนะครับแล้วก็พี่ชายอันนี้ก็เป็นแอดมินนะเพจนคร
0: สว
1: ัสดีนครด้วยนะครับรองเฉลิศอันดับที่3นะครับรองสามนี่ได้แก่ใครเอ่ยเดี๋ยวดูก่อน
0: น้องหมายเลขเก้าไหม
1: หมายเลขเก้านะครับน้องพี่ๆนะครับพีรพันธ์นะครับคำแล่นนะครับอันนี้ได้รับรางวัลรองเฉลิศอันดับที่3นะครับแล้วก็รองอันดับที่4นะครับก็เป็น
0: น้องหมายเลข2เอ้ยโนน้องหมายเลข
1: 6เอ๋อไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่มี6
1: เป็นหมายเลขอะไรนะ
0: เดี๋ยวนะมี8
1: หมายเลข1มั้ย
0: 9
1: หมายเลข1น้องเจมส
0: ์น้องหมายเลข1จะได้รางวัลที่5
1: ที่5ก็คือรอง4
0: อ๋อโอเคถูกต้องค่ะ
1: น้องตรินนภพนะวัฒนจันทร์นะครับอันนี้ก็ได้รองอันดับที่4นะครับ1บาทแล้วก็น้องได้รางวัลขวัญใจประชาชนไปด้วยนะครับอีก 5,000 บาทนะครับอันนี้ก็ด้วยเสียงกรี๊ดจากหน้าเวที
0: ใช่
1: แล้วก็ตอนเต้นเพลงมากันไง
0: เขาอ่ะเขามีแฟนนะ
1: ค
0: ะแล้วก็เต้นเต็มที่ทุกคนมีแฟนคลับเขามีแฟนคลับนะมาที่หน้าเวทีกรี๊ดกราดแต่ถือว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นเอกฉันท์มากนะคะเป็นปีที่ตัดสินแล้วได้แบบเอกฉันท์จริงๆตั้งแต่รอบแรกคัด5คนอย่างนี้ค่ะแล้วก็เหลือมาคัดลำดับนะก็ถือว่าน้องๆทุกคนมีสปิริตแหละไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเรามาดูคือหุ่นเอ่ยดูทุกอย่างเนาะองค์ประกอบของคำว่าเทพบุตรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูเรื่องของสรีระเรื่องของหน้าตานะฮะบุคลิกภาพและไหวพลิบนะในการตอบคำถามเนี่ยคือมันเป็นตัววัดกันเลยคือจริงๆทั้ง5คนเนี่ยด้วยหุ่นด้วยอะไรเขาก็แบบเหมือนจะได้รางวัลที่1ทั้ง5แหละแต่ว่ามันดูไหวพริบในการตอบคำถามนะคะคือจริงๆมันมีความสำคัญนะสำหรับใครที่จะต้องไปประกวดเนาะทุกคนจะต้องเตรียมตัวมาอยู่แล้วเช่นเตรียมตัวจะบอกจะแนะนำนี่คุณเตรียมได้เต็มที่เวลาคุณแนะนำตัวเองแต่พอถึงเวลารอบคำถามค่ะ
1: ไม่รู้ก่อน
0: มันไม่มีทางรู้ว่าเขาจะถามอะไรคณะกรรมการจะถามอะไรกองประกวดจะถามอะไรแต่ในคำถามนั้นน่ะสิ่งสำคัญสุดคือคุณต้องตอบให้ตรง

0: ใช่มันจะไม่เป็นคะแนน
1: ต่อให้เตรียมพูดมาดีแต่มันก็ไม่เป็นคะแนนเพราะเราไม่ได้ถามเรื่องนั้น
0: ถูก
1: แต่ก็ด้วยอีกแหละเราก็เปิดโอกาสให้ได้พี่เกียร์คือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีการจับเวล
0: า
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องเตรียมมาถามว่าน้องพูดได้ไหมน้องก็พูดได้แต่คุณต้องตอบคำถามก่อน
0: ถูก
1: นะครับ
0: นะคะก็คือนั่นแหละคือมันเป็นประเด็นก็ฝากไปถึงทีมงานที่ส่งผู้เข้าประกวดพี่เลี้ยง
1: อันนี้ต้องขอบคุณพี่เลี้ยงด้วยนะที่รอมเหยียดเหงื่อกับพวกเรานะครับ
0: ใช่นะคะแล้วก็ถือว่าบรรยากาศเมื่อวานก็ไม่คัดค้านสายตาผู้ชมเลย
1: เท่าที่ดูก็ยังไม่มีดราม่า
0: อาจจะมีดราม่าตรงที่พิธีกรเนี่ยอ่านนามสกุลดิฉันผิดนี่แหละ
1: เดี๋ยวจะดราม่า
0: เดี๋ยวจะดราม่าเองนะคะ
1: ซึ่งพิธีกรก็รู้จักกันด้วย
0: รู้จักสนิทกันดีเลย
1: พิธีกรไม่สบาย
0: ไม่แต่แรกโนพี่เกศจะไม่ลุกขึ้นนะจะแกล้งพิธีกรมันจะไม่ลุกขึ้นแต่เดี๋ยวก็แบบมันมีกล้องไลฟ์สดอยู่มีอะไรอยู่แล้วทำไมเธอนั่งแบบไม่หูไม่ได้ยินหรือยังไงอะไรอย่างนี้ก็เลยลุกขึ้นไปหน่อยแล้วกันแต่จะไม่ก้าวขึ้นเวทีนะจนกว่าจะอ่านชื่อใหม
1: ่ นะ
0: เหมือนเขียนการ์ดเชิญน่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: แล้วเขียนผิดจริงๆจะไม่นั่งโต๊ะด้วยนะดีเจช
1: าร์ตมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหม
0: เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าจะไม่ต้องนั่งโต๊ะด้วยเพราะว่าชื่อก็เขียนผิดท่านผู้ฟังด้วยความที่รักกันมากเขียนสะกดตัวผิดไป1พยัญชนะ
1: จะจัดการทีมงานกองประกวดให
0: ้นะคะจัดการตัวเองเลยท่านผู้ฟัง
1: แล้วตัวเองก็อยู่ตอนเขาปินหรือเปล่า
0: ไม่ได้เห็น
1: ไม่อยู่นะ
0: ใช่นะคะ
1: เราก็น้อมรับไว้นะสำหรับความผิดพลาดนะครับ
0: ค่ะก็บอกแล้วอย่าเชิญคุณเกียร์ไปเชิญคุณเกียร์ไปเป็นกรรมการตัดสินอาหารนี่คือฉันคอมเมนต์กระจายเลยนะเชิญไปอะไรเงี้ยคือตรงอ่ะด้วยความที่ตรงว่าเราให้
1: ก็ดีไงเราสามารถตอบให้คำตอบได้ในข้อสงสัยให้ความกระจ่างได
0: ้ก็เป็นคนตรงพูดตรงคิดเห็นตรงมันก็ค่อนข้างที่จะแต่ก็คณะกรรมการทุกคนน่ารัก
1: ครับ
0: นะน่ารัก
1: ขอบคุณเจ๊แจนด้วยนะ
0: แต่เราก็มีการโกรธประธานกองประกวดหน่อย
1: เรื่องอะไร
0: ครับคุณมันเลือกชุดอะไรให้ดิฉันน่ะ
1: เฮ้ยเอาไม่สวยหรอก็คุณจะไปเปรียบเทียบคนอื่นไม่ได้นะ
0: ทำไมล่ะ
1: เพราะว่าผมรู้อย่างเดียวว่าคุณคนเดียวจะใส่อะไรบ้างคนอื่นเขาไม่ได้ถามผมนะ ผมก็ไม่มีโอกาสเห็นของคนอื่นว่าเขาเตรียมอะไรกันมา ผมก็ไม่ได้เห็นว่า
0: ผู้ที่จัดชุด
1: จะเตรียมเพชรมาขนาดนั้น
0: ผู้จัดชุดให้ดิฉันเขาก็บอกอุ้ยคุณพี่ต้องแบบแม่ต้องเหมาะกับตัวนี้อ่ะก็บอกเหมาะได้ไงดีเจช้างคอมเมนต์ซันแสลงเลยคิดว่าฉันเป็นงางเงือกขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ฟังเก็บก็เดี๋ยวถามมันจะเหมือนนางเงือกหรือมีเกล็ดวะตามใจ
1: แต่ก็สวยงามนะครับเมื่อคืนนี้ก็ต้องขอบคุณท่านดร.นาทีรัชกิจประการด้วยนะครับที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานนะคร
0: ับ ตอนแรกพี่คิดว่าเอ๊ะปีหน้าเราจะจัดต่อดีไหมพอท่านประธานขึ้นไปเปิดงานปุ๊บต้องมีการจัดกัน
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ต่อไป
1: แล้วจะมาทุกปีถึงไม่เชิญ
0: แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะแต่ว่าตอนที่ท่านจะไปมาเลเซียเนี่ยท่านยังมีตั๋วให้พวกเราเพิ่มสักสี่ห้าคนไหมคะ
1: จะถามให้
0: นะจะ
1: กรรมการอยากไปด้วย
0: กรรมการอยากไปด้วยจะให้แต่ผู้เข้าประกวดไปไม่ได้นะคะท่านดร.
1: นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับงานนี้นะแล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะครับวันนี้นะครับเราตอนที่เขาปอกกันนานมากเลยนะส้มโออ
0: ๋อจะเอาผลผลิต
1: แล้วก็ชิมกันอยู
0: ่ให้น้องๆนะฮะไปปอกส้มโอแล้วเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นว่าเอ้ยส้มโอของสุพนุชที่มันเลยเวลาตัดเก็บไปแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นแบบไหนจากความหวานที่เราวัดกันมาเมื่อวานซืนคือ12บริกแต่วันนี้เกียร์ไม่มีเครื่องมือวัดนะคะ
1: ตอนนี้พิธีกรหญิงฟังรายการอยู่มีการส่งข้อความมา
0: อ๋อเหรอบอกว่าอะไรนะ บอกว่าอะไรนะพิธีกรหญิงบอกว่าอะไรต้องไถ่โทษด้วยการเลี้ยงข้าวเท่านั้นนะคะ
1: เดี๋ยวเลี้ยงที่ร้านตังเกียร
0: ต้องไถ่โทษด้วยอย่างนั้นเลยนะคะ
1: ต้องขอบคุณน้องๆทีมงานด้วยนะเมื่อวานก็แบบว่าเหน็ดเหนื่อยกันมากและมีใครรับปังเลยนะครับทีมงานผมไม่ใช่
0: เบื่อผอ.มากค่ะท่านผู้ฟังค่ะเป็นทำหน้าเจียมเจียมเนาะเกียร์ก็เลยต้องจ่ายตังค์อ่ะ
1: อยู่ดีก็โอนมา 30,000 เนาะ
0: แบบ
1: ข้าวก็ไม่มากินแล้วข้าวต้มอ่ะ
0: ไม่เมื่อวาน
1: ชุดนานคุณเปลี่ยนชุดนานเกิน
0: ดิฉันนะ
1: คนอื่นก็จะหลับหมดแล้ว
0: ดิฉันเอาอย่างนี้ท่านผู้ฟังคือด้วยความที่ชุดมันไม่สามารถไปนั่งทานข้าวต่อได้มันก็เลยต้องรีบด้วยความที่ยุงกัดเกียร์เป็นคนแพ้ยุงแล้วเมื่อวานน่ะนุ่งสั้นแล้วโดนยุงกัดเยอะมากแล้วไม่รู้ทำไมทั้ง5คนพี่เกียร์ถามทุกกรรมการเลยนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ไม่มีใครโดนยุงกัดเหมือนพี่เกียร์เลยอ่ะคือเกียร์นี่เป็นอะไรที่เข้าสวนก็จะเป็นตัวล่อยุงได้อย่างดี
1: ครับ
0: ก็เลยขอมา เปลี่ยนชุดเพราะเสื้อผ้าเกียร์อยู่ที่ห้องพักน้องช้างก็เลยขอกุญแจเขามา

0: พอมาเสร็จอ่ะด้วยความที่เขาทาครีมที่ตัวไงแล้วมันล้างไม่ออกมันก็เลยต้องอาบน้ำก็ใช้ผ้าเช็ดตัวเขาเสร็จก็ตั้งกองไว้ให้เขาเลยท่านผู้ฟัง
1: ไม่เป็นไรโรงแรมนี้เขาให้3ผืน
0: เออเหรอ
1: ใช่
0: นะคะ
1: อุ้ย
0: มาแล้ว
1: นั่นแค่ลูกเดียวทำไมได้เยอะขนาดนั้นนะครับ
0: โอ้นี่หนึ่งลูกค่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยเขามีคนกลืนน้ำลายด้วยนะ
1: นี่ดูสิ
0: โอ้ยหอมด้วยหนึ่งลูกใครที่ดูกันอยู่ทางหน้าจอไลฟ์สดจะเห็นเลยว่าส้มโอทับทิมสยามจากสวนของ
1: ใกล
0: ้สวนสุพนุชนะคุณชวลิตนะโอ้โหสวยมาก
1: ยาวเข้าใกล้ปากมากเห็นน้ำลายเดี๋ยวจะทุยลายใส่แบบนั้นนะคนอื่นเขากินนะนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับสำหรับในส่วนของสีนะนี่นะดูสีสิคุณผู้ฟังนี่แหละคือของแท้นะฮะเป็นส้มโอทับทิมสยามเนี่ยของแท้ๆเลยแหละนะครับจากอำเภอปากพนังนะครับแต่ก็ต้องบอกแบบนี้นะว่าไม่ใช่ว่าทุกส่วนนะครับพออยู่ที่ปากพนังแล้วจะกลายเป็นส้มโอทับทิมสยามแล้วจะได้ออกมาเหมือนกันกับที่เราดูกันในหน้าจอแบบนี้นะจะเหมือนกับส่วนที่ใช้ปุ๋ยแบล็กแคทนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนกันนะฮะเพื่อนคุณเกียร์เนี่ยโดนมาแล้วนะฮะคุณเกียร์สั่งไปให้ส่งไปให้อุ้ยอร่อยนะด้วยความเกรงใจเพื่อนนะครับกลัวเพื่อนจะไม่เอาตังค์นะซึ่งความจริงแล้วเอานะฝากคนเดียวเท่านั้นแหละ ต้องเกรงใจนะทำไมมาทั้งทานอะ ทำไมต้องให้ผ่านหลายมือด้วยเนี่ยคุณผู้ชม คือมันอร่อยจริงๆคุณผู้ชมส่วนเนี้ยอ
0: ันนี้คือเกินอายุการตัดเก็บสีได้ประมาณนี้โดยในระหว่างที่ยอดเขาเดินดอกเขามานะคะก็ได้สีประมาณนี้นะถ้าเกิดอยู่ในช่วงอายุที่เขาตัดเก็บเพียง พอดีอะค่ะเขาจะได้สีที่เข้มกว่านะคะแล้วก็รสชาติจะหวานกว่านี้นะเพราะเขาบอกว่าตัดขายอยู่ที่14บริกนะคะอันอร่อยไหม
1: อร่อย
0: ไม่แต่ลิ้นนะ
1: ใครจริงจริงก่อนส่วนแดงกว่านี้หน่อย
0: ที่สวนแดงกว่านะคะคือลูกนี้จะโอเวอร์กว่าคู่ลูกแรกโอเคนะคะ11จุดสุด3
1: หมดแล้วเอามา
0: อร่อยค่ะท่านผู้ฟังค่ะขออภัยด้วย
1: อร่อยจริง
0: หนักมาก
1: จาน
0: ลูกสิ
1: ได้เยอะมากนะดูแบบเนี่ยดูสิคุณผู้ชม
0: ก็
1: ใครที่มีสวนส้มโออยู
0: ่คือใครที่มีสวนส้มโอแล้วยังทำส้มโอให้ไม่เข้าเป้าผลผลิตไม่ได้ผิวเหลืองน้ำหนักไม่ดีรสชาติไม่ดีความดกไม่ได้เนี่ยคุณต้องเทใจมาให้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันแหละ
1: ครับ
0: แล้วลองใช้ดูค่ะ
1: เขาเยอะมากนะเขาเป็นพันต้นอ่ะ
0: แปลงนี้มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอปากพนังแหละค่ะที่เป็นพื้นที่เดียวนะคะ70ไร่ท่านผู้ฟัง
1: เขายังทำได้แบบขนาดนี้ไอ้เราถ้าเกิดว่ามีไม่เยอะมันยิ่งดูแลได้ง่ายกว่าอีกนะ
0: พี่ขลีอ่ะ
1: ถูกไหม
0: มี18ไร
1: ่
0: พี่ขลี18ไร่ปีนึงเขาก็ได้ประมาณ 5-6 หมื่นลูกนะ
1: 18ไร
0: ่แล้วของคุณสุปนุชเนี่ยค่ะของพี่ชาวลิตเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถทำผลผลิตให้เขาได้ถึง 200,000 ลูก
1: แต่พี่ขลีแกใช้มากี่ปีแล้วล่ะ
0: เ
1: จ็ดแต่พี่สวนสุพรรณุก็เพิ่งใช้
0: ปีนี้ปีที่สองพี่ขลีนี่7ปี
1: ครับนี่ก็ใช้7ปีพี่ขลีนึงผมว่าก็ได้เป็นล้านลูกมั้ง18ไร่พี่ขลีได้สี่ห้าหมื่นอ่ะ
0: ใช่
1: ถ
0: ู
1: กไหม
0: ใช่นะ50,000-60,000ลูกก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในเรื่องของตระกูลส้มแบล็คแคทก็ทำงานได้อย่างดีเลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ดีใจนะคะที่คือเกียร์ดีใจมากๆที่เกียร์ไปสามารถเปลี่ยนความคิดของคนที่เขามีเงินลงทุน
1: ครับ
0: ซึ่งเขาไม่จำเป็นต้องแคร์เราแต่สิ่งที่สำคัญสุดคือลงทุนมาต่อเนื่องยาวนาน5ปีแล้วเกิดความท้อถอยแล้วเนี่ยค่ะเพราะคือมันเริ่มแบบเงินหมดไปกับสวนเยอะขึ้น
1: ครับ
0: โดยที่ไม่ได้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะต้องเป็นเกษตรที่ส่งออกจริงๆนะเป็นเศรษฐกิจจริงๆนะเป็นตัวที่ไว้รองรับตัวเองเวลาที่จะเกษียณอายุแล้วมีรายได้จากสวนในการเลี้ยงครอบครัวมากกว่าการที่ไปนั่งทำธุรกิจที่เราเคยต่อสู้ธุรกิจอยู่ในเมืองหลวงอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือความหมายของเขา
1: แล้วก็มีสวนทุเรียนด้วยใช่ไหมครับ
0: มีทุเรียนอยู่ที่ปราจีนค่ะนะใช่ค่ะใช้แบล็คแคททั้งหมดเลยพี่ชาวลิตใช้แบล็คแคททั้งหมดเลยนะสวนทุเรียนที่ปราจีนอายุต้นประมาณ2ปีค่ะพี่ช้างนะคะสวยสวยสมบูรณ์นะคะเรื่องเจอฟ้าฝนเหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะกับทุกคนแต่ต้น

0: ยังไม่ได้เป็นโรคนะคะสวนนั้นก็จะเป็นสวนที่ยังคงใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันนะคะมีปาล์มด้วยค่ะปาล์มก็ฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทค่ะสำหรับสวนพี่ชวลิตนะคะซึ่งพี่ชวลิตเขาก็กล้าลงทุนนะพี่ช้างนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงทุนหนักกว่ากับการที่มาซื้อปุ๋ยแบล็คแคทนะคะหนักกว่าเดิมแต่พอเป็นเดิมเนี่ยเขาลงทุนมากๆอยู่แล้วพอมาไปเป็นแบล็คแคทปุ๊บเนี่ยมันต้นทุนเขาลดหายไปอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะต้นทุนน้อยลงต้นดีขึ้นผลผลิตก็เยอะขึ้นนะคะวันนี้พี่ขลีน่ากำลังเดินทางกลับจาก
1: บ้านขอพระบาทไปทำบุญส่งตายาย
0: ไปทำบุญส่งตายายก็น่าจะเดินทางก็ฟังรายการด้วยจริงๆเนี่ยวันนั้นเราไปสวนพี่ขลีเราก็จะเห็นพี่ขลีเนี่ยพกวิทยุ
1: ครับ
0: อะไรนะเขาเรียกว่า
1: ซานชิสเตอร
0: ์อ่ะเอาเถอะ yes พกอยู่ในรถ
1: ครับ
0: เออ
1: แล้วรถกับพี่ตุ้ยเสียเหรออ่ะพี่เก๋คือเป็นคนที่ชอบฟังรายการวิทยุเวลาเดินทาง
0: อ่ะพี่เก๋บอกพี่ขลีทำงาน
1: รถอาจจะเสียใน
0: ไม่ใช้เงินนะเธอมีแอบใช้เงินของครอบครัวเรื่องเดียวเธอรู้ไหมพี่ขลี
1: ซื้อปุ๋ยเหรอ
0: ไม่ไอ้ปุ๋ยมันไม่ต้องการแอบ
1: เหรอ
0: แต่แอบใช้เงินอยู่เรื่องเดียวคือซัพพอร์ตลูกชายมีคนฟ้องวิเกียหมดเลย
1: ทำไมครับ
0: ภรรยาและลูกสาวฟ้องบอกว่าเนี่ยกับลูกชายแล้วแอบซัพพอร์ตใต้โต๊ะอยู่เรื่อยเลย
1: ก็ภรรยาดูแลลูกสาวไงพ่อก็ดูแลลูกชาย
0: ใช่นะก็แต่ว่านั่นคือแอบใช้เงินอย่างเดียวนอกนั้นก็จะแบบทำงานแต่เราเห็นแล้วว่าความอบอุ่นของครอบครัวหน้าที่การงานในภาคเกษตรของพี่ขลีไม่ขัดตกบกพร่องเลยนะ
1: ค
0: ะจริงๆที่พยายามพูดเนี่ยเกียร์ไม่ได้ต้องการเอาพี่ขลีมาข่มใครแต่เกียร์อยากให้เป็นพลังใจให้กับทุกคน
1: เป็นแบบอย่าง
0: เออเกียร์อยากให้มันเป็นแบบนั้น
1: พี่ทำสำเร็จแล้วไง
0: ใช่
1: เพราะพี่ทำเสร็จแล้วเราก็อยากให้หลายๆคนคือมันไม่ได้สำเร็จได้เพราะพี่ได้คนเดียว
0: ใช่
1: มันไม่ได้สำเร็จได้เฉพาะสวนสุพนุชคนเดียวไม่ได้สำเร็จได้เฉพาะพี่สายันคนเดียว
0: ค่ะ
1: แต่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถสำเร็จไปด้วยกันได้โดยเอามาบอกว่าเนี่ยเขาทำแบบนี
0: ้
1: เขาถึงสำเร็จคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกันอยู่ไม่เสียเวลาเสียเงิน
0: ใช่นะพอเมื่อวานก็น่าจะมีลูกค้าฟังท่านผู้ฟังอ่ะนะฟังกันอยู่ที่จังหวัดชุมพรแล้วก็อยากจะปลูกส้มโอนะอันนี้ก็ถามพี่ขลีหน่อยนะก็ถามว่าเขามีดินเป็นทรายอ่ะจะปลูกส้มโอได้ไหม
1: ต้องดินเหนียวไหมล่ะ
0: ทีนี้เกียร์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยส้มโอมันจะเหมาะกับสภาพดินเหนียว
1: อม
0: หน่อยๆเนาะแล้วก็เป็นดินนาเนี่ยไม่ใช่ดินภูเขาอ่ะมันก็จะเหมาะมากกว่าสำหรับตระกูลส้มอย
1: ่
0: างนี้ค่ะแล้วมันต้องมีความเป็นล้วนปนเหนียวอ่ะแต่ไม่ใช่ทรายไปเลยไหมเออ
1: ทรายเลยมันอาจจะไม่มันอาจจะต้องการน้ำอยู่กับเขานานๆหรือเปล่า
0: จริงๆพี่เกียร์พอไปทำส้มเนี่ยพี่ช้างพี่เกียร์รู้ว่าส้มก็เป็นพืชที่ต้องการน้ำเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ทุเรียนอย่างเดียวแต่เยอะเป็นช่วงอ่ะพี่ช้างมันไม่ได้บอกว่าตลอดมันก็เจอท่วมขังได้นานกว่าทุเรียนแต่มันต้องการน้ำระหว่างทางอ่ะเยอะเช่นกันนะพี่เกียร์นี่เตรียมน้ำไว้เยอะมาก
1: ครับ
0: เพราะที่ปรึกษาพี่เกียร์คือพี่ขลีพี่ขลีจะเป็นคนที่เจาะลึกเรื่องผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบล็คแคทตลอดโอ้โหพี่ช้างนี่ก็เติมพลังบ่อยมากเขาจะถามว่าไอ้แบล็คแคทชนิดน้ำมันเพื่ออะไรคุณเกียร
1: ์
0: ชนิดผงมันทำแบบไหนตัวยาชะลาแบบไหนพอเราอธิบายแล้วก็สิ่งที่เขาเห็นในสวนเขาก็เข้าใจแหละเข้าใจในปุ๋ยของเราพอเข้าใจปุ๊บจังหวะการใช้การจัดการในสวนสำคัญที่สุดเขาบอกว่าทำสวนนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ดินดีน้ำดีต้นพันธุ์ดีดูแลดีแล้วเนี่ยระบบการจัดการทั้งหมดมันต้องดีด้วยนะคะถ้าการจัดการไม่ดีขาดตกบกพร่องไม่ได้ใส่ใจระบบน้ำอย่างคืออันเนี้ยมันจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้การทำเกษตรของเราไม่ประสบผลสำเร็จค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะคะพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บทุกคนก็พอทำแล้วไม่สำเร็จทำแล้วไม่สำเร็จมันก็เกิดความท้อจริงๆภาคเกษตรเราเนี่ยมันเป็นอาชีพนึงที่ต้องให้ความอดทนสูงมากๆมันต้องเกิดการรอคอยจริงๆไม่สามารถเอาเมล็ดไปตั้งปุ๊บพรุ่งนี้เก็บกินได้เลยแม้กระทั่งถั่วงอกที่ง่ายที่สุดเรายังต้องใช้เวลาเป็น7วัน10วันก่อนจะได้กินเลยพี่ช้าง
1: ใช่
0: นะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าทุกอย่างมันจะทันตาเห็นตามที่เราต้องการมันเสกไม่ได้มันไม่เหมือนเอาไข่ไปถึงตอกแล้วเป็นไข่ดาวมาถึงทานได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ย คนที่มีอาชีพเกษตรเนี่ยมันผ่านการอดทนมัน

0: ผ่านการโดนทุบโดนหลอมด้วยอุปสรรคมากกว่าอาชีพอื่นนะพี่เกียร์มองนะเพราะเราต้องเหมือนแบบเอาหลังสู้ฟ้า
1: หน้าสู้ดิน
0: เอาจริงๆเราอยู่อย่างนี้จริงๆนะนอกจากคนที่เป็นนักธุรกิจจริงๆ จ้างคนอื่นแล้วก็ลงทุนด้วยเครื่องจักรเยอะๆนะมันก็ต้องผ่านการลงทุนแหละทุกอย่างผ่านการลงทุนลงแรงลงทุนลงเงินนะคะลงทุนเวลาเสียสละตัวเองมากๆคนที่จะทำเกษตรแล้วยังเสียสละตัวเองไม่ได้กับการที่ได้ไปอยู่กับต้นไม้เนี่ยพี่เกียร์มองว่าคุณต้องมีคนที่เสียสละแทนคุณที่ไว้ใจได้เชื่อมือได้นะคะบางคนเนี่ยจ้างคนอื่นไม่เคยเข้าไปดูยังไม่รู้เลยเป็นเจ้าของสวนที่ยังไม่เคยรู้เลยว่าใบเพสลัดคืออะไรมีเงินอย่างเดียวปล่อยแต่ถ้าวันนึงเนี่ยคุณลองเอาตัวเองเข้าไปในสวนดูนะคะคุณจะมีความรู้สึกรักธรรมชาติมากขึ้น
1: ครับ
0: เหมือนพี่เกียร์ก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นคนที่ปฏิเสธการเข้าสวนปฏิเสธการเดินทุ่งนาปฏิเสธทุกอย่างอยู่แล้วนะพ่อก็อึ้งทุกคนที่บ้านก็อึ้งว่าทำไมพี่เกียร์ถึงมาเดินเรื่องนี้แล้วเป็นการที่หลงรักไปเลยแล้วก็มีความสุขมากๆกับการได้ลงสวนหลายๆคนก็จะไม่มีความรู้สึกว่านี่เหรอเจ้าของแบรนด์นี่เหรอเจ้าของบริษัททำไมถึงมาเดินอยู่แบบนี้มันคือความสุขจริงๆนะคะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าการที่เราได้เดินลงสวนไปจริงๆเนี่ยเราได้อะไรเราได้การไปพัฒนาต่อ
1: ครับ
0: เราไปเจอหน้างานจริงๆว่าเขาเจอปัญหาอะไรพอเรารู้ว่าหน้างานเจอปัญหาอะไรเราก็จะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้มันตอบโจทย์กับปัญหาที่เขาเจอนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เกียร์อยากให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็มุมมองในการที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคุณอย่าไปคิดแค่จำนวนขวดแล้วราคาเท่าไหร่คุณต้องไปคิดว่าข้างในอ่ะเขาให้อะไรคุณแล้วเขาการันตีด้วยอะไรมันไม่มีกี่แบรนด์หรอกนะพี่ช้างที่จะมาการันตีว่าไม่ดีแล้วคืนเงินต่อให้แบรนด์ยักษ์ใหญ่ก็ไม่มีใครอยากคืนเงินคุณนะคะนะวันนี้เกียร์ก็ต้องคุยเนี่ยอย่างแม่ชิวทองก็ฟังรายการอยู่เพราะทุกครั้งเนี่ยคุณแม่เขาสั่งซื้อมาจากการที่ฟังรายการวิทยุได้รู้จักปุ๋ยแบล็คแคทอยู่ที่อำเภอโชคชัยไหมจ๊ะอำเภอโชคชัยอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคุณแม่ปลูกดาวเรืองนะคะเริ่มต้นเนี่ยเป็นพี่สาวของคุณแม่เป็นคนอยากได้ปุ๋ยแบล็คแคทไปใช้กับนาข้าวนะพอเอาไปแล้วปุ๊บก็เกิดการเชียร์ว่าเนี่ยฟังรายการอยู่ก็ลองไปใช้ดูสิกับดาวเรืองนะของคุณแม่ทิวทองเนี่ยดาวเรืองเนี่ยต้องฉีดพ่นยาทุก3วันพี่ช้างเคมีล้วนๆนะทุก3วันพี่ก็ต้องไปคอยปรับนะคุณแม่เริ่มใช้ตั้งแต่ลูกต้นมันเป็นต้นแล้วอะแล้วมันเกิดโรคแล้วอะพี่ช้างในระยะแรกเนี่ยเกียร์ก็ยังคุยกับทุกคนเหมือนเดิมว่าการที่เราจะไปช่วยให้ต้นมันดีขึ้นได้หยุดโรคได้เนี่ยความถี่ในการใช้มันหยุดมันไม่ได้รักษาที่เป็นสำหรับพวกเชื้อราที่เกิดขึ้นในดอกดาวเรืองที่มันเป็นยอดกุดมันเป็นแบบหงิกงองอแล้วเป็นไวรัสอะค่ะท่านผู้ฟังมันหยุดไม่ให้กระจายแต่มันไม่รักษาตัวนั้นแต่ยอดใหม่ที่ขึ้นมามันก็จะเป็นออกดอกออกผลได้แล้วคุณป้าเขาก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยมันเหมือนไม่แก้ปัญหาให้เขาไม่ได
1: ้
0: พี่เกียร์ก็บอกคุณป้าเลยว่าไม่เป็นไรถ้าป้าไม่ใช้ต่อเนี่ยเดี๋ยวเกียร์คืนเงินให้คุณป้าใช้ไปหมดหรือยังใช้ไปกี่ครั้งแล้วเราก็ถามอ่ะเนาะแกก็บอกว่าเกิน4ครั้งแหละนะฮะพอเกิน4ครั้งก็ไม่เป็นไรเอาที่สะดวกเลยวันนี้ถ้าคุณป้าไม่ไปต่อก็ส่งสินค้ามาคืนหนูนะหนูได้รับของแล้วเดี๋ยวส่งหมายเลขบัญชีมาด้วยหนูจะโอนเงินคืนนะฮะก็ทักอยู่แล้วคุณป้าก็บอกไปผ่าตัดตามายังไม่มีเวลาไปส่งของเลยแต่ไม่ได้บอกว่าสินค้าคุณไม่ดีนะคุณป้าก็ไลน์มาใหม่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะก็ดีอยู่ประมาณนึงระดับนึงขออนุญาตใช้ต่อแล้วกันก็ตอนนี้มันคงเป็นดอกแล้วนะคะก็ยินดีนะคะถ้าคุณป้าใช้สิ่งที่เกียร์อยากบอกก็คือต้นที่ไม่เป็นโรคอย่างน้อยดอกโบ้มันจะได้เยอะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่อยากให้ใช้ก็เพราะว่าเพื่อสุขภาพของคุณลุงกับคุณป้าที่ฉีดพ่นปุ๋ยยาเอง
1: อ๋อฉีดเองด้วย
0: ฉีดเองด้วยแล้วกับกลุ่มดอกไม้เราก็อยากจะให้ผู้บริโภคคือคนเราเวลาเจอดอกไม้เราก็อยากจะแบบหอมอ่ะ
1: ใช่
0: เราอยากหอมอยากดม
1: ดม
0: ใช่แล้วทีนี้เราแค่อยากส่งต่อไปอะไรที่ดี

0: นะขอแค่ผ่านการทำงานผ่านการดูแลนะเกียร์เป็นคนตรงนะคุณป้าไม่ต้องเสียใจแล้วก็ไม่ต้องเกียร์ก็ไม่เสียใจนะแล้วก็เป็นคนตรงแล้วก็ยินดีที่สุดถ้าใครทำแล้วไม่ได้ตอบโจทย์แต่ขอให้ตรงไปตรงมานะคะเกียร์ก็ตรงทุกท่านก็ตรงนะก็ถือว่าไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งเสียใจนะแต่ก็วันนี้คุณป้าบอกขอใช้ต่อนะเกียร์ยินดีมากๆเดี๋ยวมีโอกาสไปทางอีสานยังไงก็แล้วแต่เกียร์คงต้องแวะหานะถ้าเป็นช่วงจังหวะที่เราจะเตรียมการใหม่ว่าถ้าเกียร์จะขึ้นเขาค้อเกียร์จะต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้ผ่านโชคชัย4ไม่ใช่สิโชคชัยคําว่าโชคชัยโชคชัย4อยู่กรุงเทพฯเอาผ่านที่โชคชัยเพื่อที่จะไปเยี่ยมคุณป้าแล้วก็พี่สาวของคุณป้าเกียร์ชื่อจําชื่ออ้าวป้าหลงนะยายหลงยายหลงนะก็จะไปเยี่ยมนะจะเก็บเกี่ยวข้าวตอนไหนนะเกียร์ถ้าผ่านไปในช่วงจังหวะเนี้ยที่จะไปเกี่ยวข้าวที่เขาค้อค่ะจะผ่านไปแล้วก็จะไปแวะหานะคะแล้วเดี๋ยวจะได้ดูได้เห็นหน้างานแล้วเราจะช่วยแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้เดินหน้าในการทำเกษตรแบบปลอดเคมีได้สุขภาพลุงกับป้าก็ดีขึ้นแล้วผลผลิตมันจะต้องได้ดีขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวหลังไมค์กันนะคะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนสำหรับชั่วโมงแรกนะครับ
0: ค่ะ
1: ชื่อเพลงว่าหญิงชาวบ้านครับเพลงนี้คุณแพรชนานะครับร้องกับคุณต่ายอรไทย

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.เทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิจเพราะจอวินิจเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเตรียมโชว์ระบบหลักประกันสุขภาพทุนหน้าเครือข่ายอสมบนเวที IMF World Bank 2026นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilionภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพนิทรรศการ Thailand Pavilion มีกำหนดเปิดวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการเสนอเป็น3โซนหลักนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นคือเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและการประสานการดูแลประชาชนในพื้นที่สะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นเลขาประกันสังคมเผยเลือกตั้งบอร์ดคึกคักเร่งรับรองผลโดยเร็วนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ค่อนข้างมากและบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยคาดว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมจะเป็นผู้กำหนดทิศทางการบริหารงานและนโยบายของสำนักงานประกันสังคมทั้งด้านการลงทุนยุทธศาสตร์และสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนโดยคณะกรรมการจะมาจากตัวแทน3ฝ่ายได้แก่นายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลส่วนการติดตามผลคะแนนสำนักงานประกันสังคมจะรวบรวมข้อมูลจากแต่ละจังหวัดเข้าสู่ระบบแดชบอร์ดโดยคาดว่าจะเริ่มบันทึกข้อมูลหลังเวลา 16:00 นและพยายามเปิดเผยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการให้ประชาชนติดตามผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมได้ภายในเวลาประมาณ 18:00 นสำหรับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งยังไม่มีกฎหมายกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่วันเนื่องจากต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดฝ้าเพดานตึกพังถล่มในเกาหลีใต้บาดเจ็บเกือบ40คนเกิดเหตุฝ้าเพดานภายในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้พังถล่มเมื่อวันเสาร์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ38คนเหตุเกิดบริเวณชั้น2ของอาคารสูง4ชั้นโดยฝ้าเพดานที่พังยุบตัวลงมากระทบกลุ่มผู้สูงอายุ66คนเข้าร่วมงานกิจกรรมโปรโมทเครื่องครัวส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง38คนมีอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเนื่องจากส่วนของฝ้าเพดานที่พังถล่มลงมาทำจากวัสดุน้ำหนักเบาและยังมีช่องว่างจากเฟอร์นิเจอร์ใต้ซากปรักหักพังกั้นไว้ช่วยให้ผู้ประสบเหตุทยอยออกมาได้เอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจก็

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าว
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3 สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้

0: โปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
2: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.จันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดยดีเจช้าง
7: ใช้พลังงานท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network FM 104.5 MHz อสมท.นครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังนะฮะกลับเข้ามาครับในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะ 15:15 นครับ DJ ช้างและคุณเกียร์ Black Cat นะแป๊บหนึ่งครับ
1: เขาไม่เปิดไมค์ให้กับท่านผู้ฟัง
0: ยังคงอยู่จ้า
1: ค่ะยังคงอยู่กับท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะอีกประมาณ1ชั่วโมงเต็มนะคะไปสิ
0: คุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะฮะนี่สนใจเรื่องราวของปุ๋ย Black Cat นะครับหรือว่าจะเป็นยาเชื้อรา Black Cat 1ต้องการสอบถามเพิ่มเติมต้องการสั่งซื้อติดต่อตรงครับได้ที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับทักทายกันหน่อยครับหน้าไลฟ์สดตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับที่ส่งกันมานะไม่ว่าจะเป็นคุณปุ๋ย Black Cat หมูอ้วนนะสวนทุเรียนชัยยานะครับทักทายกันมา
1: น้องแตงค่ะ
0: ป้าพึ่งนะสวัสดีด้วยนะครับนะ
1: เด็กว่าเล่นูจนข้าวไม่ได้กินนูป้าพึ่งลุ้น
0: ดูอะไร
1: ลุ้นเทพบุตรไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่น้องเกียร์สวยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะทำให้สวยกว่านี้ท่านผู้ชมจะได้ไม่ผิดหวัง
0: อ๋อเมื่อคืนแกหาไลฟ์สดไม่เจอ
1: เออเหรอ
0: ใช
1: ่ถึงไง
0: นี่แกบอกลูกดีเจหัวป้าหาไม่เจอหาตั้งแต่ตีเจ็ดตีแปดก็ยังไม่เจอ
1: นอนตีสามหนูปลาหนึ่งแหละแต่นายเห็น
0: ห
1: นู
0: ก็ไม่ได้กิน
1: สวัสดีป้าขวัญด้วยจากร้านขวัญจรนะคะ
0: ขอบคุณมากครับเมื่อก่อนเทพบุตรก็ไปแวะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเกียร์จ่าย
1: จ้ะคุณสุพจน์ขาชื่อเจ๊เกียไม่ใช่เจ๊เกียวนะฮะ
0: เจ๊เกียวนี่ใคร
1: เจ๊เกียวนี่เป็นรถบัสค่ะ
0: อ๋อเจ๊เกียวเจ๊อะไรนะเจ๊เล้งเจ๊เกียวเจ๊เกียวจะเป็นรถบัสรถทัวร์อะไรอย่างงี
1: ้ลบวอลแวนออกนะฮะลบวอลแวนออกนะคะ
0: ส่วนคนนี้เจ๊สาวครับเจ๊สาวถั่วลิสงนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
1: ค่ะนะคุณประสิทธิ์ชนารบนะคะคุณสุพจน์นี
0: ่โลชั่นส่งไปแล้วนะเจ๊สาวส่งไปแล้วหลายวันแล้วด้วย
1: ขอโทษครับผมพิมพ์ผิด
0: ครับ
1: โอเคนั่นแต่ว่ารู้จักว่าเป็นเกียร์นะคะโอ้ยขอบพระคุณนะคะพิมคุณประสิทธิ์ชนะรบบอกว่าสวัสดีดีเจช้างสวัสดีครับพี่เกียร์
0: สวัสดีครับ
1: นะคะคือปุ๋ย Black Cat ของเราเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: เหมาะกับทุกพืชจริง
0: ๆใช
1: ่นะคะคุณสนใจคุณตัดสินใจสั่งซื้อไปได้เลยนะคะก็ยางพารานะจากไม่แค่จำชื่อไม่ได้จากสกลนครก็รายงานมาแล้
0: ว
1: นะคะว
0: ่า
1: ใช่รู้ดีค่ะสั่งต่อสั่งเพิ่
0: ม
1: น้ำออยางดีค่ะเปอร์เซ็นต์ดีนะคะต้นตายนึ่งออกหมดแล้วนะคะไว้มีโอกาสนะคะจะเข้าไปโทรสัมภาษณ์เพื่อให้หลายๆท่านนะคะที่ฟังรายการอยู่จะได้รับฟังแล้วปลูกยางพาราอยู่นั่งมีปัญหาเรื่องน้ำยางไม่ไหลน้ำยางไม่พอนะคะเปอร์เซ็นต์ไม่ดีน้ำหนักไม่ดีเนี่ยคุณแก้ปัญหาด้วยการฉีดพ่นด้วยปุ๋ย Black Cat ได้เลยนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราสัมภาษณ์น้องปาล์มพี่ช้างรู้ไหม
0: ครับน้องปาล์มที่อยู่ฉวาง
1: ใช่คุยไปต้องนานคุณฟังไหมในรถเมื่อวาน
0: สัมภาษณ์กัน2คน
1: ใช่
0: มีน้องปาล์มกับแฟนน้องปาล์มด้วย
1: ใช่สุดท้ายน้องปาล์มไม่รู้ว่าออกอากาศอยู่
0: อ่ะ
1: จริงๆคุณกลับไปย้อนดูเลยน้องปาล์มแบบคิดว่าเล่าพี่เก็บฟัง
0: เฉยๆ
1: ใช่พอพี่เกียร์บอกในบอกในบอก
0: แล้วไม่เดี๋ยวก็ไม่งงหรอว่าทำไมเราคุยกันไม่ได้ออกวิดีโอทำไมต้องให้ได้ทำตัว
1: ก็นั่นไงคุยไปเขาก็บอกว่านี่คือพี่เกียร์คุยแบบไหนอยู่อะไรประมาณเน
0: ี้
1: ยก็บอกว่าเนี่ยออกอสมทอ้าวจริงเหรอตกใจแกบอกว่าเหงื่อตกมาเลย
0: ดีที่เพิ่งไม่รู้ล่วงหน้าก็เล่าได้เต็มที
1: ่เล่าได้เต็มที่นะคะก็ถือว่าก็เป็นเรื่องดีสำหรับความจริงที่ออกไปสู่หูของทุกท่านนะได้ฟังแบบเขาลืมแต่พี่เกียร์ก็ขอโทษนะว่าเอ้ยคือเหมือนเป็นการไปเอาเขามาแต่เขาเต็มใจคุยกับเรานะเขาเข้าใจว่าคุยกับเกียร์เป็นการส่วนตัวเขาก็เลยใส่ใหญ่เลยใต้บ้างอะไรบ้างถามหน่อยแล้วพี่ช้างก็ยังไปแซวเลยว่าเอามาคุยทั้งสองคนเลย

0: ขาเข้าใจว่าเนี่ยนั่งคุยด้วยกันแต่ไม่ได้เป็นการออกอากาศวิทยุนะคะก็ทุกคนก็ได้รับแบบความเรียวกันไปจริงๆนะคะคือพี่เกียร์ไปถามไงว่าไหนลองบอกทุกคนดูสิคะว่าพี่เกียร์ไปเตรียมอะไรกับน้องปาล์มหรือเปล่าที่ให้มาพูดเนี่ยเอ้านี่พี่เกียร์พูดออกวิทยุเหร
1: อ
0: บอกใช่เอ้าเขาไม่รู้เราจะจบรายการอยู่แล้วพี่ช้างเมื่อวานอะน้องปาล์มเพิ่งรู
1: ้
0: ว่าออกรายการวิทยุค่ะ
1: ก็ดีนะเขาจะได้ไม่แบบไม่ตื่นเต้นใช่ไหมฮะก็ได้เล่าจากเนี้ยสิ่งที่เขาได้เอาไปใช้แล้วมันเกิดขึ้นกับส่วนของเขาจริงๆคือมันก็ออกมาจากเรื่องจริงทั้งหมดในนี้
0: ก็คือเมื่อวานเล่าไปก็ให้คำปรึกษาไปตอนที่เขาเกิดปัญหานะฮะต้นดีเกิดปัญหาก็ดูแลแบบไหนก็ให้คำปรึกษาผ่านอากาศไปนี่แหละออกอากาศไปก็ถือว่าคนอื่นได้ฟังด้วยถ้าเจออุปสรรคอยู่เจอปัญหาอยู่นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะโทรหาแล้วนะคะเจอีทขาเดี๋ยวจบรายการสักแป๊บหนึ่งเกียร์ก็จะโทรหาเจอีทนะคะล่ะคุณสุพจน์บอกว่าดีเจครับขอเพลงสุภาพบุรุษนักรักสักเพลงนะครับไม่ขอมานานแล้วฟังแต่ทางวิทยุครับ
1: ครับแล้วก็มีขอเพลงใจนักเลงมาด้วยนะครับจากร้านนวดนะครับหายไปหลายวันนะครับแต่ลูกค้าเยอะนะร้านนวดเรือนมะลิครับอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย
0: อ๋อค่ะนะก็ฟังเราอยู่ทั้ง9สถานี10คลื่นความถี่นี่แหละค่ะก็บรรยากาศตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงก็ส่งข่าวกันมาได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนแหละทั้งลมทั้งฝนนะทุกคนก็ดูแลสุขภาพนะคะดูแลสวนของตัวเองนะคะเราเนี่ยเป็นรายการที่เกี่ยวกับภาคเกษตรทุกชนิดพืชนะคุณปลูกอะไรอยู่คุณก็ใช้ปุ๋ย Black Cat เป็นตัวช่วยหลักๆในการที่จะทำให้ผลผลิตของคุณเนี่ยได้คุณภาพที่ดีเมื่อเราทำผลผลิตมีคุณภาพเราก็จะได้ในเรื่องของราคานะคะถึงแม้ว่าราคาจะตกต่ำแต่น้ำหนักเราได้นะคะเมื่อมวลรวมแล้วพอถั่วเฉลี่ยเนี่ยยังไงเราก็ไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะกับยาเชื้อรา Black Cat 1อย่างเมื่อวานเนี่ยน้องปาล์มเขาบอกอย่างนี
1: ้
0: เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเนี่ยจะเป็นผื่นภูมิแพ้ขึ้นผิวหนังผิวหน้าก็ต้องไปหาหมอเวลาไปหาหมอหมอก็ถามว่าเอ้ยทำสวนทุเรียนเหรอก็เหมือนประมาณว่าหมอเนี่ยเจอเคสนี้ประจำหรือเปล่าก็มาถึงถามว่าอ๋ออยู่ตรงนี้ทำสวนทุเรียนไหมเขาก็เลยสั่งการไว้ว่าต่อไปเวลาฉีดยาทุเรียนเนี่ยคุณห้ามเข้าสวนนะภายใน3วันหลังจากฉีดไป3วันคุณห้ามเข้าสวนเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้าแล้วเขาไม่เข้าสวนเนี่ยสวนจะเป็นยังไงอะไรงี้นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันค่ะท่านผู้ฟังเขาก็บอกว่าหน้าเขาดีขึ้น
1: ไอ้ที่แพ้เคมี
0: ก็ใช่ไงแพ้เคมีก็ผิวหน้าเขาดีขึ้นนะคะมีบ้างยังเหลือเล็กน้อยแล้วของคงรักษาของเดิมอยู่อย่างนี้ค่ะและสิ่งสำคัญสุดเขาก็บอกว่าแปลกจังเลยตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันที่สวนเขาไม่มีเพลียนี่แหละพอมันกลายเป็นว่าฉีดพ่นไปมันก็ไม่เจอสารเคมีไงมันก็เลยทำให้ผื่นแพ้ภูมิแพ้ผิวหนังที่เขาเกิดอยู่ประจำเนี่ยมันจางและก็ห่างหายไม่ต้องหาหมอนะแบบบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราตั้งใจอยู่แล้วพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะคือบริษัทหรือเกียร์เองเนี่ยค่ะตั้งใจให้มันเกิดผลลัพธ์กับการใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อราและ Cat 1คือผลลัพธ์ที่ได้คือต้นสมบูรณ์ผลผลิตดีและทุกคนปลอดภัยนะคะปลอดเคมีและก็ต้านทานหนอนแมลงในตัวถือว่าทั้งหมดที่คุณตัดสินใจใช้แล้วใช้อย่างต่อเนื่องทุกรอบอย่างสม่ำเสมอมันตอบโจทย์ได้น้องปาล์มไม่ใช่เป็นแปลงแรกที่บอกเราว่าใช้ Black Cat กับ Black Cat 1แล้วหนอนเพลี้ยแมลงน้อยลง
1: ครับ
0: นะคะพี่เกียรติพูดได้เลยว่าน้องปาล์มไม่ใช่คนแรกที่ใช้แล้วผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัวนะคะน้องปาล์มไม่ได้ใช้เป็นแปลงแรกที่ฟื้นฟูทุเรียนโทรมๆผลผลิตต่ำให้กลับมาเป็นต้นสวยได้ผลผลิตที่มากขึ้น
1: ครับ
0: นะคะหลายๆคนนะคะเราไม่ได้ไปติดตามโดยตรงเพราะบางคนไม่ว่างไม่สามารถอย่างพี่กรีไปออกอากาศให้เราเลยพี่กรีจะไม่ว่างอย่างเดียวแค่คุณเกียร์ไปสวนและต้อนรับนี่ก็ถือว่ามากจริงๆที่จะรบกวนเพราะพี่กรีเขาจะยุ่งพี่ช้างเราก็เกรงใจแต่เราก็ไปหาโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวเขาทุกรอบ
1: พี่ขี่จะเลี้ยงหมาแล้วจะเลี้ยงหมาไว้ในสวนหลายตัว
0: ไม่กลัวพืชไม่กลัวพืชที่ล้างเราร้อนรัวแล้วเลยพี่ช้างคือเราไปถึงเอาอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่หน้าปากทางเข้าบ้านแล้วนะ
1: ครับ
0: อยู่แปลงนี้แล้วนะอะไรเงี้ยคือไปหักคอทุกรอบถ้าบอกก่อนเขาหนีเราก็จะไปหักคอเขาทุก

0: รอบแล้วก็น้องสนก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าบอกก่อนก็ได้กินข้าวมันทะเลนะก็ไม่เป็นไรกินขนมจีนได้กินแกงอะไรนะกินแกงส้มกับปลาเค็มได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้าวมันทะเลเพราะว่าเราอยากได้ภาพและบรรยากาศในสวนเพื่อไปติดตามนะคะว่าใช้ไปแล้วเป็นยังไงดีไหมอะไรเงี้ยจริงๆวันนั้นเนี่ยมีตั้งใจจะไปเยี่ยมแปลงของคุณหมอจรุงด้วย
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาเราไม่ทันเพราะว่าเรามาทำอะไรให้พี่ช้างนะอ๋อไปงานออกปากรำวงบ้านพี่ช้างพี่เกียร์ก็เลยไม่ทันที่จะไปแปลงหมอจรุงนะก็เลยย้ายไปก่อน
1: ครับ
0: สวัสดีน้องป้อมด้วยนะจากอำเภอท่าศาลานะคะคไม่ทราบบรรยากาศที่สวนตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างดอกมาแบบไหนแล้วนะไอ้ต้นที่ฟื้นฟูต้นเป็นยังไงบ้างนะส่งข่าวกันด้วยนะคะ
1: ครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับหลังจากที่น้ำท่วมขังกันไปเรียบร้อยแล้วนะก็อย่าลืมแล้วกันนะส่วนที่โสมๆกันอยู่นะครับเรื่องราวของยาเชื้อรา Black Cat 1นะครับป้องกันยับยั้งรักษาเชื้อราทุกชนิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็เอาไปใช้คู่กับปุ๋ย Black Cat ได้เลยนะในการที่จะฟื้นต้นวันนี้นะครับยาเชื้อรา Black Cat 1ยังคงมีโปรโมชั่นนะครับให้สำหรับลูกค้ากันอยู่นะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีโปรโมชั่นของปุ๋ย Black Cat ไปแล้วแล้วก็บอกกับคุณผู้ฟังกันไว้ว่าไม่มีแล้วนะกับโปรโมชั่นซื้อ2แถม1นะคร
0: ับ
1: ในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะซึ่งรอบนั้นคือซื้อปุ๋ย Black Cat 2ชุดก็แถมฟรีไปเลย1ชุดนะครับคราวนี้ก็เป็นคิวของท่านที่หลงรักแล้วก็ใช้กันมาในส่วนของยาเชื้อรา Black Cat 1บ้างนะบอกว่าอุ๊ยทำไมไม่ให้ยาเชื้อรา Black Cat 1ด้วยหรอ2แถม1เนี่ยเพราะว่าปกติต้องใช้คู่กันอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็ไม่ใจจืดใจดำครับ
0: คือยาเชื้อราเนี่ยที่เหตุผลทำโปรโมชั่นนี้ด้วยความเห็นใจพี่น้องภาคตะวันออกที่ผ่านวิกฤตน้ำท่วมจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้ได้เป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูต้นแบบเร่งด่วนนะอยู่ที่ท่านเนี่ยตัดสินใจหรือไม่แล้วก็โปรนี้เรารากยาวให้เขาไปเกือบเดือนเลยพี่ช้างนะคะจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้หมดแล้วหมดเลยแล้วก็ไม่เรียกแล้วนะก็คิดว่าจะไม่ทำแล้วทั้งเยื่อดาเชื้อราแล้วก็ปุ๋ยไม่ทำอยู่แล้วนะโปรรอบที่แล้วนั่นคือครั้งสุดท้ายของปีนี้แน่นอนนะคะส่วนยาเชื้อราก็จะรอบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเช่นกันนะคะก็ไปกันยาวๆเหมือนเดิมนะคะก็ไปว่ากันใหม่ปีหน้าว่าจะเป็นยังไงช่วงเวลาไหนอันนี้กำหนดให้ไม่ได้นะคะ อยู่ที่ว่ามันกำหนดไม่ได้จริงๆเนาะ
1: ครับ
0: เพราะทุกครั้งที่ทำมาก็ไม่ได้มีแผนล่วงหน้าพี่เกียร์ไม่มีแผนล่วงหน้าพอเห็นว่าทุกคนเห็นสภาพน้ำท่วมขังต้นตายพี่เกียร์ก็อยากช่วยก็เอาโปรนี้แล้วกันน้องๆก็รู้วันนั้นแล้วก็ทำเลยนะทำเลยก็อยู่ที่ว่าตัดสินใจทุกคนก็สามารถตัดสินใจได้ไม่ใช่เฉพาะลูกค้าที่จันทบุรีระยองหรือชุมพรตราด
1: ครับ
0: นะหรือปราจีนเท่านั้น
1: ทุกพื้นที่
0: ทุกพื้นที่ตอนนี้เป็นโปรที่ปล่อยให้ถ้าเกิดว่าก็เป็นโชคดีของพี่น้องภาคใต้หรือว่าจังหวัดอื่นไป
1: ซื้อเตรียมไว้เพราะเดี๋ยวบ้านเรา
0: เตรียมไว้เลยนะคะแล้วก็ขอให้ได้ฉีดพ่นนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็เตรียมการเอาไว้เราเอาภัยรอบเนี้ยเป็นการเตือนประสบการณ์ของตัวเองนะคะว่าเราต้องเตรียมตัวแบบไหนถ้าจันทบุรีโดนขนาดเนี้ย
1: ครับ
0: มาบ้านเราจะเป็นแบบไหน
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องเตรียมใจเน
1: า
0: ะ
1: ครับสวัสดีคุณน้ำด้วยนะครับนี่คุณน้ำมาละคุณน้ำจากชัยยา
0: เจ๊น้ำจากชัยยาค่ะ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: เขาส่งภาพมาแล้วเจ๊น้ำอ่ะ
1: ว่า
0: โอ้ยอดเต็มใบสวยแล้วพี่เกียร์ขาหลังจากตัดเก็บผลผลิตไปนะมาสะพรึงเลย
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็แปลงที่เคียนซาไม่แน่ใจว่าเราจะทำดอกกันช่วงไหนนะรายงานผลด้วยก็ทักทายทุกแปลงเลยค่ะไม่ว่าจะแปลงเฮียวิโรจน์ที่จังหวัดยะลาอำเภอเบตงนะคะแปลงของคุณห่องคุณห่องว่องวานิชห่องรักชาติก็อยู่ที่สวนดอกไม้อันนี้ก็เคยไปเยี่ยมชมสวนเขานะคะนึกไม่ออกอ่ะเยอะมากๆแล้วก็ตอนนี้ทางศรีสะเกษเองก็อยู่ติดกับสวนคุณไรยุทธศาสตร์อะค่ะที่เคยมาฟังในรายการเราเนี่ยค่ะตอนนี้ระแวกนั้นแบล็คแคททั้งหมดแหละเริ่มกระจายพื้นที่แบล็คแคททั้งหมดส่วนคนที่ทำในเรื่องของหญ้านะคะไร่ไกลยวงนะก็ยังคงใช้ต่อเนื่องปีนี้น่าจะเป็นปีที่4สำหรับไร่ไกลยวงนะคะก็คือปลูกหญ้ากินนี่สีม่วงอย่างเดียวพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ไว้สำหรับเนี่ยแหละเลี้ยงสัตว์นี่แหละแล้วเขาก็เริ่มต้นจากการตอนนี้เนี่ยก็คือเอาโคมาเลี้ยงเองก็หญ้านี้ก็ ถือว่าไม่พอเนี่ยขยายพื้นที่น้องโอโน่บอกว่าต้องขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น

0: ราะว่ายังต้องขายให้กับคนอื่นด้วยนะใครที่ปลูกหญ้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นหญ้าหวายข้อสำหรับวัวชนบ้านเราเนาะเออของสจเป็นไงบ้างล่ะ
1: พอสเดี๋ยวต้องติดตามก่อนว่าฉีดพ่นไปแล้ว 2-3 รอบแล้วว่าเป็นไงบ้าง
0: ฝากรายงานผลด้วยนะคะท่านนะคะอบชาก็เห็นท่านมารับท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเอาไว้พอวันเกิดคุณให้ของขวัญวันเกิดเป็นปุ๋ยแบ็คแคทเหรอ
1: ใครอ่ะไม่ท่านเคยสั่งซื้อไงเมื่อก่อน
0: อ
1: ันนั้นเป็นภาพเก่า
0: ๆทุเรียนต้นเดียวอ่ะนะ
1: ตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วไม่ได้อยู่ที่
0: นี่อบชาเขาไม่ได้มาทานข้าวกับคุณเหรอ
1: ไม่ได้เจออันนั้นเป็นภาพเก่าๆ
0: เราพี่แกยังบอกน้องเลยว่าโอ้นี่คุณช้างก็เก่งนะตื่นแต่เช้าเลยไปรับท่านผู้ว่าเปล่าแล้วเป็นภาพอด
1: ี
0: โอ้ดิฉันก็เอ๊ะทำไมถึงไม่เจ
1: อ
0: ไม่เจอที่ตังเกีย
1: ครับ
0: เออ
1: นับดีชอบกินอยู
0: ่ท่านชอบ
1: ถ้าไปกินเองนะก็จะไป
0: ถ้
1: าเกิดเลี้ยงคนอื่นก็จะไปกินขนมจีนถูกไห
0: มเดี๋ยวคุณชอบพูดแบบนี้พี่ช้างฮะ
1: อะไร
0: คุณชอบพูดแบบนี้ดิฉันก็เสียใจนะมีคนถามเกียอย่างนี้พี่ช้าง
1: ไม่ใช่อันนี้ผมหมายถึงคนเลี้ยงไงไม่ใช่หมายถึงร้านไม่เกี่ยวกับร้าน
0: เออเหรอมีคนชอบถามพี่เกียร์อย่างนี
1: ้
0: พอเห็นหน้าพี่เกียร์ปุ๊บเอาทำปุ๋ยมาทำไมแพงจนเหมือนจะจับไม่ถึงทำติ่มซำมาทำไมถึงแพงเขารู้สึกแค่ว่าแพงคุณจำน้องที่เป็นเซลล์ขายอาคารได้ไหม
1: ครับ
0: เขาพูดถึงตังเกียร์แบบไหนเขาพูดแบบเป็นที่ที่หรูสำหรับคนมีเงินเท่านั้นคุณจะกินข้างทางยังไงคุณก็ต้องมีเงินไหมคะถึงจะกินได้แต่กำลังบอกว่าเกียร์เนี่ยเมื่อวานก็เจอพี่เล็กซึ่งเป็นอดีตเขาเรียกอะไรพศหรอไหม
1: พี่เล็กไหน
0: พี่เล็กเมื่อวานที่ไปรับท่านด็อกเตอร์ที่ใส่เสื้อสีขาว
1: พี่เล็กเป็นอส
0: อออสท่านก็ไปพูดเลยเมื่อวานก็เจอกันในงานนี่แหละเขาก็บอกว่าตังเกียร์นี่มันแปลกเนาะเป็นคนที่แบบทำของคุณภาพทุกอย่างเลยของเขาถ้าไม่ดีเขาไม่ทำออกมาเลยนะแบบเหมือนเชียร์เหมือนชม
1: ก็ชมนะชม
0: ชมใช่
1: ฟังเหมือนชมแต่บอกว่าสิ่งที่เราทำนั้นแปลก
0: เออคืออ่ะเขาก็พูดกับแฟนเขาแล้วพูดกับคนที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าเนี่ยน้องเกียร์เนี่ยเป็นคนที่เวลาเขาทำอะไรเขามีความตั้งใจแล้วก็ทุ่มสุดตัวนะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าไม่ดีไม่เอาออกมาสู่ตลาดแน่นอนไปไหนมาเนี่ยเขาพูดถึงแบล็คแคทเยอะมากแล้วพูดในทางที่ดีหมดเลยพี่เล็กพูดอย่างนี้พูดในถึงทางที่ดีหมดเลยก็เกิดการชื่นชมคือเขาเนี่ยเป็นลูกค้าตังเกียร์อยู่แล้วเขาเคยไปทานข้าวในช่วงจังหวะที่พ่อพี่เกียร์มา
1: ครับ
0: แล้วพอเขาเห็นพ่อปุ๊บอะค่ะเขาหลงรักอะเขาชื่นชมเขามีความรู้สึกว่าเป็นคนสูงอายุที่มีคุณภาพดูแลตัวเองดีแต่งคือพ่อเกียร์นี่นะเวลาแต่งตัวนี่คือต้องเหน็บในนะภาษาใต้
1: ใส่เสื้อไว้ใน
0: รัดเข็มขัดแล้วก็ใส่หมวกแบบคนสมัยรัชกาลที่5นะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วพี่เล็กเห็นปุ๊บพี่เล็กก็บอกว่าโอ๊ยแบบดูดีแล้วก็รักแล้วก็ชอบพอได้คุยด้วยก็มีความรู้สึกว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีทัศนคติดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดการหลงรักพ่อแล้วมารักลูก คือเมื่อก่อนรักในอาหารที่ลูกทำแต่พอรู้จักพ่อก็หลงรักในลูกว่าทำไมลูกเขาถึงแบบเดินแบบนี้เพราะมีต้นแบบแบบนั้นนั่นคือพี่เล็กเขาพูดถึงพี่เกียร์แบบนั้นนะคะก็ขอบพระคุณนะคะท่านพี่เล็กด้วยนะคะที่เมตตานะแล้วก็ชื่นชมทุกอย่างที่เราตั้งใจทำเกียร์ตั้งใจทำผลงานออกมาให้ทุกคนได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์จากการที่ซื้อของเราไปแหละคุณไปกินอาหารของเกียร์คุณก็ได้รู้ว่ามันกุ้งก็กุ้งเต็มปากเต็มคำปูก็เป็นปูเต็มปากเต็มคำไม่ต้องทำแบบแซงว่าผสมนั่นผสมนี้ให้คุณได้รับของที่ไม่มีประโยชน์นะคะส่วนเป็นปุ๋ยเราก็ตั้งใจทำที่อัดอาหารลงไปเต็มที่ที่พืชต้องการในแต่ระยะแต่ขอแค่คุณฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองนะสำหรับปุ๋ยแบคแคทไม่ได้ยากเลยนะง่ายๆนะขอแค่ฉีดพ่นตามระยะเวลาที่เรากำหนดทุก 7-10 วันครั้งทุกชนิดพืชนะคะมันก็จะได้ประโยชน์เองกับท่านนะคะเป็นทำให้ต้นเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะต้นสวยสมบูรณ์นะคะแล้วก็การติดดอกออกผลเนี่ยไม่ต้องห่วงเมื่อไหร่ที่เราเตรียมต้นของเราอิ่มนะคะเตรียมต้นให้เราสมบูรณ์เนี่ยเขาจะติดดอกออกผลมาอย่างมีคุณภาพด้วยนะคะ
1: ครับผมนะครับติดต่อมานะครับวันนี้ใครที่จะซื้อปุ๋ยแบ็คแคทรวมไปถึงยาราแบ็คแคทวันนะกับโปรโมชั่นในส่วนของยาราแบ็คแคทวันซื้อ2แถม1นะครับจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับโทรมาที่เบอร์โทรนะครับ0 63ครับ459
0: ค่ะ

0: 0639 นะครับ
1: ค่ะ063
0: 459
1: 6939
0: นะครับนี่โทรมาได้เลย
1: ขอบคุณผู้ช่วยหมีจากอำเภอนาสารด้วยนะคะใช้กันอย่างต่อเนื่องยาวๆนะคะเดี๋ยวทางทีมนี้เราก็ประมาณเดือนธันวาใช่ไหมคะที่เราจะต้องขึ้นไปชมไปแนะนำการทำดอกกันต่อสำหรับ

0: ช้ปุ๋ยแบคแคทอยู่แล้วก็อย่าลืมส่งข่าวมานะคะเบอร์0634596939เนี่ยแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วเราจะได้พูดคุยกันนะขอบคุณน้องแบงค์นะขอบคุณคุณกัญญารัตน์นะซึ่งแต่ละแปลงเนี่ยพี่เกียรติจะโทรตามว่าเอ๊ะเจอน้ำท่วมไหมเจอวิกฤตไหมปัญหาเป็นยังไงบ้างเราจะร่วมกันแก้เราจะร่วมกันช่วยนะคะช่วยกันให้มันได้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นดังนั้นใช้กันแล้วเนี่ยวางใจนะคะว่าเราดูแลแต่ขอให้ท่านเนี่ยส่งข่าวเราเท่านั้นเองเพราะว่าเรานึกไม่ออกทุกรายนะคะเรานึกลูกค้าไม่ครบทุกรายแน่นอนนะคะแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยที่มีเบอร์เกียร์อยู่แล้วเนี่ยโทรมาได้เลยนะส่งข่าวมาได้เลยนะคะที่ย้ำเบอร์อีกทีนึงแล้วกันนะคะ0634596939คุณปลูกพืชอะไรคุณจะลงแบบไหนคุณใช้แบล็คแคทได้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์เลยนะคะก็เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการก็โทรมาถามเรื่องของการปลูกแตงกวานะจะแช่เมล็ดพันธุ์ยังไงสำหรับแตงกวาใครที่ปลูกแตงกวานะคะเกียร์ขออนุญาตหรือว่าจะทำข้าวโพดแตงกวาที่ต้องแช่เมล็ดนะพริกข้าวโพดมะเขือแตงกวาอะไรอีกที่ต้องแช่เมล็ดกาแฟนาข้าวข้าวนะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะดูปริมาณน้ำที่เราแช่ถ้าเกียร์ตั้งอยู่ที่1ลิตรนะสมมติว่าเราจะไปแช่น้ำ1ลิตรกับตัวเมล็ดแตงกวาแตงโมข้าวโพดถั่วอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: คุณก็เอาน้ำเปล่า1ลิตรให้ใส่ตัวปุ๋ยแบคแคทนะคะ10ซีซีโอ้ไม่ใช่สิ1ลิตรเอง1ลิตรก็ใช้ไปแค่2ซีซีค่ะแล้วก็ชนิดผงที่ละลายน้ำแล้วก็2ซีซีแล้วก็ตัวยาเชื้อราก็2ซีซีค่ะแช่ไปเลย1คืนนะคะแล้วคุณก็เอามาให้มันเสด็จน้ำก็ทำมาวิธีกรรมวิธีเดิมก็คือห่อผ้าแล้วก็ให้มันอบร้อนอยู่นิดนึงเพื่อให้มันแตกปักจาบแต่สิ่งที่จะไปช่วยก็คือ1เมล็ดพันธุ์ของเราจะสมบูรณ์ตั้งแต่เป็นเมล็ดพันธุ์แรกเลยนะคะแล้วเวลาเอาไปปลูกเราก็จะได้ต้นกล้าที่สวยสมบูรณ์มันพร้อมที่จะติดดอกออกผลให้เราอย่างดีนะคะหลังจากที่เราไปปลูกแล้วมันขึ้นน่ะมันขึ้นมาเป็นใบแท้สัก2ชั้นเราก็เริ่มฉีดพ่นตั้งแต่ครั้งนั้นเลยใบแท้ขึ้นมา2ชั้นก็ฉีดพ่นไปเลยค่ะทุก7ถึง10วันครั้งแต่เมื่อไหร่ที่พลิกหรือแตงของเราเริ่มจะติดดอกเริ่มจะออกผลการฉีดพ่นเราก็จะฉีดทุก5วันครั้งค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะฉีดทุก5วันครั้งฉีดไปเลยจนตัดเก็บหมดแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่จะไปช่วยหนึ่งไม่ให้เกิดราน้ำค้างในตระกูลเนี่ยไม่ว่าจะบวบมะละแตงค้างอะไรเงี้ยมันจะไม่มีราน้ำค้างในคณะกลุ่มคณะจะไม่มีราน้ำค้างค่ะนะคะเป็นการหยุดและยับยั้งเกิดเชื้อราแล้วก็ไวรัสอย่างแน่นอนในกลุ่มพริกแต่ต้องทำมาตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่าวันนี้เอาไปใช้ตอนที่มันเกิดเหตุแล้วถ้ามันเกิดเหตุแล้วเรามีหน้าที่ไปยับยั้งมันไม่ให้กระจายต่อแต่เราไม่ได้รักษาไอ้ที่เป็นให้หายนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: แต่มันหยุดการกระจายอย่างเหมือนที่ของคุณแม่ทิวทองที่พี่เกียร์บอกว่าต้นกล้าดาวเรืองอะค่ะมันเป็นไวรัสแล้วพี่เกียร์ช่วยได้แค่หยุดไม่ให้มันกระจายนะแต่ไปรักษาต้นนั้นไม่ได้แต่ไอ้ยอดใหม่ที่ออกมามันจะดีก็เหมือนที่มันสำปะหลังอะค่ะมันจะไม่กระจายโรคแล้วมันยังทำให้เราได้หัวมันมันยังทำให้แม่ทิวทองได้ดอกนะแต่ยังไงเกียร์ก็จะติดตามนะคะก็ขอบพระคุณแล้วก็ยินดีมากๆคือประสงค์เกียร์อย่างเดียวคือพี่เกียร์อยากให้ทุกคนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเพราะทุกชนิดพืชที่เขาใช้แล้วเขาต้องได้ผลผลิตมากขึ้นจริงๆถ้าไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยเรายินดีเลยคืนเงินให้นะคะนั่นคือสิ่งที่อยากจะรับผิดชอบกับทุกคนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทแต่ขอให้ใช้ตามคำแนะนำ
1: และต่อเนื่องด้วยครับ15นาฬิกา39นาทีขอพักด้วยเพลงนี้สัก1เพลงแนะนำกันมาจากสุราษฎร์ธานีครับเมืองคนดีหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะชื่อเพลงว่าใจนักเลงขอเวอร์ชั่น AI ร้องซะด้วยต้นฉบับพงษ์พัชร์วชิรบรรจงครับ

0: บทเพลงที่จบไปนะครับชื่อเพลงว่าใจนักเลงนะครับต้นฉบับนี้เป็นพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเวอร์ชัน AI นะจัดให้ตามคำขอครับที่แนะนำกันมาน้องเบสณัฐพลนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีพี่สมยศด้วยนะครับทักทายกันมาทางไลฟ์สดนะครับส่วนท่านที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุนะต้องการแนะนำบทเพลงกันก็0754192225ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย2ถึง4โมงครับทางสถานีวิทยุอสมทที่คุณกำลังติดตามและรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับส่วนใครสนใจปุ๋ย Black Cat สนใจยาเชื้อรา Black Cat 1โดยเฉพาะยาเชื้อรา Black Cat 1ไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสนี้เหมือนกันนะครับโปรโมชั่นซื้อ2แถม1นะปกติ1ขวด1ลิตรนะราคาอยู่ที
1: ่ 1,540 บาท
0: นะฮะวันนี้นะคุณซื้อ2เราแถม1เท่ากับว่าคุณเนี่ยนะครับจ่ายเงินเพียงแค่ 3,080
2: 3,080 บาท
0: ใช่คุณจ่ายแค่ 3,080 บาทนั้นคุณได้ไป3ลิตร3ขวดเลย
2: เออก็ตกเฉลี่ยแค่ 1,000 กว่าต่อขวดก็ประหยัดเงินไปเยอะมากแต่ก็โปรโมชั่นนี้มันมีกำหนดระยะเวลานะคุณฟัง
0: 1,026 บาท
2: 1,026 บาท
0: ต่อขวด
2: ซึ่งอันเนี้ยเรามีกำหนดระยะเวลาแค่ภายในวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นแล้วก็อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบพอหมดโปรปุ๊บก็โทรมาถามว่าเอาเห็นใจหน่อยได้ไหมคือมันเกิดอาการแบบเนี้ยทุกครั้งเลยพี่ช้าง
0: ครับ
2: คือเห็นใจชาวบ้านหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคือในช่วงที่เขามีเนี่ยก็ต้องจัดไปนะคะพอถึงเวลาเนี่ยเวลาเราทำโปรเนี่ยเราไม่ใช่นึกทำแล้วเราไม่ต้องแจ้งอะไรไม่ต้องรายงานอะไรนะพี่ช้างเนาะในความเป็นบริษัทเนี่ยเราก็ยังคงต้องแจ้งรายได้รายจ่ายรายอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการชี้แจงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาส่งโปรให้แล้วใช้อยู่แล้วถูกใจอยู่แล้วหรืออยากจะลองเปิดใจในช่วงราคาที่มันถูกลงก็ลองตัดสิน

0: ใจได้นะแล้วรับประกันว่าไม่ผิดหวังต่อให้คุณซื้อโปรหรือไม่คุณซื้อโปรคุณจะซื้อตอนโปรหรือไม่โปรก็รับผิดชอบค่ะ
1: ครับ
0: คุณเกียร์ยังรับผิดชอบแล้วก็รับตรงๆผงผางด้วยนะรับผ่านอากาศด้วยนะไม่ใช่รับแบบแอบรับแอบแบบไม่แอบของคุณเกียร์นี่ไม่มีแอบนะคะถ้านี้คือรับผิดชอบก็รับผิดชอบผ่านอย่างนี้เลยจะดีไม่ดีก็ผ่านทางอสมทมาได้เลยนะคะ คุณเกียร์พร้อมรับกับสิ่งที่ตัวเองทำไปอยู่แล้วนะคะเพราะเราตั้งใจดีมากๆนะคะเป็นการที่เจตนาที่อยากจะให้ทุกคนประสบผลสำเร็จไปด้วยกันนะคะเกียร์ขายเกียร์ก็ต้องมีกำไรเป็นเรื่องปกติของคนค้าขายเกียร์เชื่อว่าไม่มีบริษัทไหนไม่มีธุรกิจร้านค้าไหนในโลกนี้ทำการค้าแล้วไม่เอากำไร
1: ขนาดมูลนิธิก็ยัง
0: เอากำไรจริงจริง
1: แต่นอกจากนี้แล้วนะจะบอกคุณผู้ฟังนะครับว่านอกจากการรับผิดชอบนะครับหลังจากที่คุณเอาไปใช้แล้วถ้าเกิดเราไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลงนะในช่วงของโปรโมชั่นนะก็ให้มั่นใจว่าคุณภาพนะฮะก็
0: เหมือนเดิม
1: นะครับคุณภาพเหมือนเดิมไม่แปรเปลี่ยนนะครับแล้วก็การเอาไปเก็บรักษาไว้ก็5 ปีเป็นของใหม่ไม่ได้เป็นของลดร้าน
0: ไม่ได้เอาของไม่ได้เอาของอะไรที่ไม่ดีมาให้
1: บางคนไปบางห้างนี่เขาลดจริงๆนะ
0: ของใกล้หมดอายุ
1: แต่ของหนึ่งชีวิตชำรุดเล็กน้อย อะไรเงี้ยแต่เราไม่ทันสังเกตอะไรเงี้ย
0: เขาเรียกสินค้าป้ายเหลืองอย่างคนที่เขาขายของออนไลน์มาจากเป็นของนำเข้าจากอเมริกาอย่างเงี้ย มันจะมีห้างหนึ่งเลยอ
1: ่
0: ะเขาชื่อวอลมาร์ทมันจะเป็นห้างที่แผนกหนึ่งคือขายของป้ายเหลืองป้ายเหลืองคือของมีตำหนิอย่างเช่นคุณจะไปซื้อแว่นเลแบนถ้าเราซื้อแบบนี้คันเป็นหมื่นเป็น 8-9,000 ใช่ไหมถ้าเป็นเลแบนที่ป้ายเหลืองมามันจะเหลือประมาณสัก 1,000-2,000 มันอาจจะมีรอยขีดข่วนอยู่บ้างไม่มีกล่องบ้างนั่นก็เรียกสินค้าป้ายเหลืองนะหรือว่าคุณไปซื้อของในห้างเนี่ยอย่างห้างใหญ่ๆที่คุณได้ยินชื่อกันอยู่เนี่ยถ้าไปช่วงประมาณ 18:00 น. 18:30 น.มันก็จะเป็นการลดราคาให้คุณอย่างเช่นพวกของสด
1: อาหาร
0: นะเป็นเบเกอรี่อย่างเงี้ยเขาจะลดราคาติดป้ายเหลืองก่อน
1: ผลไม
0: ้ที่เขาผลไม้ตัดแต่ง
1: ใช่ใช่
0: เขาก็จะมาลดราคาซึ่งมันจะมีช่วงเวลาอีกสมมติว่าลดไป1 ชั่วโมงลดมา 50%
1: ครับ
0: แต่พออีกชั่วโมงนึงลด
1: ใกล้ปิดแล้ว
0: ห้างใกล้ปิดแล้วเขาก็จะเพิ่มเป็นป้ายเหลือง2 ชั้นขึ้นไปมันก็จะลดลงไปอีกเป็น 70%
1: ครับ
0: มันยังดีกว่าการที่เขาต้องทิ้งเพราะมันจะมีอายุที่ต้องทิ้งเอาไปใช้งานต่อไม่ได้นี่คือระบบของห้าง
1: ก็เหมือนมีคนสงสัยครับว่าทำไมกล้วยในร้านสะดวกซื
0: ้
1: อลูกนึงอ่ะเป็น10 บาท
0: เขาคิดราคา
1: เขาเผื่อทิ้งไง
0: เผื่อทิ้งไปแล้วนะเพราะว่าของพวกนี้มันเขาเรียกว่ายอดทิ้งมันจะมีมีมูลค่าความเสียหาย
1: ใช
0: ่มันจะมีมูลอย่างผลไม้สดเนี่ยอย่างเหมือนแม่ค้าซื้อทุเรียนเรานี่แหละค่ะไม่ต้องอะไรอื่นที่นอกเหนือจากเราเขาซื้อทุเรียนมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถเก็บได้ยาวนานทีนี้เนี่ยเขาจะคำนวณเลยว่าระยะเวลาที่ตัดคุณมา 70-80-90% เนี่ยมันจะมีเวลาที่จะไปมีอายุอยู่บนเชลขายของได้กี่วัน
1: ครับ
0: หรือว่าขนส่งไปปลายทางได้กี่วันและปลายทางขายได้กี่วันนะคะอย่างเช่นถ้าส่งไปจีนเนี่ยเขาไม่กังวลมากเพราะจีนจะกินเนื้อปลาคือเละเนี่ยจีนจะชอบแต่ถ้าส่งไปที่อื่นที่เขากินเนื้อหามเนี่ยไม่ได้เลยเขาก็จะรู้ว่าไอ้รุ่นนี้ที่ตัดมาไปเส้นทางไหนไปอยู่จุดไหนไปตรงไหนลูกค้าผู้บริโภคเขาเป็นแบบไหน
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยสมมติถ้าเขาซื้อเรา10 บาทเนี่ยเขาคำนวณไว้แหละจริงๆมูลค่าของมันจะ20 บาท
1: ครับ
0: แต่เขาก็ต้องมาเผื่อยอดที่เขาจะต้องเสียแม่ค้าไม่ขาดทุนแน่นอนจะเป็นช่วงจังหวะเวลาไหนคำว่าขาดทุนคือคนเราอะทำธุรกิจมันจะมีขึ้นมีลงเอาไม่ทันก็ขาดทุนอย่างบ้านพี่เกียร์เคยซื้อยางแผ่น
1: ครับ
0: เคยซื้อยางแผ่นเคยซื้อขี้ยางอย่างเงี้ยพี่เคยซื้อน้ำยางขี้ยางเนี่ยมันเป็นเหมือนการเล่นหุ้นพอวันนี้เราซื้อหน้ากระดาษเราซื้อเลยว่าราคามันประกาศมาสมมติว่า80 บาทประกาศมา80 บาทปุ๊บฉันก็ซื้อเลย80เราคาดการณ์ว่าเดี๋ยวโรงงานจะต้องเปิดมา85 บาท
1: แล้วค่อยขาย
0: ใช่พี่แกขายก่อนแล้วราคานี่เดี๋ยวจะลงแล้ววันนี้มันขาย85รับซื้อ85ปุ๊บพี่แกโทรขายโรงงานเลยว่าของฉันขายไป100 ตันนะพี่แกก็ต้องซื้อเข้า
1: ครับ
0: ซื้อเข้าให้ครบเพื่อได้ขายราคา85แต่ถ้าวันหนึ่งราคามันดีดไปที่90 บาทพี่ช้าง
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ให้ราคาเรานะแต่เราซื้อหน้าร้านน่ะเกิน85แล้วแสดงว่าเราขาดทุนวันหนึ่งบางทีคนทำยางแพ้เป็น10 ล้านก็
1: ม
0: ีนั่นคือการขาย ดังนั้นเวลาถ้าเราเนี่ยอยู่ในผู้ผลิตเนี่ยแล้วเราเข้าใจว่าคนที่เป็น

0: พ่อค้าคนกลางเนี่ยค่ะเขาต้องรับผิดชอบแต่ถามเขาจะรวยไม่รวยค่ะเพราะเขาต้องเก่งราคาให้ถูกเขาก็ใช้เทคนิคใช้วิชาในการเก่งราคาในแต่ละช่วงด้วยเอามังคุดไป10บาทเนี่ยไปขาย15เขาได้5บาทแต่5บาทนั้นคุณอย่าลืมมาซื้อมา100ตันเนี่ยเขาอาจจะไปเจอมังคุดเสียซะ20ตันก็ได้ถูกไหมพี่ช้างแทนก็จะได้5บาทก็อาจจะเหลือบาท50อันนี้แหละมันเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่แกอยากให้ผู้ผลิตอย่างเราคือเป็นคนที่ผลิตของเป็นเกษตรกรต้นทางเนี่ยเราทำของคุณภาพตั้งแต่แรกมันก็จะได้ไม่อึดอัดในราคาที่เขาจะให้เราเราก็พอใจเพราะผลงานเนี่ยหนึ่งมันซื้อง่ายแหละซื้อง่ายมันก็ขายคล่องอ่ะเข้าใจไหมคะแต่ไม่ใช่นี่โอ้โหหน้างานซื้อยากชิปเป๋งแล้วก็ชาวสวนก็หายขอหน่อยได้ไหมขอหน่อยได้ไหมต้นทุนมันแพงจริงๆเขาก็ไม่รู้จะแบกเรายังไงเพราะเขารู้ว่าของเรามันไปต่อไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยขอให้เราคิดแบบให้รอบคอบคิดให้รอบด้านของเราทำดีนะราคามันขึ้นลงได้บ้างแต่ถ้าสินค้าเราขึ้น AB มากอะค่ะเงินในกระเป๋าเราก็ไม่ตกแต่แค่เราอาจจะขาดทุนกำไรแทนที่เราจะตั้งเป้า108อย่างเงี้ยเราได้มา100แต่คนอื่นได้80บาทหรือ40บาทเนี่ยเราก็ยังเป็นกำไรเมื่อเทียบเคียงกับคนอื่นนะคะดังนั้นให้เราเข้าใจกระบวนการค้าขายทั้งหมดแล้วเรามาตั้งต้นเตรียมตัวเองให้ดีเพื่อให้ผลผลิตเราดีมีคุณภาพแล้วเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเกี่ยงมานั่งทะเลาะเวลาขายของนะคะขายกันซื้อขายตามเนื้อผ้าเกียร์มองว่าเป็นอะไรที่ยุติธรรมกันที่สุดแล้วนะคะพี่สุพจน์บอกอย่าลืมเพลงของผมนะครับคุณดีเจ
1: เดี๋ยวเปิดให้ฟังปิดท้ายนะครับสำหรับเพลงบุญ
0: คุณพี่อุดรขันเอียดไม่ทราบเป็นยังไงบ้างผลผลิตดีขึ้นไหมรู้สึกของคุณพี่อุดรขันเอียดจะเป็นปาล์มน้ำมันนะคะรายงานผลกันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงแล้วนะคะ
1: ครับช่วงนี้ก็ยังคงส่งกำลังใจเนาะเพราะว่ามีหลายจังหวัดนะครับที่ยังคงมีเรื่องราวของน้ำท่วมเนาะราชบุรีนี่ก็ท่วมนะครับในขณะที่กรุงเทพเองก็แห้งแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะไปปัญหาที่ตามมาหลังน้ำท่วมคือ
0: ล้างทำความสะอาด
1: เค
0: ล
1: ียร์ขยะใช่
0: ขยะขี้ฝุ่นนะตอนนี้บ้านลุงกิ่งบ้านพี่ชายพี่เกียร์ค่ะ
1: ครับ
0: พื้นเลอะหมดทั้งบ้านทั้งหลัง
1: แล้วพอน้ำท่วมนี่ขยะที่มันแบบใหญ่ๆพี่เกียร์
0: เตียงตู้
1: โซฟาโดนน้ำท่วมพันก็ไม่รู้จะทิ้งไหน
0: ฟูกที่นอนนะคะเตียงโซฟาตู้เสื้อผ้าที่มันพอง
1: ครับ
0: ไปทั้งบ้านเลยอ่ะแล้วพี่ชายพี่จะบอกว่าไม่ปูแล้วกระเบื้องขัดมันเลยทีเดียวเลยไม่เอาแล้วเห็นรถเต็มบ้านเลยตอนนี้รถเลยนะรถมาลงปูนซีเมนต์อ่ะ
1: ครับ
0: ช่างมาขัดมันเต็มที่เลยเรียบร้อยมันจำเป็นอ่ะมันอยู่ไม่ได้พี่ช้าง
1: จริงๆแบบเมื่อก่อนก็แค่นั้นอ่ะ
0: ก็ใช่
1: ใช่ไหมบ้านสมัยก่อนก็ขัดมัน
0: เกียร์ไปทางสปป.ลาวอ่ะพี่แกก็ชอบนะสมัยก่อนเห็นไหมเราไม่มีเงินจะลาดปูนใช่ไหมไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: ข
1: ั
0: ดม
1: ัน
0: เขาเป็นพื้นแบบพื้นเหนียวแห้งๆอ่ะแล้วก็กวาดจนแบบเตียนโล่งอ่ะพี่ช้างเคยเห็นไหมเวลเหมือนเป็นลาดปูนเลยอ่ะแต่แค่เราเดินแล้วมันมีคิดดินติดเท้าเขาอยู่แบบนั้นนะพี่เกียวมันก็เหมือนบ้านเราเมื่อ40-50ปีที
1: ่
0: แล้ว
1: ใช่ใช
0: ่มันก็ดีนะ
1: ไม่ดี
0: ไม่ดี
1: ไม่ดีไฟเท้าเปียกขึ้นบ้านแม่ตีญี่ปุ่น
0: นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นยาเชื้อรายังไงก็รีบจัดนะคะไม่ต้องรอให้เกิดโรค
1: ครับเอาไปป้องกันไว้ก่อน
0: ใช่ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาย
1: ังไงก็ป้องกันดีกว่ารักษาดีกว่าแก
0: ้ถูกต้องนะต้นทุนเราจะลดน้อยลงด้วยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เป็นของดีมีคุณภาพปลอดภัยต่อชีวิตเราปลอดภัยต่อชีวิตต้นไม้และปลอดภัยต่อคุณภาพของดินเราด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนะประเทศไทยเรานี่เป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุม IMF นะฮะนี่เขามากัน120กว่าประเทศ
0: เขามาทวงหนี้เรา
1: เขามาประชุมเขามาประชุมกันนะครับ
0: กำลังเดือดร้อนอีกเดี๋ยวถ้าเขามาทวงหนี้ประเทศไทยเนี่ยเราประชากรที่ส่งภาษีอยู่เต็มขั้นเนี่ยแบบโอ้ลำบากอีก
1: ครับ
0: ค่ะไปต่อค่ะในคุณพูด
1: เวลาหมดแค่นั้นแหละว่าตอนนี้เขาก็มีแบบชาวต่างชาติไง IMF ธนาคารโลกเนี่ยเขามาประชุมที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับ
0: ไว้ต้อนรับต่างชาติที่เข้ามาประชุมในประเทศไทยด้วยก็จะได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่พวกนี้มันน่าจะซื้อเยอะ
0: นะ
1: มันรวยไหม
0: รวย
1: แต่คนอื่นกู้เงินอ่ะมันต้องรวยสิ
0: รวยสิ ไม่ไอที่มากันหลายประเทศ
1: เป็น
0: ลูกหนี
1: ้เป็นลูกหนี้มาลูกหนี้เอามาโน่นเอานี่มาให้
0: ลูกหนี้ทั้งหมดแต่ก็ขอให้มันเป็นโอกาสที่เราจะได้ค้าขายกันต่อแล้วกันระหว่างข้ามประเทศเนาะเราก็ลุ้นมากเลยทางพาณิชย์เอ่ยทางคลังเอ่ยทางอะไรอีกนะจะได้ให้มันเกิดประโยชน์
1: ใช่ใ

0: ให้กับประชาชนจริงๆเนาะก็ฝากไว้ด้วย
1: ครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์ที่หน้าครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1วันนี้ดีเจช้างคุณเกียร์ Black Cat ต้องลาไปก่อนนะส่งท้ายด้วยเพลงนี้นะครับบุรุษนักรักครับที่แนะนำกันเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์ที่หน้าบ่าย 2-4 โมงกับปุ๋ย Black Cat ยาเชื้อรา Black Cat 1วันนี้ลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราช
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิจกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิจเพราะจอวินิจเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิจกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือIMF ทำกิจกรรมสังคมก่อนการประชุม AM 2026ที่จะเริ่มต้นพรุ่งนี้นายเอกนิตินิติ

0: ทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมให้การต้อนรับนางคริสตาเลนากอเกียวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และเจ้าหน้าที่ IMF กว่า150คนณชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำเขตจตุจักรกทมเพจการประชุม AM 2026ระบุได้ว่าคณะ IMF ได้ร่วมทำสมุดจากกระดาษใช้แล้วเพื่อส่งต่อกับเด็กและเยาวชนและจัดถุงยังชีพกับมูลนิธิ SOS เพื่อมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนพร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำที่ปรับปรุงจากอาคารเดิมอายุกว่า30ปีและมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในชุมชนทั้งนี้เพจ AM 2026ระบุประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกโดยเบื้องหลังการประชุมระดับโลกคือการเตรียมความพร้อมหลายภาคส่วนทั้งการประสานความร่วมมือการจัดเตรียมสถานที่และบริการต่างๆตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพผ่านสื่อโฆษณากว่า 4,000 จอเพื่อร่วมส่งต่อข่าวสารและสร้างการรับรู้ถึงการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569นอกจากความพร้อมในทุกด้านแล้วประเทศไทยยังเตรียมพร้อมรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์แบบไทยพร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของไทยสู่เวทีนานาชาติกรวีชี้วันอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากไป3วันน่าจะพอนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยได้หารือกำหนดวันกันแล้วและว่าหลังพรรคฝ่ายค้านยื่นยติจากนี้คงต้องรอให้ทางสภาตรวจสอบยติของฝ่ายค้านจากนั้นประธานสภาคงนัดหารือวิป3ฝ่ายคุยทั้งช่วงเวลาการประชุมกำหนดกรอบเวลาว่าแต่ละฝ่ายจะใช้เวลาแค่ไหนและกำหนดวันลงมติพอเห็นกรอบการอภิปรายว่าจะเป็นแต่ละฝ่ายจะได้ไปทำข้อมูลอภิปรายได้อย่างเต็มที่โดยคาดว่าสัปดาห์หน้าตอนนี้หากไม่ใช่สุดสัปดาห์ท้ายของเดือนตุลาคมคงเป็นสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนและเท่าที่ดูจากยติที่กว้างเช่นนี้รัฐบาลคงใช้เวลาในการเตรียมตัวไม่มากคงพร้อมสำหรับการอภิปรายการที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันมากไปหรือไม่นายกรวีกล่าวว่าส่วนตัวคิดว่ามากเกินไปมองว่า3วันน่าจะเพียงพอแล้วเพราะประเด็นที่ยื่นซ้ำซ้อนกันเสียส่วนใหญ่อย่างเรื่องหัวเลือกสว.ก็พูดกันจนช้ำแล้วคงหาประเด็นใหม่ยากแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ประธานสภาจะควบคุมการประชุมกูเตเรสประนามเหตุโจมตีสนามบินในกรุงริยาดอันติเนโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนเจ็บกว่า300คนกูเตเรสแถลงผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและจะต้องยุติลงทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมท.จันทบุรี 95.25

0: ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: หมุนเวียนนะครับผ่านไปด้วยความรวดเร็วนะครับนะฮะใครอยากจะฟังเพลงสตริงเพลงไหนจะหลังไมค์หรือจะหลังมือน้องแป้งยินดีรับใช้นะครับ02-248-1366นะครับกดมาได้เลยคุยกันนะครับคือใคร

นรีกระจ่างคาตมาสในนะครับในนามวงโคโก้แจ๊สนะครับก่อนนั้นได้ฟังเพลงที่เป็นเสียงร้องของหนุ่มเสกเสกสรรใจเจริญนะครับรักเป็นดั่งต้นไม้นะครับนะฮะวันนี้ใน Facebook Fanpage ก็คึกคักนะครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับนะฮะอยากฟังเพลงไหนเพลงสตริงที่คุณฟังอยากจะพูดคุยหน้าไมค์กันนะครับรับสายเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับฟังกันได้เลยนะครับพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับในช่วงเวลาที่เราจะฝ่าวิกฤตนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำไปด้วยกันนะครับ022481366 022481366กดมาได้เลยสตริงย้อนยุคครับอยากฟังเพลงไหน

0: กิดเป็นผู้ชายนะครับในเวอร์ชั่นของ Grand X นะครับเสียงร้องของพี่ไก่สุธีแสงเสรีรีชนนะครับพี่อุ้ยรวิวันจินดานะครับคือผู้หญิงนะครับนะฮะมานะไมค์คุยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณจอย
1: ครับผม
0: คุณจอยอยู่แถวไหน
1: อยู่ที่ศาลครับ
0: ทำอะไรอยู่ล่ะทำไมต้องคุยกันในโอ่งล่ะ
1: ใช้หูฟัง
0: โอ้ใช้ small talk อยู่เนาะทำอะไรอยู่แถวสุทธิสารจ๊ะ
1: ขับแท็กซี่ครับ
0: โอ้ได้เยอะยัง
1: ก็พันกว่าบาทแล้วครับ
0: โอ้เอาเงินฝังตุ่มแน่เลยมาแบ่งกันบ้างสิ
1: พอจะเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะได้โอนไปให้
0: เอาแสนกีบ
1: ไม่มีเป็นกีบครับมีเป็นดอลลาร์ครับ
0: โอ้ดอลลาร์เลยเหรอเอายิ่งเอาดอลลาร์ยิ่งเอา
1: หาเงินบาทได้ก่อนครับ
0: โอ้ยช่วงนี้นะฮะยากจริงๆนะฮะวันนี้วิ่งตั้งแต่กี่โมงครับพี่จ่อย
1: ผมวิ่ง9โมงครับ9โมงเช้า
0: โอ้ยแล้วพักทานอะไรบ้างหรือยังครับ
1: ก็ทานแล้วครับทาน2มื้อแล้วครับ
0: ทานอะไรบ้างวันนี้
1: แล้วก็บ่าย2ก็อีกมื้อนึงครับ
0: โอ้วันนี้ทานจงทานเจอะไรกับเขาเปล่าหรือไม่สะดวก
1: ไม่สะดวกครับต้องใช
0: ้ไม่สะดวกเพราะต้องใช้แรงงานข้าวเหนียวต้องมาละล่ะเนาะไก่ปิ้งไก่ย่างเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
1: นี่ไอรักษาตอนของวงพุทธี่ครับ
0: โอ้โหเพลงมันเพิ่งออกเมื่อวานนี้เองนี่พี่จอย
1: มันยุคผมยุคสมัยเด็กๆผมเป็นเด็กอยู่ครับ
0: แล้วมันจะได้เหรอ
1: น่าจะได้นะคร
0: ับ แล้วพี่ร้องได้ไหมเพลงนี้ร้องได้ไหม
1: โอ้เสียงมันไม่พอครับร้องไปเดี๋ยวชาวบ้านก็จะว่าเอาครับ
0: มีผู้โดยสารในรถไหมตอนนี
1: ้ไม่มีครับไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: คร
0: ับ ไ
1: ม่มีคร
0: ับ แต่ไม่สะดวกร้องใช่ไหมล่ะ
1: ครับผมเสียงไม่ดีครับ
0: ให้พี่ภูร้องดีกว่าให้พี่ภูร้องดีกว่านะครับขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆนะครับช่วยกันนะดูแลกันในภาวะแบบนี้เนาะฝนตกฟ้าร้องยังไงก็ต้องวิ่งเนาะ
1: ครับครับ
0: นะครับน้ำท่วมด้วย
1: ครับ
0: เช่นเดียวกันขอบคุณครับสวัสดีครับพี่แท็กซี่คนดีมารายงานตัวกันเรียบร้อยแล้วไม่สะดวกทานเจในช่วงเวลานี้เพราะว่าต้องใช้แรงเยอะใครอยากจะหน้าใบแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจกันก็พูดคุยกันได้นะ02-248-1366ชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับฟังเพลงสตริงเพลงฮิตเพลงไหน

พลงนี้เนี่ยหลายคนคุ้นนะครับสมัยเป็น X Japan ใช่ไหมครับแล้ววงทูเขามาทำให้เป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับนะฮะเธอไม่เคยตายนะครับนะฮะแล้วก็มีหลายๆท่านเนี่ยทักมาแล้วในเม้นใน Facebook Fanpage ที่ RTM FM 95นะครับนะฮะมีหลายๆท่านเลยขอบพระคุณนะครับที่ดูแลกันนะครับยังมีเวลาอยากจะหน้าไมค์ก็กดมา02-248-1366นะครับ

ชั่วโมงนี้เนี่ยต้องขออนุญาตเคลียร์เพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นไจแอนท์ครับเจ้าชายเจ้าหญิงนะไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วนะครับนะป่านนี้ก็บางคนก็ผมเห็นในสื่อออนไลน์ก็ยังเป็นนักร้องอยู่เนาะบางคนก็หายไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับนะฮะวงนี้นี่เงียบไปเลยนะครับ New School นะครับฟ้าจ๋าฟ้านะครับมี SMS ที่ส่งมาทาง4689400ด้วยนะครับเคลียร์กันซะหน่อยส่วนใครอยากจะหน้าไมค์มาปิดท้ายสำหรับวันนี้ก็กดมาได้เลย

0: ็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: แรงทุกทาง

0: จาะ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life Update
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
9: เพิ่มแป๊บเดียวนี่ฟังเพลงเรื่อยๆชดใช้หนี้สินกันพอสมควรแล้วแหละแต่ยังติดค้างอยู่เรื่อยๆเลยมาหน้าใหม่คุยกันสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
9: เรียนสายคุณอะไรครับ
10: ผมชื่อป้อมครับ
9: คุณป้อมอยู่ภูเก็ตเลยเหรอครับอยู่อำเภออะไรครับ
10: ใช่ครับจากภูเก็ตอำเภอเมืองครับพี
9: ่แรงตายได้มาครับ
10: แรงได้ครับ
9: โอ้แล้วทานเจไหมครับ
10: แรงได้แต่นี่ครับเพิ่งทานเจเพิ่งเสร็จครับ
9: หรอ
10: ครับ
9: ทานหมี่ฮกเกี้ยนหรือทานอะไรครับ
10: ตอนนี้เป็นกับข้าวครับ
9: กับข้าว
10: น่าจะอีกสักมื้อนึงเป็นมื้อดึกมั้งครับ
9: หรอหมี่ต้นโพยังน่าโดนอยู่ไหมอ่ะ
10: มีต้นโพจะไปพูดก็น่าโดนนะครับเพราะว่าเราจะไปพูดอะไรไม่ได้มากไม่ได้แต่พูดตรงๆก็ต้องโปรโมทให้เขาอ่ะนะแต่ถ้าเอาจริงๆก็มันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลานะ
9: ครับนะฮะ
10: มันจะไม่ออริจินอลหรอครับ
9: กินเจไปนี้ที่ภูเก็ตคึกคักไหมอ่ะครับ
10: เริ่มจะคึกคักแล้วครับ
9: เริ่มจะคึกคักวันสองวันที่ผ่านมานะครับก็มีสารเดินส่งเดือน10ด้วยเนาะ
10: ถูกต้องครับ
9: เห็นนักท่องเที่ยวหัวดำหรือหัวฝรั่งหรือหัวอะไรมั้งไหมครับหรือหัวไทย
10: มีบ้างครับสัก 10% นะในเมืองนะครับ10% ครับ
9: ครับนะฮะ
10: แล้วก็เห็นคุณแซมก็มานะครับคุณแซมยุ้ยนันก็มา
9: พี่แซมนะครับนะฮะแล้วก็เป็นประเพณีถือศีลกินเจเนาะถ้าดังๆก็ภูเก็ตแหละนะฮะแต่ก็มีหลายจังหวัดกรุงเทพก็มีนะครับ
10: นะกรุงเทพคึกคักไหมครับ
9: ก็ผมไปเมื่อเช้าก็คือคักนะร้านเจคนต่อแถวกันทานเยอะแยะเลย
10: คร
9: ับ แล้วก็
10: มองในแง่บวกครับ
9: อืม
10: ก็เศรษฐกิจดี
9: เน
10: า
9: ะ
10: ในแง่บวกนั้นก็ช่วยกันหลายได
9: ้หลังจากที่เหตุการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพเนี่ยมันสูญเสียมันอะไรเยอะเลยนะครับภูเก็ตเป็นยังไงบ้างครับฝนลงบ้างไหมครับ
10: ครึ้มครับวันนี้ครึ้มแล้วก็มันก็จะมีตกจุด
9: ครับ
10: ช่วงบ่ายสามเนี่ยผมออกไปข้างนอกผมได้ว่า6 โมงครับ
9: อืม
10: เนี่ยเราที่มันครึ้ม
9: เนี่ยวันนี้กรุงเทพร้อนมากเลยครับ
10: โอ้ไม่น่าเชื่อ
9: แต่ก็ไม่แน่ใจว่ากลางคืนจะตกหรือเปล่าเนาะก็ต้องดูข่าวดีๆเนาะนะครับ
10: พี่น้องทุกคนครับ
9: นะครับเอาใจช่วยนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับ
10: ก็มาจากภูเก็ตก็ต้องฟังเพลงไปเป็นชาวเกาะ
9: เกาะไหนที่มันน่าโดนที่สุดเนี่ยอันซีนมากๆ
10: ในประเทศไทยหรือที่ไหนฮะ
9: เอ้าที่ภูเก็ตสิแล้วก็ localization หรือจะเป็นที่ไหนหรือจะเป็นพังงา
10: ผมว่าพังงาก็โอภูเก็ตก็โอครับผมว่าก็โอแหละให้แบบช่วงผ่านมรสุมไปได้ให้เป็นไฮซีซันนะไปหมดนะฮะไปหมดเกาะพระทองครับ
9: เกาะพระทองผมก็ชอบเกาะพระทองผมก็ชอบ
10: ได้เป็นอะไรนะเขาเรียกต้นไผ่ที่เป็นต้นสีทองทองกันนะครับ
9: อืมต้นไม้สีทองมันสวยอ่ะมันน่าแบบ
10: ใช่ใช่
9: อยู่ใจนะครับแต่ก็ไม่ได้ไป
10: ขึ้นเรือที่เกาะคอ

0: ขานะครับอันนี้คือวิธีที่ไปที่ง่ายที่สุด
1: อืมนะ
0: คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: เดี๋ยวจองตั๋วไปเลย
0: เกาะเขาเนี่ยเป็นเมืองเก่าของตะกั่วป่านะฮะ
1: ครับตะกั่วป่าก็เป็นผมเห็นบ้านเรือนเขาชิโนโปรตุเกสเหมือนคล้ายๆภูเก็ตเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแต่เด
1: ิ
0: มแต่เดิมเกาะเขาก็โดนสึนามิราบคาบก็ย้ายเมืองไปตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วจะมีซากเมืองเก่าอยู่ครับ
1: นะครับมันน่าไปโดนอีกทีนึงเนาะไม่เหมือนว่าหมายถึงว่าผมควรจะมีโอกาสได้
0: ไป
1: ไปอีกสักรอบนึงเมื่อเช้าเมื่อบ่ายสิก่อนบ่ายคนพังงาแฟนคลับผมยังโทรมาหาอยู่เลยวิดีโอคอลคุยกันว่าเมื่อไหร่จะมาเที่ยวพังงาแต่ครับ
0: พังงาโอมากเลยครับ
1: เขาก็ไปมงวัดอะไรเที่ยววัดกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเดี๋ยวรอให้กันสงบนิดนึงนะครับ
0: คร
1: ับ นะฮะเอาใจช่วยทุกท่านเลยนะครับให้ผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกันด้วยดีเน
0: า
1: ะ
0: ครับให้ผ่านไปได้ด้วยดีขอบคุณมากๆเลย
1: นะครับวันนี้เดี๋ยวเล่นให้พี่ปันศักดิ์รังสิพรามนกุลนะครับไปเป็นชาวเกาะกับชาวภูเก็ตกันดีกว่ามีความสุขมากๆนะครับดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับเช่นกันครับสวัสดีครับ

อ่ะตามมาเลยใครจะเป็นชาวเกาะตามตัวโอ้โหค่าเครื่องบินเห็นก็บอกว่าก็จะแบบราคาสูงนิดนึงนะต้องจองล่วงหน้ากันนะครับนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้พักร้อนเลยนะครับเผลอแป๊บเดียวนี่จะปรีหนึ่งแล้วนะครับนะฮะตุลาจะผ่านพ้นไปแล้วพฤศจิกาธันวาอีกนะครับอ่ะสู้กันต่อไปนะครับนะครับเพลงไหนที่ขอกันไว้แล้วยังไม่ได้ฟังขออนุญาตแปะไว้ก่อนติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วก็อยู่กับน้องลูกตาลกับอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับพรุ่งนี้ผมดูแลปกตินะ 7:30 ถึง 10:00 นนะครับมีความสุขมันมากมากติดตามสถานการณ์ข่าวสารกันได้นะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเตือนเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัด29อำเภอช่วง 11-13 ตุลาคมสั่งทศติดตามฝนสะสมใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนทันทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยง15จังหวัด29อำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 11-13 ตุลาคมนี้โดยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินนางสาวลลิดากล่าวว่าพื้นที่เฝ้าระวังแบ่งเป็น3ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดตากอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชร

0: อำเภอคลองลานภาคกลาง2จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยภาคใต้10จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดกระบี่อำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคูระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปอและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลควนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาอำเภอบันนังสตาและทานโตนอกจากนี้ระบบเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้ายังประเมินพบพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดภาคใต้กรมทรัพยากรธรณีจึงประสานเครือข่ายเฝ้าระวังธรณีภัยพิบัติให้ติดตามและตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งเร่งช่วยเหลือพระสงฆ์ถูกน้ำป่าพัดลอยคอติดต้นไม้เบื้องต้นช่วยได้7รูปเหลือ1รูปจัญญาแก้วนุ้ยรายงานค่ะ
1: นางสาวธิจิรคำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เร่งด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปากท่อมีกระแสน้ำรุนแรงจนเกิดเหตุระทึกขวัญเมื่อกระแสน้ำได้พัดพารถยนต์ของคณะสงฆ์และแม่ชีตกลงไปในลำห้วยบริเวณซอยวัดป่ามหาอุดมพรตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อทำให้พระสงฆ์ต้องลอยคอพยายามไปเกาะต้นไม้เพื่อเอาชีวิตรอดทันทีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากรายงานเบื้องต้นทราบว่าคณะสงฆ์ที่มากับรถยนต์คันดังกล่าวมีทั้งหมด8รูปล่าสุดช่วยเหลือมาได้แล้ว7รูปส่วนอีก1รูปยังคงเกาะอยู่กับต้นไม้ท่ามกลางกระแสน้ำที่รุนแรงเจ้าหน้าที่พยายามเร่งนำเรือเข้าไปช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถขณะที่การทำงานยากลำบากเนื่องจากต้องฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวและรุนแรงมากขณะที่แม่ชีที่เดินทางมาด้วยการได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วทางนี้ผู้ราชการจังหวัดได้สั่งทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือพระสงฆ์ที่เหลืออีก1รูปให้ได้ปลอดภัยเร็วๆพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอด24ชั่วโมงจัญญาแก้วนุ้ยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดราชบุรีค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบอ่ะ

งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ

0: จอดหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อ

0: วิทย์สตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรีย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
6: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
7: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
8: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
9: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ตอนเย็นๆนะคะตอนเราเข้าสู่เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษค่ะกับดีเจลูกตาลชุนทิชานะคะแล้วก็ศิลปินแห่งชาติค่ะพ่อชายเมืองสิงห์นะคะวันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับ3งานเพลงเพราะๆที่มีรากนะคะเขาเรียกว่ามีรากของเพลงเนี่ยมาจากนิราศเนี่ยคุณผู้ฟังนะนิราศคืออะไรนะคะอันนี้เราเล่าสู่กันฟังคร่าวๆกันแล้วกันนะนิราศคืองานประพันธ์ประเภทหนึ่งนะคะในวรรณคดีไทยนะคะเป็นรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนะคะซึ่งมีความหมายเหมือนในเพลงเลยคือการจากไปหรือการพลัดพรากนะเพราะฉะนั้นวันนี้3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นเรื่องราวกับนิราศค่ะเริ่มมาจากนิราศรักนครปฐมค่ะไพรวัลย์ลูกเพชรนะคะแล้วก็มาต่อกันที่นิราศเวียงพิงทูลทองใจนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อีก1นิราศค่ะคุณผู้ฟังนิราศนุชรินนันทนาครนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะ
1: สวัสดีจ้า
0: ค่ะวันนี้เราทักทายกับคุณผู้ฟังนะคะด้วย3งานเพลงที่ขึ้นต้นด้วยนิราศค่ะเป็นเรื่องราวของนิราศเนาะเป็นงานประพันธ์ประเภทหนึ่งคุณพ่อนะฮะก็เพลงเก่าๆเนาะก็จะมีความหมายลึกซึ้งซับซ้อนนะคะบางทีน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวนี้หันมาฟังเพลงเก่าๆกันเยอะก็เลยอยากจะให้ได้รับความรู้เป็นเกล็ดความรู้กันละกันเล็กๆน้อยๆไปด้วยนะคะไปกับการฟังเพลงนะคะอ่ะนะคะวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะ77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะออนไลน์ของเรานี่หลายคนติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะวันนี้อากาศเย็นนะคะคุณพ่อคะแถวบ้านอากาศเย็นหรือยังคะ
1: มืดมาตั้งนานแล้วเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลย
0: มืดเลย
1: ฟ้าครึ้มฟ้าครึ้มฝนครึ้มหมดเลยเนี่ย
0: ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเริ่มเตรียมเสื้อกันหนาวหรือยังคะพ่อมีหลายคนก็บอกว่าบ้านแถวบ้านหนาวแล้วเนี่ย
1: เยอะที่บ้านเนี่ยโอ้เยอะเลยเสื้อแต่ไม่ได้เอาออกมาจากในตู
0: ้คือจริงๆพ่อคือบ้านเราเนี่ยนะโอ้ให้ได้ใส่เสื้อกันหนาวเต็มวันสักหนึ่งวันนี่ก็ดีใจมากแล้วนะ
1: เยอะเลยแต่นี้พ่อก็รู้อยู่แล้วก็ข้าทางว่าไม่มีใครอยู่อะไรต่ออะไรก็ไปหยิบอะไรต่ออะไรไม่ได้
0: ค่ะ
1: มีลูกสาวอยู่ผมเป็นผู้ช่วยไปหยิบโน่นหยิบโน่นเอาผ้าห่มคลุมเลย
0: เออเนาะเอาผ้าห่มคลุมเลย
1: นะ
0: ค่ะนะวันนี้มีหลายคนส่งข้อความเข้ามานะบอกว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนี่ทักทายดีเจลูกตาลแล้วก็พ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะคะวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเรามีเพลงเพราะๆนะคะรำลึกถึงเพลงเก่าๆกันสักหน่อยนึงนะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366นะคะโทรเข้ามาฝากเพลงไว้หลังใหม่ได้เลยวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะนะวันนี้หนูเตรียมเพลงคุณพ่อมาเพลงหนึ่งส่วนตัวหนูเองเนี่ยยังไม่เคยฟังเลยแต่ว่าไปเปิดนะคะตำราเพลงของพ่อชายมาเจอเพลงนี้รู้สึกว่าโอ้นะชื่อแปลกคือชื่อเป็นชื่อที่เราได้ยินได้คุ้นหูกันนี่แหละแต่ว่าไม่คิดว่าจะมาเป็นเพลงคือแม่ข้าวราดแกงค่ะพ่ออ
1: ๋อแม่ข้าวราดแกงนะไม่ใช่ผลงานของพ่อหรอก
0: อ๋อเหรอค่ะ
1: ของสนิทมโนรัตน์เขาเอามาฝาก

0: ไอ้พ่อไปอัด
1: คือพ่อไม่ได้เขียน
0: แต่งไม่จบเลยพ่อไปแต่งต่อด้วย
1: จ
0: ะไม่ได้เลยเนี่ยเพราะนานเต็มทนแล้ว
1: นานมากนานมากหนูพยายามไปแบบว่าค้นเพลงผลงานพ่อเก่าๆทั้งที่พ่อ เขียนเองแต่งเองด้วยแล้วก็เพลงที่ร่วมงานกับศิลปินกับครูเพลงท่านอื่นๆด้วยพ่อพอจะจำเรื่องราวของเพลงข้าวราดแกงได้บ้างไหมคะ
0: จำไม่ได้เลย
1: หนูกำลังว่า
0: สักท่อนสองท่อนก่อนแล้วก็คอปงพอจะเดาๆได
1: ้
0: เพลงบางเพลงเนี่ยก
1: ็
0: พวกนักแต่งต่างๆเนี่ยเขาหัดแต่งบ้างอะไรบ้างบอกเอาให้พี่ชายไปสองท่อนหร
1: ือ
0: จ
1: ะ
0: เป
1: ็
0: นเรื่องอะไรเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่สมัยก่อนเราไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วเพลงของพ่อเนี่ยก็ส่วนมากจะเป็นไม่มีนิราศเลย
1: จ
0: ้
1: ะ
0: มีแต่เรื่องจริงบ้างอิงนิยายมั่งอะไรต่ออะไรนิยายแต่พอมี
1: ค่ะ
0: นิราศไม่มีเลยชื่อผิดแปลงเป็นนิราศ
1: ค่ะเนี่ยหนูกำลังหาว่าหนูฟังมานิดนึงก่อนเข้ารายการแต่ว่าตอนแรกว่าอยากจะถามพ่อว่าทำไมต้องแม่ข้าวราดแกงเพราะปกติแล้วแบบข้าวราดแกงแล้วก็คืออาหารเนาะง่ายๆเราหากินได้อะไรอย่างนี้ไงแต่แบบแม่ข้าวราดแกง
0: ก็เมื่อสมัยก่อนเขาก็แม่ค้าขายเขาก็ข้าวราดแกงมาเลยไม่ค่อยมีเงินเหมือนสมัยนี
1: ้
0: กับไม่กี่ต่างกันล้วนราดมาเลยหรือบางทีแม่ค้าสงสาร
1: จ
0: ะตากไอ้นนท์ไข่มาใส่มั่งไอ้แกงอะไรก็ได้มาเลยราดรวมกันไป
1: ค่ะเนาะข้าวราดแกงนี้ก็ถือว่าอยู่กับคนไทยมานานเนาะพ่อเน
0: า
1: ะ
0: มานาน
1: เป็นวัฒนธรรมของบ้านเราเลยนะมีกับข้าวหลายๆอย่างนี่นะฮะแล้วก็ลาดเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นที่ฝากท้องของหลายๆคนนะโดยเฉพาะคนทำงานนะพ่อเนาะข้าวราดแกงนี่สะดวกที่สุดแล้วนะฮะที่สุดแล้วอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าเรื่องราวของแม่ข้าวราดแกงนะคะเป็นยังไงนะฮะจัดไป

โอ้โหเนี่ยเพลงนี้แม่ข้าวราดแกงนะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยฟังนะคะเหมือนตาเลยแล้วก็ที่ฟังจบไปเมื่อสักครู่นี้นอกจากข้าวราดแกงแล้วก็มีข้าวหมูแดงด้วยนะคะโอ้เพลงพ่อชายนี่มีอะไรอีกหลายมิตินะคะที่เดี๋ยวเราจะได้ฟังไปเรื่อยๆนะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะก็ทักทายเข้ามาได้ฝากเข้ามาได้นะคะที่022481366นะคะคุณผู้ฟังจ๋านะคะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะมาทักทายสมาชิกนะคะผ่านทาง Facebook Live ที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะแล้วก็ตอนนี้เพลงหลังใหม่ก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะเรามาพูดถึงนะคะสิ่งดีๆของดีบอกต่อกันหน่อยนะคุณผู้ฟังนะคะใกล้เทศกาลนะคะเทศกาลแบบพิเศษพิเศษเข้ามาเรื่อยๆนะคะในช่วงท้ายปีในช่วงปลายปีเนี่ยมีเทศกาลหลายเทศกาลมากๆหลายคนก็เริ่มที่จะมองหาของขวัญของฝากพิเศษพิเศษนะคะอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่อยากจะมาบอกต่อกันนะคะนะบางคนบอกว่าใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วอย่างนี้นะคะอยากจะเปลี่ยนห้องนอนนะให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้เข้ามานะคะหรือจะส่งมอบเป็นของขวัญนะคะที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นนะคะไม่หลุดง่ายแล้วก็ให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติเด่นคือเนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากนะคะเย็นสบายผิวแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นลดการสะสมของเชื้อโรคนะคะมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนทูโทนคือมี2สีนะคุณผู้ฟังผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวนะคะเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่สำหวั่นแน่2สไตล์ในเซตเดียวนะคุณผู้ฟังนะคะลายแรกนะคะลาย Midnight Forest นะคะก็จะเป็นลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มนะฮะความ Midnight ไงกลางคืนเนี่ยลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์อ่ะอันนี้นะคะและอีกหนึ่งลายก็คือ Sweet Carnation นะคะเป็นลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมาะกับสายหวานนะคะเหมาะกับคนที่อาจจะมีความรักความหวานแบบมีสไตล์อยากจะให้ห้องนอนดูอบอุ่นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะเลือกกันได้เลยนะคะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครอยากได้ใครสนใจโปรแรงนี้เลย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set ตรงนี้บอกเลยว่าซื้อวันนี้นะคะจัดเต็มเซตใหญ่ได้ทั้งหมด11ชิ้น11นะ11นะฮะ11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้น11ชิ้นนะคะในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นใครสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยที่021143990นะคะ021143990นะคะเนี่ยมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนียค่ะหลายคนเริ่มมองแล้วไงต่อให้ไม่ซื้อเป็นของฝากของขวัญก็ซื้อให้ตัวเองได้เหมือนกันเป็นของขวัญให้ตัวเองได้เหมือนกันนะหลายคนมีความเชื่อนะคะเปลี่ยนผ้าปูที่งอที่นอนต้อนรับนะอะไรใหม่ๆนะคะอันนี้ก็ว่ากันไปใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะทักทายสมาชิกของเรานะคะที่ Facebook Fanpage กันวันนี้นะคะเย็นวันอาทิตย์นะมีใครมากันแล้วบ้างสวัสดีพี่อารีนะคะพี่นิวัฒน์พี่สมยศนะคะสวัสดีเด็กๆด้วยนะน้องหนูดีนะ

พี่วัชนะนะคะพี่วัชนะนะคะจ้าเลยนะคะส่วนพี่อารีบอกว่ารามอินทรา54ตากผ้าแห้งสนิทเลยค่ะวันนี้แดกจ้านะคะพี่อารีพี่ต้อยนะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะนะใครอยู่ที่ไหนฟ้าฝนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทักทายเข้ามาได้เลยนะจ๊ะสวัสดีน้องไบค์นะคะบอกสมุทรปราการบ้านผมอากาศเริ่มเย็นแล้วครับแล้วก็มีลมแรงฟ้าครึ้มๆแต่ว่าฝนไม่ตกนะคะสวัสดีพี่อย่าเรียกลุงเนี่ยก็ไม่รู้เขาชื่ออะไรหรอกแต่บอกเขาบอกว่าห้ามเรียกเขาว่าลุงนะฮะสวัสดีทักทายสมาชิกของเรานะคะนะมากันเยอะเลยพี่มานิดนะจ๊ะพี่วิจิตนะคะน้องแชมป์โชคชัย4นะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่ณชาติพี่ณรงค์พี่ณรงค์บอกว่าสวัสดียามเย็นครับนะฟังอยู่ที่โคราชอยากฟังพ่อแก่แม่เฒ่าของอาชัยมึงสิงด้วยนะพี่นุ้ยนะคะสวัสดีจ้านะคะทักทายนะคะแล้วก็สวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะโอเคได้ข่าวว่ารถเสียนะคะขอให้ซ่อมได้โดยไวนะคะโอเคนะจะได้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะแล้วก็สวัสดีพี่รักน้ำแมวอ้วนด้วยบอกว่ามาแววลมหนาวแถวไหนเอ่ยนะคะแถวไหนเอ่ยแล้วก็พี่สุจินนะคะคุณยายพอเพียงนะทักทายนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เกณิกาเหรอคะส่งดาวมา53ไม่ใช่35ดวงโอ้โหเป็นกำลังใจให้ดีเจเลยนะวันนี้ดีเจจากหน้าบานอยู่แล้วบานขึ้นไปอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่ต้อยบอกว่าวันนี้ชัดมากเลยค่ะคลื่นนี้เวลานี้เสียงน้องลูกตาลหวานเจี๊ยบเลยล่ะไม่ได้แค่เสียงหวานเจี๊ยบนะคะพี่ต้อยคะหน้าก็หวานด้วยฮะฟังอยู่ทางวิทยุอาจจะไม่รู้ว่าหวานแค่ไหนวาร์ปมาที่เพจของเราได้ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะกดติดตามเอาไว้ได้เลยที่ LTM FM 95นะคะคุณยายพอเพียงสวัสดีค่ะนะคุณยายบอกสวัสดีคุณพ่อชายเมืองสิงห์แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะขอบคุณแทนคุณพ่อนะคะแล้วก็พี่แก้วสะพานใหม่นะบอกให้กำลังใจนะจ๊ะอ่ะส่งต่อกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะในช่วงนี้จัดงานเพลงที่พี่ต้อยฝากเข้ามาก็แล้วกันเมื่อสักครู่นี้ค่อนข้างมีหลายเวอร์ชันสำหรับหนุ่มเรือนแพนขออนุญาตนะคะคือเซิร์ชขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเจอเลยนะคะแบบว่าเวอร์ชันใหม่นิดนึงนะแต่ว่าเพราะแน่นอนนะคะหนุ่มเรือนแพในเวอร์ชันของพี่แจ็คธนพลละกันค่ะช่วงนี้จัดให้ค่ะ

หนุ่มเรียนแพนะคะในเวอร์ชันของพี่แจ็คธนพลนะคะพี่อารีบอกว่าขอฝากเพลงนี้นะคะไปกับคนที่องคารักษ์ด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้น้ำท่วมหนักเลยแล้วก็บางพื้นที่ก็น้ำยังไม่ลดเลยนะคะส่งกำลังใจนะคะนะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับหลายๆข้อความที่ส่งกำลังใจให้กับดีเจด้วยนะติดตามรับฟังกันได้นะคะแล้วก็มีใครอีกเดี๋ยวนะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะเนี่ยแล้วก็พี่อดิศักดิ์นะพี่อดิศักดิ์บอกว่าที่แพร่แดดจัดทั้งวันเลยวันนี้นะคะถือโอกาสได้ซักผ้าอันนี้พูดเองพี่สุจินนะคะฟังจากทรงคลาจ้าน้องลูกตาลขอบคุณค่ะพี่อเนกจากสุโขทัยพี่วลัยลักษณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีใครพี่สุเทพนะพี่นิวัฒน์นี่ก็จากองคารักษ์ด้วยบอกว่าน้ำยังท่วมอยู่เลยนะคะมีใครอีกพี่วลัยลักษณ์จากสุราษฎร์นะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะหรือว่ามีเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะนอกจากเบอร์โทรศัพท์ของเราที่02-248-1366นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางสำหรับ SMS พิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400ได้เลยนะคะ4689400มีมาหนึ่งข้อความนะคะจากลุงโก๊ตลาดมหาศีลนี่แฟนประจำนะนะคุณลุงโก้บอกว่าคุณลูกตาลขอเพลงนักร้องอกหักของสอนเพชรหน่อยบอกอีกสักครู่นะคุณลุงนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งตอนนี้นะคะมาถึงช่วงของเพลงแก้เพลงเกี้ยวค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะใหม่ขึ้นมาหน่อยใหม่ขึ้นมาจากปกติจะเป็นเพลงแบบว่ารุ่นนู้นเลยย้อนไปแบบว่า30ปีอัพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงนะคะอันนี้4งานเพลงเพลงแก้เพลงเกี้ยววันนี้นะคะนะว่าด้วยเรื่องเพลงอะไรกันบ้างนะคะคู่แรกนี้หนูเป็นช่วงที่หนูอยู่ประถมก็20ปีกว่าละ เหมือนไม่นานก็นานแต่อาจจะไม่นานสำหรับก็นานอาจจะไม่นานสำหรับเราแต่ก็อาจจะนานแล้วสำหรับเด็กๆไงนี่ไม่อยากเลยไม่อยากบอกเลยอายุเนี่ยนะคะอ่ะคู่แรกนะคะเพลงกลัวของผู้ฟังกลัวพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะแล้วก็ร้องแก้พี่ฝนธนสุนทรกับอย่ากลัวแล้วก็อีกหนึ่งคู่โอ้อันนี้หลายคนคุ้นหูแน่นอนนะคะกระเป๋าแบนแฟนทิ้งค่ะพี่เอกราชสุวรรณภูมิแล้วก็ร้องแก้ด้วยนี่พี่ทาของเรานะคะสินทรานิยากรกับกระเป๋าแบนแฟนรออ่ะ4งานเพลงนี้เพลงแก้เพลงเกี้ยวจัดให้ค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถัน

0: ตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่อง

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดีผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS
5: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ้ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55 ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เวลา18 นาฬิกา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่

0: ได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง M-Con News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
1: ครับผม
2: ก็2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปหลากหลายเรื่องราวนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้กรุงเทพมหานครต้องบอกว่าคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
1: ใช่ครับ
2: กทม.จะเร่งเคลียร์ขยะนะฮะก็จะเอาเขตนะครับบัดดี้นะที่ไม่มีปัญหาเรื่องของอุทกภัยไม่มีปัญหาเรื่องของขยะเนี่ยนะครับเอามาช่วยในเขตที่ตอนนี้กำลังโอ้โหต้องระดมสรรพกำลังกันนะนะฮะร่มเกล้าลาดกระบังบางกะปินะฮะสายไหมอะไรประมาณนี้นะฮะที่ละน้ำลดแล้วแต่ความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมโอ้โหเต็มสองข้างทางเลย
1: ใช่เพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราถามที่พี่อารมณ์บอกไปว่าเดินทางมาออฟฟิศมาหลอสมอสมทเนี่ยจะเห็นสองข้างทางมีขยะกองอยู่เต็มฟุตบาทซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือก็จะมีข่าวมีหน่วยงานเอกชนอื่นๆหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานอื่นๆเข้าไปช่วยในการเก็บขยะเหล่านั้นแต่ว่าจนถึงตอนนี้สัปดาห์นึงเต็มๆแล้วขยะก็ยังทยอยออกมาอย่างต่อเนื่อง
2: กทม.เขาบอกว่าขอเวลาอีก3วัน
1: ครับ
2: เคลียร์หมดแน่นอนสำหรับบิ๊กคลีนนิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะฟ้าฝนที่มีการเตือนกันวันที่11ถึง13เนี่ยเอาส่วนของกรุงเทพมหานครก่อนนะฮะเราสัมผัสมาเมื่อวานนี้มีฝนตกลงมาบ้างแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่วันนี้ฟ้ายังโปร่งอยู่นะครับก็อีก2วันเชื่อว่ากรุงเทพมหานครน่าจะผ่านพ้นไปได้เพราะว่าน้ำกับคลองเนี่ยตอนนี้ห่างกันเมตรนึงฝนตกเท่าไหร่เอาไหลลงคลองหมดที่น่าห่วงตอนนี้ก็มีนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรี
1: แล้วก็ยังต้องนั่งกังวลอยู่ฝั่งตะวันใต
2: ้ฝั่งตะวันออกก็คือวันนี้ที่ราชบุ
1: ร
2: ีกาญจนบุ
1: ร
2: ี
1: ฝั่งตะวันตก
2: เพชรบุ
1: ร
2: ีน่าห่วงมากนะฮะอย่างราชบุรีวันนี้ปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนฝนตกหนัก10อำเภอของราชบุรีเลยนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันให้เร่งขนของขึ้นที่สูงนะครับเขาเตือนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มริมน้ำลำคลองแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอเมืองราชบุรีบ้านโป่งโพธารามดำเนินสะดวกบางแพปากท่อวัดเพลงสวนพึ่งจอมบึงบ้านคาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดูแลกลุ่มเปราะบางให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญและระวังไฟดูดด้วยลงท้ายด้วยปอพอนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็น
1: ครับ
2: คือสถานการณ์น้ำเนี่ยนะบางกะปิก็มีผู้เสียชีวิตนะฮะจากเรื่องของไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดนะครับแล้วก็เห็นภาพและราชบุรีหนักจริงนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายรองผู้ว่าช่วยลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนด้วยนะฮะผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาไปกับคณะรองผู้ว่าเลยคุณอาทิตย
1: ์
2: ไปเจอลุงฮะโดนน้ำป่าหลากพอดีกำลังไปเกาะต้นไม้อ่ะคณะของรองผู้ว่าต้องลงไปช่วยฮะโอ้ยดีที่ช่วยชีวิตขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีคณะของพระสงฆ์กับแม่ชีขับรถฝ่ากระแสน้ำไปโอ้โหเป็นดราม่าเลยนะครับเพราะว่าถูกน้ำป่าซัดนะอยู่ที่อำเภอจอมบึงของราชบุรีนะครับก็เดินทางไปสวดพระอภิธรรมศพที่วัดหนองตาเนิร์ดนะฮะตัดสินใจขับฝ่ากระแสน้ำกลับมาแต่ว่าโดนกระแสน้ำซัดลดความเลยฮะ
1: ครับเพราะนั้นก็คงต้องรอเพราะว่าคือวันก่อนก็เพิ่งจะคุยกับที่บ้านเพราะว่าอย่างในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยในส่วนของพื้นที่กทม.เองเนี่ยก็จะมีการประกาศ

0: ็นวันหยุดพิเศษเนื่องจากมีเรื่องของการประชุม World Bank แล้วก็ประชุม IMF ที่ศูนย์เศรษฐกิจก็เลยทำให้มันยังมีช่วงเวลาที่แบบเราอาจจะออกจากพื้นที่กรุงเทพไหมเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมแล้วมันก็ทำใหคนที่บ้านเนี่ยจิตตกสุขภาพจิตย่ำแย่เลยอยากจะออกไปตรงไหนหรือเปล่าแต่ว่าพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ทางฝั่งตะวันออกที่เคยไปเป็นตลอดอย่างแถวฉะเชิงเทราแถวหลวงพ่อโสธรก็คิดแล้วว่าเอ๊ะไม่น่าจะปลอดภัยในช่วงเวลานี
1: ้
0: เพราะว่าแม้กระทั่งแถวลาดกระบังเองเนี่ยก็ยังบางจุดก็ยังมีน้ำท่วมน้ำขังอยู่
1: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วนี่เหมือนอย่างวันนี้ล่าสุดอย่างที่บอกเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรี
1: หนักเลย
0: หนักเลย
1: เพราะว่าฝนเนี่ยเริ่มจะลงพื้นที่ภาคใต้แล้วนะฮะหลังจากนี้ไปอีกสัปดาห์หนึ่งก็คงไปเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลงไปนู่นฮะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ปัตตานีก
0: ็
1: เรียกผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดใต
0: ้
1: พูดคุยเลยนะครับให้เตรียมความพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะกำลังคนและที่สำคัญศูนย์พักพิงนะครับและเรื่องของการสื่อสารพี่น้องประชาชนขอให้อธิบายไปแจ้งเตือนไปให้มันเข้าใจง่ายฟังแล้วรู้เลยไม่ต้องมาตีความอะไรกันอีกนะ
0: ไม่ต้องใช้ศพเทคนิคไม่ต้อง
1: ครับอพยพก็คืออพยพน้ำจะสูงกี่เมตรกี่เซนนะครับพื้นที่ตรงไหนลุ่มต่ำให้รีบอพยพนี่แหละฮะให้แจ้งเตือนชนิดที่ว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายครับ
0: ใช่เพราะว่ามันอย่างเรื่องของเวลาแจ้งเตือนอะไรถ้าเกิดอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่อยุธยาแล้วก็มีการกระทบว่าที่บอกว่าท่วมทุกอำเภอของจังหวัดเนี่ยมันจมทั้งจังหวัดมันก็เลยทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวมันก็กระทบด้วยเหมือนกันและอย่างยิ่งล่าสุดอย่างในชั่วโมงแรกที่เราจะคุยกันนะพี่หลงเป็นเรื่องของการที่มีแนวคิดที่จะมีการเก็บภาษีการออกประเทศด้วย
1: เอ๊ะเป็นเพราะว่าเงินของเรามันล่อยหลอหรือเปล่าเก็บภาษีเก็บเงินเข้ารัฐไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ก็ต้องไปหาช่องทางอะไรที่มันจะขอเก็บเพิ่มได้
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นแนวคิดนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้กำลังทำประชาพิจารณ์กันอยู่แต่ว่าเราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยก่อนว่าคุณผู้ช
0: ม
1: คุณผู้ฟังเห็นว่าอย่างไรผ
0: ู
1: ้ประกอบการที่เขาเกี่ยวกับธุรกิจเหล่านี้เห็นว่าอย่างไรกันบ้างนะครับ
0: เพราะว่าคืออย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งรายได้แหล่งหนึ่งที่มันจะเอารายได้เข้าสู่ประเทศไทยแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็หลายๆจุดก็เรื่องของน้ำท่วมในกทม.น้ำท่วมในปริมณฑลต่างๆเนี่ยมันก็เศรษฐกิจในพื้นที่มันก็เสียหายไปแล้วแล้วถ้าเกิดพอมันมีแนวคิดนี้ออกมาในเวลานี้เนี่ย มันเหมาะสมไหมหรือว่ามันควรที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ในเวลานี้หรือเปล่า
1: ก็เป็นแนวคิดของทางกรมสรรพากรเขาครับ กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรซึ่งกำหนดจัดเก็บภาษีจากผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางอากาศทุกสัญชาติครับในอัตราเบื้องต้นนะเอาเบื้องต้นก่อนนะครับครั้งละ 1,000 บาทและกำหนดเพดานอัตราภาษีไว้ไม่เกินครั้งละ 5,000 บาทครับก็คือเบื้องต้นถ้าจะเก็บก่อนนะ 1,000 แล้วค่อยๆไล่ไปตามขั้นบันไดสูงสุดจะเป็น 5,000 บาทเหมือนไม่อยากให้เราไปไหนเลย
0: นั่นน่ะสิคือมันนี่คือขาเดียวนะพี่ลงคือทั้งขาออกและขาเข้าเนี่ยครับตีคร่าวๆเนี่ยคือเที่ยวนึงก
1: ็ขาเข้าเคยเก็บไปแล้วไม่ใช่แล้วตั้งแต่มิถุนายนไม่ใช่แล้วครับ750อะไรประมาณนั้น
0: ม
1: ัน
0: ก็จะเป็นการเพิ่มภาระไปอีกแล้วก็ผู้ประกอบการเขาก็ค่อนข้างที่จะวิตกกังวลซึ่งเนี่ยในชั่วโมงแรกเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องนี้กัน
1: ว่าคิดเห็นอย่างไรนะ
0: ครับ
1: จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยนะฮะทางสรรพากรเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยไปเสนอแนะความคิดเห็นของเราได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะคุยกับทางผู้ประกอบการเขามองเรื่องนี้อย่างไรนะครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว

0: 18นาฬิกา12นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
1: ก็อย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยประเด็นที่กรมสรรพากรครับตอนนี้เขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเขากำหนดจัดเก็บภาษีผู้เดินทางออกนอกประเทศนอกราชอาณาจักรทุกสัญชาติเบื้องต้นเขาจะขอเก็บ1,000 บาทแต่ว่าเพดานสูงสุดที่เขากำหนดไว้เนี่ยนะฮะคือ5,000 บาทตอนนี้กำลังเปิดรับฟังก็มีพังผู้ที่ก็ทำยังไงได้เขาจะเก็บก็เก็บเอาเงินเข้ารัฐจะได้เอาไปดูแลภาคส่วนอื่นๆได้เงินของรัฐของเราน้อยลงนะครับจัดเก็บได้น้อยลงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับภัยพิบัติอะไรต่างๆจะได้จับจ่ายใช้สอยได้คล่องมือมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกภาคส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเลย
0: มันกระทบการท่องเที่ยวจริง
1: ๆมันจะกระทบครับ
0: ใช่ครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒนานันท์นะครับนายกสมาคมโรงแรมไทยนะครับก็จะมาเปิดเผยในเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับคุณเทียนประสิทธิ์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับ
2: ครับผม
1: ครับในส่วนของสมาคมเองเห็นว่าประเด็นนี้แหมมันจะน่าจะสร้างผลกระทบแล้วก็เราได้ทำหนังสือเปิดเหตุเปิดผลเลยนะฮะถึงเรื่องแนวคิดของสรรพากรครั้งนี้อยากให้คุณ
0: เทียนประสิทธิ์
1: อธิบายให้ฟังหน่อยฮะในมุมมองของคุณเทียนประสิทธิ์มองเรื่องนี้ยังไงครับ
2: ครับคือเรียนให้ทราบว่าพอดีเมื่อสักอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะมีการประกาศเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนะครับซึ่งตรงนั้นอ่ะเก็บสำหรับต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย450 บาทนะครับทีนี้พอมาวิกเนี้ยก็มีเรื่องนี้เข้ามานะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยก่อนหน้านี้เราได้ยินว่าจะเก็บเฉพาะคนไทยที่จะเดินทางออกนอกประเทศนะครับก็มีอีกเหตุผลนึงว่าไม่อยากให้คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศมากเกินไปนะครับแต่ว่าพอเห็นตัวร่างที่ให้เราไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็เป็นทุกสัญชาติที
1: ่
2: เดินทางออกจากประเทศไทยเนี่ยจะต้องเสีย 1,000 บาทแล้วก็เพดานจริงๆคือ 5,000 นะแต่ว่าณ
1: เบ
2: ื้
1: องต้นเป็น 1,000 บาท
2: ครับ
1: ก็คือเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาค่าเหยียบแผ่นดินเราเก็บเขาไปแล้ว
0: 450
1: จะออกจากแผ่นดินไทยเราเก็บเขาไปอีก
2: ครับแต่ในท้ายที่สุดมันจะรวมอยู่ในตั๋วเครื่องบินนะฮะราคาตั๋วเครื่องบินเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาจองตั๋วเครื่องบินแน่นอนจองทั้ง2เที่ยวไปกลับใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปจะเหยียบแผ่นดินหรือขากลับเนี่ยมันรวมอยู่ในตั๋วไปเดียวที่คุณซื้ออยู่แล้ว
1: คร
2: ับนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นสิ่งที่เรากังวล2เรื่องเร
1: ื่อง
2: แรกคือถ้ากรณีคิดว่าคนไทยให้ไปเที่ยวต่างชาติน้อยลงไอ้ตรงนี้น่ากังวลเพราะว่านักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปต่างประเทศน้อยลงนะ
1: ฮะ
2: แน่นอนว่ามันก็จะมีผลฟีดแบคว่าประเทศทำให้ตัวสายการบินเนี่ยบางทีอาจจะมีการทำการลดไฟล์บินลง
1: ผู้โดยสารไม่เต็มเครื่องเขาก็จากเดิมมีสัปดาห์ละ 3-4 ไฟล์เขาก็ลดเพื่อให้ผู้โดยสารเขาคุ้มทุนในการเดินทางแต่ละรอบนะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลดพาหนะที่จะนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศเราด้วยถูกไหม
1: ครับใช่ครับ
2: ครับแล้วก็พอเราเก็บต่างชาติขาออกเนี่ยตอนนี้ต้องเรียนว่ามันมีหลายกลุ่มที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องของต้นทุนการเดินทางระหว่างประเทศนะครับเราเห็นได้เลยว่าปีนี้ที่มีสงครามและทำให้ราคาน้ำมันขึ้นตั๋วเครื่องบินแพงขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวยกตัวอย่างชัดๆเลยคือกลุ่มอาเซียนที่ปกติเดินทางเข้าออกประเทศไทยพอสมควรเนี่ยมีจำนวนลดลงแบบมีนัยยะเลย
1: ครับ
2: ก็ตรงนี้เราก็คิดว่าถ้าเราเก็บ 1,000 แล้วเกิดมีผลกระทบที่มันติดลบเนี่ยหนึ่งหัวคือประมาณเกือบ 50,000 บาทนะที่เข้ามาใช้จ่ายในประเทศเราแต่เราได้พันหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
2: นะแต่ว่า 49,000 หรือ 50,000 ที่เขาจะเอาไปกระจายรายได้แล้วก็มีการจ้างงานเนี่ย
1: ครับ
2: มันมีมูลค่าสูงกว่าในความคิดผมนะนะเพราะฉะนั้นทีนี้จริงๆก็คืออยากจะให้1ยุติที่จะเก็บในช่วงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็อยากจะให้ทำผลดีผลเสียแล้วก็ในเชิงให้มีการศึกษามากกว่านี
1: ้ครับ

0: ว่าถ้าเราเก็บตรงเนี้ยเราได้อะไรแล้วการที่นักท่องเที่ยวลดน้อยลงเนี่ยจริงๆแล้วมันดีกับประเทศหรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อก็คือประเด็นที่คุณเทียนประสิทธิ์อธิบายมาสักครู่นี้นะฮะหลายคนรู้สึกน่าเป็นห่วงเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เงินพันหนึ่งของเขาเนี่ยกับการที่เงินหลักหมื่นหลักแสน
2: ที่เขาจะเอามา
1: จับจ่ายใช้สอยเนี่ยตรงนี้มันหายไปเนี่ยนะอะไรมันคุ้มกว่ากันอยากให้เอาตัวเลขเนี้ยมาวางบนโต๊ะคุยกันเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือเงินรายได้ที่เวลาเราได้รับจากนักท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจายไปถึงร้านอาหาร
1: ครับ
0: ร้านอาหารก็มีการจ้างงานแล้วก็ซื้อวัตถุดิบในท้องถิ่นตรงนั้นน่ะ
1: ครับ
0: เข้ามาเพราะฉะนั้นเงินมันกระจายกับมันหมุนได้เยอะนะครับเงินที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ย
2: ครับ
0: ทีนี้ถ้าแล้วผมก็เพิ่งได้ฟังข่าวมีสัมภาษณ์จากทางคลังนะครับ
1: ครับ
0: ก็พยายามชี้แจงว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งมาช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก็ยิ่งงงไปใหญ่เลยเพราะว่าไอ้450บาทนั่นก็เหตุผลหลักก็คือจะไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
1: ครับ
0: มันเก็บซ้ำซ้อนกันนะครับแล้วก็ดันเอาไปทำวัตถุประสงค์เดียวกันด้วย
1: ครับคือภาคการท่องเที่ยวของเราตอนนี้มันยังไม่แข็งแรงเหรอที่คุณเทียนประสิทธิ์บอกว่าขอชะลอไปก่อนขอเลื่อนไปก่อนแล้วมาคุยกันก่อนเนี่ยครับ
0: คือด้วยหลักการและเหตุผลต่อให้มันดีนะครับมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าปีนี้น้ำท่วมด้วยน้ำมีสงครามก็ยังไม่ได้ยุติมันไม่ได้เป็นภาวะที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาเพราะปีนี้เราก็มีตัวเลขติดลบประมาณ 3.8% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับ
1: ครับคืออารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมฮะมันบรรยากาศไม่ค่อยน่าเที่ยวหรือยังมาเก็บกับเราอีกอย่างยังไม่ไปดีกว่าอย่างเงี้ยแหละ
0: ครับและทั้งสองยอดเนี่ยคือเท่าที่ได้ข่าวก็คือจะไปฝากการเก็บเงินอยู่ที่ตั๋วเครื่องบิน
1: ครับ
0: นะครับนี้ท่านลองมองภาพว่ามีนักท่องเที่ยวต่างมุมใดก็ได้ของโลกเนี่ยจะเดินทางมาประเทศไทยแล้วเขาลองเช็คราคาตั๋วเครื่องบินอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เช็คราคาตั๋วเครื่องบินกับเพื่อนบ้านเราที่เป็นคู่แข่งปัจจุบันเนี่ยตั๋วเครื่องบินเราก็จะแพงกว่าเขาอ่ะ
2: อ
1: ยากจะ
2: ไปกินแม่ก็ไม่อยากเข้ามาแล้ว
1: อยากจะไปกินกุ้งมังกรภูมิภาคนี้เหลือเกิน
2: ครับ
1: ตั๋วประเทศไทยเท่านี
2: ้
1: เวียดนามเหลือเท่านี้ไปไหนดีนะใช่ไหม
0: ใช่ฮะคือเราก็ได้รับการคอมเพลนว่ามาเที่ยวเมืองไทยเดี๋ยวนี้มันแพงขึ้นนะแล้วก็ตั๋วเครื่องบินมันก็แพงขึ้นแต่เนี้ยถ้าสองยอดนี้อนุมัติเนี่ยตอนหนึ่งตั๋วหนึ่งใบมันจะบวกเข้าไปอีก 1,450 บาทเลย
1: มาสัก4คนนะฮะครอบครัวหนึ่ง
2: ทั้งขาเข้าขาออกเลยรวมยอดเดียวเลย
0: ก็เกือบหมื่นนะฮะถ้ารวมกับค่าธรรมเนียมสนามบินที่ขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมัน3ยอดเนี้ยมันจะตกประมาณ 2,570 บาทที่เพิ่มขึ้นจากเมื่อต้นปีนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่ต่อคนนะ
0: ถ้ามีคนก็เป็นหมื่นนะ
1: ทำให้เขาตัดสินใจได้หรือว่าจะมาหรือไม่มานะครับ
0: อันนี้คาดเอาไม่ได้แต่ส่วนตัวผมว่าต้องมีบางส่วนที่ เปลี่ยนไปประเทศอื่นแทน
2: อ
0: ันนี้คือที่เรากังวลนะครับเราไม่ได้กังวลว่าเก็บแล้วไปทำอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ขออย่าให้ไปซ้ำซ้อนนะแต่ตอนนี้ต้องคิดว่าไอ้ที่เราเก็บได้ 1,000 เนี้ยกับตัววอลลุ่มถ้าเกิดมันเอฟเฟกต์แล้วลดลงไปจริงๆเนี่ยแล้วเราจะกลับตัวยังไงในเมื่อเราประกาศไปแล้วแล้วก็เราจะไปตามทีหลังมันก็จะลำบาก
1: อันนี้มันมีผลต่อคนไทยด้วยไหมฮะที่เราจะเรื่องของการเดินทางมันก็จะน้อยลงแล้วก็จะส่งผลต่อธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเรามันจะซบเซาไปด้วยฮะ
0: ใช่ฮะก็แน่นอนว่าก็ต้องมีคนไทยบางส่วนที่ยังโดยเฉพาะช่วงที่ประกาศใหม่ๆอ่ะนะ
1: คร
0: ับ ผมเชื่อว่าหลายคนบอกงั้นก็ไม่ไปเที่ยวต่างประเทศดีกว่านะเหมือนตอนนี้น้ำมันราคาแพงตั๋วเครื่องบินแพงแล้วสายการบินก็ไม่คุ้มสายการบินก็ทยอยประกาศลดเที่ยวบินไปเรื่อยๆนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีมุมเนี้ยที่ทำให้คนไทยไปเที่ยวน้อยลงทำให้ตั๋วเครื่องบินมันไม่เต็มลำแล้วเขาต้องมียกเลิกเนี่ยมันท้ายที่สุดเครื่องบินก็ไปกลับเหมือนกันนะเราออกไปประเทศไหนก็แล้วแต่เขาก็จะต้องบินกลับมา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ขาดพาหนะที่จะลำเลียงนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศเราครับ
1: คือปัจจุบันเนี้ยตอนน้ำมันแพงอารมณ์การท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยหลายสายการบินมีการรวมไฟนะเคยบ่ายและเย็นเนี่ยตอนนี้เหลือเย็นอย่างเดียวนะฮะและที่สำคัญก็คือจำนวนเครื่องบินลดลงไปด้วยนะครับบางไฟบางสายการบินดีเลย์หลายชั่วโมงเลยครับตอนนี้เริ่มที

0: ขึ้นแล้วครับ
1: ครับคือหลังโควิด19เนี่ยตอนนั้นน่ะเราทั่วโลกอ่ะนะทุกคนน่ะอยากจะออกไปเที่ยว
2: คร
1: ับ โมเมนต์นั้นน่ะอยากจะออกไปเที่ยวแต่ประเทศไทยที่เรากลับมาได้ไม่ถึงยอดเดิมนะก็เพราะว่าเครื่องบินก็ไปซ่อมกันเนี่ยในช่วงโควิด
2: ครับ
1: คือจำนวนเครื่องบินที่บินมาน่ะมันเต็มทุกลำแต่ว่าจำนวนเที่ยวมันน้อยเนี่ยเราเห็นเลยว่าการที่จำนวนไฟบินลดลงเนี่ย
0: มัน
1: กระทบในเรื่องของการนำนักท่องเที่ยวเข้าประเทศในระดับหนึ่ง
0: อันนี้กระทบกับภาคโรงแรมด้วยไหมครับถ้าอย่างนี้ครับ
1: ก็แน่นอนนะคือคนมาน้อยคนที่มาแข่งมาพักโรงแรมก็มาน้อยคนที่จะออกไปเที่ยวจะไปลองสตรีทฟู้ดก็ไปน้อยนะจะไปศูนย์การค้าหรือจะไปชุมชนไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆมันก็น้อยลงไปตามระดับ
2: ครับ
0: อย่างอุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยรายงานเข้ามาหาดใหญ่เนี่ยเดิมเนี่ยช่วงเนี้ยตุลาพฤศจิกายนมันจะเริ่มมีการจองจากนักท่องเที่ยวมาเลสิงคโปร์มาแล้วแต่จนถึงณวันนี้ยังไม่ค่อยมีเข้ามาเลยอะ
1: ก็อาจจะเป็นภาพจำกับกังวลว่าเพราะพอดีเมื่อปีที่แล้วมันท่วมหนักใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็หน้าฝนแล้วก็ข่าวต่างๆว่าน้ำท่วมตรงนั้นตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวระวัง 3-4 วันนี้จะตกนะโดยเฉพาะภาคใต้อย่างนี้ก็เป็นความกังวลเพราะว่ารอบที่แล้วก็ต้องยอมรับว่าคนมาเลเซียที่เข้าไปที่หาดใหญ่นี่ก็ได้รับผลกระทบเยอะพอสมควรคือกลับประเทศไม่ได้ด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เขาขับรถเข้ามาเขาก็รถเสียหายจมน้ำจำนวนเยอะเหมือนกันคร
2: ับ
0: ก็เนี่ยครับปีที่แล้วก็ประมาณช่วงนี้เลยแหละครับประมาณนี้ครับประมาณสัก17ตุลาเนี่ยประมาณ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะเป็นภาพจำเขาก็แบบเที่ยวได้ทั้งปีแต่ช่วงนี้รอดูสถานการณ์ดีกว่า
2: ครับอย่างนี้แสดงว่าคือทางสมาคมก็มองว่าถ้าเกิดทางรัฐบาลผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้จริงมันก็เหมือนจะเป็นการซ้ำเติมเรื่องของการท่องเที่ยวของไทยในเวลานี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ฮะเพราะว่าตัวเครื่องบินมันก็แพงขึ้นมาจริงๆนะมันยังไม่ได้กลับไปในจุดที่มันเคยเป็นมาในอดีตนะครับแล้วก็เรามาเก็บเพิ่มตรงนี้อีกรวม3รายการเนี่ยมัน 2,570 บาท
2: ครับ
1: มันค่อนข้างเยอะนะครับ
0: 2,570 บาทต่อคนนะถ้าเกิดเขาเดินทางเป็นครอบครัวนี่ก็หลักหมื่นนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: ครับแต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าช่วงนี้ทางผู้ประกอบการโรงแรมน่าสดใสขึ้นเลยเพราะว่าพรุ่งนี้จะเริ่มมีการประชุม IMF แล้วก็ธนาคารโลกอะฮะเห็นว่ายอดจองโรงแรมโซนกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสถานที่ใกล้ๆกับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยเป็นหมื่นห้องเลยเหรอครับ
1: ใช่ฮะก็เราคาดการณ์ว่าคนเดินทางทั้งหมดประมาณ 15,000 คนแล้วก็ห้องพักขั้นต่ำน่าจะมี 10,000 ห้องในช่วง7วันนี้นะครับ
0: ก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการเลยไหมคร
1: ับก็ส่งผลดีครับโดยเฉพาะโรงแรมเรียกว่า5ดาวเนาะ4ดาวหรูๆหน่อยนึงแล้วก็ในโซนสุขุมวิทพระราม4แล้วก็แถวๆริมแม่น้ำบางรักอย่างเงี้ยนะครับก็เดินเพราะว่าเข้าใจว่าราชการหยุดรถคงไม่ติดนะครับเพราะการเดินทางเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาก็พวกนี้ก็คือโรงแรมกลุ่มนี้น่าจะ 90% อัพทุกโรงแรม
0: ครับ
1: แล้วก็ฐานลูกค้าเดิมเขาเนี่ยถ้าเวลามาแล้วโรงแรมนี้เต็มเขาก็จะเลือกโรงแรมอื่นที่มันกระจายตัวออกไปก็ยังไงก็เป็นอันนี้ส่งที่ดีครับ
0: ก็เห็นว่าเฉพาะค่าใช้จ่ายรายหัวนะเฉพาะการประชุมรอบนี้นะครับไม่เหมือนนักท่องเที่ยวปกติธรรมดาที่แค่เฉพาะหลักพันหลักหมื่นอันนี้หลักแสนเลยนะ
1: ใช่ฮะคาดการณ์ว่าประมาณสัก90,000ถึงแสนหนึ่งต่อคนนะเพราะหนึ่งอยู่นานสองเนี่ยเขาประชุมเกือบทั้งวันนะบางทีประชุมที่ศูนย์เศรษฐกิจแต่ว่าวันที่เขาไม่ได้มีวาระประชุมเขาก็ต้องมีประชุมย่อยที่โรงแรมกับกินข้าวกินอาหารในโรงแรมหรือไปร้านอาหารแล้วก็พอพ้นตารางทุกคนก็คงอยากมามีประสบการณ์ที่ดีกับกรุงเทพนะครับก
2: ็
1: คงออกไปจับจ่ายใช้สอยไปลองทานอาหารต่างๆคร
2: ับ ตอนนี้พอจะมีข้อมูลไหมครับนอกจากโรงแรมแถบที่สถานที่จัดการประชุมแล้วเนี่ยมันมีจุดอื่นที่เขามียอดจองเพิ่มขึ้นไหมจากการประชุมรอบนี้ครับ
1: ที่เห็นก็จะเป็นแถวพวกโรงแรมริมแม่น้ำทั้งหลายแหละนะคร
2: ับ
1: ครับแล้วก็บางทีบางคณะเนี่ยที่เขาเป็น VIP เนี่ยตัวครอบครัวเขาอาจจะอยู่โรงแรมอื่นไม่ได้อยู่กับทีมงานแต่ว่าพอตัวคู่สมรสเนี่ยประชุมเส

0: เสร็จก็อาจจะตามไปจอยที่โรงแรมเพื่อเป็นรีแลกซ์ไม่ได้อยู่ในโหมดทำงาน
1: ครับยังเรื่องของบรรยากาศช่วงปลายปีนี้ไทยเรากำลังจะเข้าสู่โหมดฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยนะสถานการณ์เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของโรงแรมการจองเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ในกลุ่มของเดินทางระยะไกลยังถือว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วเพราะว่าเราได้เช็คกันตลอดเนี่ยก็ยอดจองที่เข้ามาล่วงหน้าเนี่ยมันใกล้เคียงปีที่แล้วหรือดีกว่าด้วยซ้ำไปนะครับ
1: ครับ
0: แต่ชอร์ตฮอลที่เมื่อกี้พูดไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือจากจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่มันจะต่ำลงยกเว้นจีนนะจีนปีนี้ถือว่าดีกว่าปีที่แล้ว
1: ครับครับมีผลสำรวจมาไงว่าอยากจะไปไหนระหว่างญี่ปุ่นกับภูมิภาคเนี้ยเข้ามาภูมิภาคนี้มากกว่าญี่ปุ่นนะฮะช่วงนี้ครับสำหรับจีนนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับบ้านเรานะครับ
0: ก็เดี๋ยวต้องลองดูฮะแต่ว่าช่วงที่เราผ่านโกลเด้นวีคมาของจีนนี่ก็คือดีกว่าปกติแต่ว่าต่ำกว่าที่เราคาดการไว้นิดหน่อยนะครับว่าจีนน่าจะเข้ามามากกว่านี้ก็อย่างวันสูงสุดน่าจะประมาณ 25,000 คนนะครับ
1: ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพปริมณฑลกับหลายจังหวัดแล้วก็เศรษฐกิจเราที่ยังเปราะบางอยู่มันมีผลกระทบกับการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่จะมาไหมครับ
0: ผมว่ามีก็อย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างที่หาดใหญ่กับมาเลเซียใช่ไหมครับที่เขากระทบชัดเจนแล้วก็ส่วนประเทศไทยเนี่ยมันก็ต้องมีตามพื้นที่ตอนนี้ที่ดูแล้วเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวมามากพอสมควรก็เป็นพวกจันทบุรีพวกเนี้ยนะครับตรงนั้นก็อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็อย่างนครนายกเนี่ยบางส่วนบางรีสอร์ทเขาก็อยู่เหนือเขื่อนนะครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนเนี้ยพูดนครนายกก็ไม่มีใครไปแล้ว
1: เขาเหมารวมทั้งจังหวัดไปเลย
0: ใช่ๆแล้วเส้นทางเดินทางมันผ่านมันน่าจะยังท่วมอยู
1: ่ครับ
0: นะครับคือตัวโรงแรมอาจจะไม่ได้เสียหายแต่ว่าธุรกิจก็ไม่เกิด
1: ก็อย่างไรก็ตามจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวก็ทางการเองโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเองก็ปรับลดไม่เยอะเนี่ยสำหรับปีนี้แม้ว่าเรามีปัญหามากมายหลายด้านนะครับ
0: ครับก็ตัวเลขที่บันทึกเนี่ย9เดือนที่ผ่านมานะครับก็ติดลบอยู่ 3.8% ครับ
1: ครับ
0: ครับแต่ก็ยังผมก็ยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่ว่าที่เราบันทึกว่าเป็นนักท่องเที่ยวเราเนี่ยคือต่างชาตินะครับที่เดินทางเข้ามาผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าจะทางบกทางทะเลทางอากาศเนี่ยเรานับเป็นนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับเพราะตรงเนี้ยมันมีประเด็นว่าตอนที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวกับสาธารณสุขเขาชี้แจงเราเรื่องที่จะเก็บ450บาทจะเอาไปซื้อประกันเนี่ยก็เราก็ฟังว่ามีหนี้เสียจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในประมาณ 7,000 ล้าน
1: ครับ
0: ตอนแรกผมโอ้ทำไมมันเยอะจังแล้วก็พรีเซนต์ไปเรื่อยพอผ่านไปอีกสัก2สไลด์เขาก็บอกว่า3อันดับแรกของชาติที่หนี้เสียเยอะเนี่ยก็คือพม่า
1: ครับ
0: กัมพูชาแล้วก็ลาว ซึ่ง3ชาตินี้ถามใครเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นแรงงานหรือเปล่าเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยว นะฮะแล้วก็แรงงานเนี่ยมันก็จะมีประกันสังคมกับมีทำประกันเพื่อสุขภาพของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับครับ
0: นะครับแต่ก็เหตุผลบอกว่าเพื่อจะไปซื้อประกันมันผมว่าตอนนี้ประเทศไทยนะในเรื่องของนิยามนักท่องเที่ยวเนี่ยคงต้องมานั่งคุยกัน
2: ให้ชัดกว่านี
0: ้แล้วก็เวลาเราเอาตัวเลขมาบริหารงานภาคท่องเที่ยวด้วยเนี่ยมันจะได้ตรงแล้วก็ชัดเจนกว่าแทนที่จะเอาตัวต่างด้าวทั้งหมดที่ผ่านตม.ครับ
1: คุณเทพเสียประเด็นเรื่องของการเก็บภาษีเอาค่าเหยียบแผ่นดินแล้วก็ค่าจะเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยนะครับที่เขากำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นกันเนี่ยนอกเหนือจากจุดยืนที่อธิบายเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยเห็นว่าทำหนังสือไปถึงสรรพากรแล้วเหรอครับ
0: ทำแล้วครับในส่วนของ 1,000 บาทนี่ทำแล้วครับ
1: ครับคือคัดค้านเราไม่เห็นด้วยเลยมันน่าจะมีผลกระทบมากกว่า
0: ใช่ก็ขอให้เขาเบรกแล้วก็ไปสตัดดี้มากกว่านี้ครับในเบื้องต้นคือยังไม่ได้ว่าอยากให้เลื่อนคืออยากให้หยุดไว้ก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ทำการศึกษาให้รอบด้านมากกว่านี้
2: ครับ
1: ครับครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่อธิบายบอกว่ายอดจองเพิ่มขึ้นดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นโรงแรมระดับ5ดาว4ดาวแล้วโรงแรมระดับ

0: 2 3ดาวอ่ะฮะสถานการณ์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ไม่ค่อยดีหรอกครับเพราะอันนี้ต้องทําความเข้าใจว่าปกติ2 3ดาวมันก็จะอยู่ในโลเคชั่นที่ไม่ค่อยได้ดีเท่ากับโรงแรม5ดาวใช่มั้ยฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็ในบางครั้ง2 3ดาวเนี่ยก็อาจจะอยู่ในโซนที่ได้รับผลกระทบน้ําท่วมด้วย
2: ครับ
1: นะก็แต่เท่าที่เราสำรวจเนี่ยตัวโรงแรมเนี่ยมันจะไม่ได้เสียหายเหมือนที่เราเห็นภาพของเวลาท่วมที่เชียงใหม่หรือที่หาดใหญ
0: ่ครับ
1: ส่วนใหญ่มันจะท่วมที่ถนนแล้วก็โรงแรมในกรุงเทพส่วนใหญ่เขาก็จะมียกพื้นฟลอร์ชั้นแรกเนี่ยสูงพอสมควรอยู่แล้วนะครับแล้วก็การท่วมไม่ได้ท่วมครอบคลุมทั้งกรุงเทพมันก็เป็นบางส่วนภาคตะวันออก
2: ครับ
1: แล้วก็ประมาณ7วันก็น้ำก็ระบายส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่เคลียร์ออกเกือบหมดแล้วนะ
0: ครับ
1: เราก็ไม่ได้รับผลกระทบตรงนั้นคร
0: ับ โอ้โหแต่ไอ้ภาพที่มันออกไปทั่วโลกอะกระเป๋าค้างเป็นหมื่นๆใบอะไอ้ตรงนี้มันกระทบไหม
1: ผมว่าอันนี้กระทบเรื่องความเชื่อมั่นนะแล้วก็เขาไม่ได้ดูใกล้ชิดกับข่าวแบบเรา
0: ครับ
1: นะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นสายการบินหนึ่งที่เป็นคนบริหารตรงนี
0: ้ครับ
1: แต่เวลาภาพเขามองเขาคือมองว่าส่วนภูมิ
2: ปัญ
1: หาการบริหารท่าอากาศยานของประเทศไทยมีปัญหาเพราะฉะนั้นพอมันมีปัญหามันก็คลุมไปหมดว่าแล้วจังหวัดอื่นก็อาจจะเกิดเหตุแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับมันสามารถคิดไปได้หมดนะฮะแล้วถ้าเรามาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อจะท่องเที่ยวอ่ะกระเป๋าค้างอยู่3วันนี้มันล้วนเลยนะฮะคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับจะไปยังไงฮะ
1: ใช่ฮะล้วนนะล้วน
0: ครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เคลียร์เขาเคลียร์หมดแล้วน้ำท่วมก็เคลียร์แล้วกำลังที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเราจะเหมือนกับกระตุ้นการท่องเที่ยวจัดอีเวนต์เพื่อจะรอฤดูหนาวนี้พอจำทันอยู่ไหมครับเนี่ย
1: คงไม่ทันนะแล้วก็ถ้าอยากจะกระตุ้นแบบยั่งยืนเราพยายามลดงานอีเวนต์ให้น้อยลงดีกว่านะครับมันควรจะเป็นกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมประจำปีอะไรก็แล้วแต่เหมือนสงกรานต์อย่างเงี้ยได
0: ้ครับอย่างนั้นยั่งยืนกว่าใช่ไหม
1: มันยั่งยืนกว่าครับ
2: แต่อีเวนท์ที่มาเป็นรอบๆเป็นปีๆไปนี่มันสิ้นเปลืองเกินไปใช่ไหม
1: สิ้นเปลืองฮะแล้วเขาก็ไม่รู้ปีหน้ามาหรือเปล่าแล้วป
2: ี
1: นี้มาฉันก็ไม่ได้ตามข่าวทันส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉันมาอยู่แล้วแต่แบบมีงานนี้เหรองั้นฉันแวะไปดูหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ได้รอให้ฉันตีตั๋วเพื่อจะมางานนี้ครับ
0: อย่างพัทยาเขาจะมีเป็นประจำทุกปีนะเทศกาล
1: อย่างนี้ได้
0: เทศกาลดนตรีเทศกาลพลุของเขาเนี่ยนะฮะกำหนดเป๊ะเลยไอ้อย่างนั้นได้ใช่ไหมฮะ
1: คือพอมันจัดเป็นแบบต่อเนื่องแบบนี้มันก็จะเป็นธรรมเนียมที่แบบอ๋อโอเคอย่างนี้มาได้เป็นเทศกาลดนตรีเขาอย่างนี้เข้ามา
0: ครับครับอย่างของเราเนี่ยแข็งที่สุดเนี่ยก็คือสงกรานต
2: ์
0: เขาปักหมุดหมายเลยนะฮะกล
1: ับ
0: ไปเนี่ยเขาบอกว่าจิตตกเลยเมื่อไหร่จะถึงตัวเมษายนสักทีนึง
2: นับย้อนนับเวลาถอยหลังเลย
0: นับเวลาถอยหลังเลยอ่ะไอ้ยังงี้ของเราเนี่ยอันนี้คือมันแข็งและสำหรับเรื่องภาคท่องเที่ยวโดยเฉพาะสงกรานต์บ้านเรานะครับ
1: ครับคือจริงๆถ้ามองในรายละเอียดอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องจัดงานอีเวนต์เนี่ย
0: ครับ
1: เราต้องดูว่างานอีเวนต์นี้เรามีใครมาบ้าง
0: ครับ
1: นะฮะคือสงกรานต์ที่มันดังเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นสาดน้ำนะ
0: ครับ
1: แต่บรรยากาศที่คนไทยไปเล่นนี่แหละไอ้ตัวนี้รหัสที่เป็นเสน่ห
2: ์ครับ
1: นะครับเราจะเห็นเลยว่าอย่างปีนี้ต่อให้สีลมคึกคักเนี่ยมันจะมีคนไทยอยู่ประมาณ 6-70% นะ
0: ครับ
1: คือถ้าเป็นต่างชาติเล่นกันเอง 100% ก็ไม่สนุกนะฮะ
0: ใช่ครับใช่
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บรรยากาศเนี่ยเสน่ห์ของประเทศเราคือประชาชนชาวไทยเรานี่แหละที่มีมิตรไมตรีแล้วก็มีความสนุกสนานสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้มันเกิดได้แต่ว่าถ้าเราจัดงานอีเวนต์แล้วเป็นเจ้าหน้าที่เราซะเยอะแล้วเป็นต่างชาติเป็นเมเจอร์หลักเนี้ยมันก็ไม่สนุกหรอก
0: ใช่ฮะเขาก็ตื่นตาตื่นใจสาดกันทุกพื้นที่สาดกันทุกซอยไม่โกรธกันเลยอ่ะเปียกไม่เป็นไรเนี่ยนะ
1: อันนี้คือเสน่ห์ของคนไทยคือประเทศเพื่อนบ้านบางทีเล่นกันมันก็ไม่สนุกเท่าเพราะว่าคนมันไม่เหมือนกันคร
0: ับ ครับถามอีกนิดนึงครับอุปสรรคภาคท่องเที่ยวของเราที่มันยังโตได้ไม่เต็มที่มันมีจากอะไรบ้างครับส่วนหนึ่งนะผมยกตัวอย่างนะไอ้เรื่องของโลจิสติกที่ในการเชื่อมระหว่างจังหวัดท่องเที่ยวหลักๆ กับเมืองรองเนี่ยอันนี้มันก็ยังไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่มันมีประเด็นอื่นอีกไหมครับที่มันมีผลกระทบที่เราโตขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้ครับ
1: ตรงประเด็นเมื่อกี้เนี่ยผมว่าเป็นประเด็นหลักเลย
0: ครับ
1: คือเราก็พยายามอยากจะกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งต่างชาติกับภายในประเทศแต่เราต้องยอมรับว่าถ้าเราไปทางเหนือ

0: แล้วกันแล้วเราจะไปเมืองรองจังหวัดรองที่ไม่ใช่เชียงใหม่เชียงรายน่านพวกนี
1: ้ครับ
0: ค่าใช้จ่ายแพงกว่านะครับเสียเวลาเดินทางนานกว่า
1: ครับ
0: แล้วก็สมมุติ

0: ไปแล้วจะไปต่อที่พักหรือจะไปเที่ยวต่อที่ไหนมันจะไปยังไง
1: ครับ
0: นะครับตรงนี้เราต้องแก้ไขปัญหานี้มันถึงจะทำให้การท่องเที่ยวไปสู่เมืองรองได้ดีขึ้นครับ
2: คือรัฐบาลก็เห็นปัญหานี้นะ55จังหวัดเมืองรองพยายามที่จะเชื่อมต่อเรื่องของการเดินทางแต่ก็มันก็ยังไม่คืบหน้าไปเท่าไหร
0: ่คือผมก็มองว่าน่าจะ 2-3 ปีที่แล้วบางที่เริ่มโปรโมทเมืองรอง
1: ใช
0: ่คือโปรโมทปูมเดียว55จังหวัดมันพัฒนาไม่ทันนะ
1: ครับ
0: จริงๆมันน่าจะคัดมาสักปีละ5จังหวัดแล้วก็ทำจริงจังให้มันพร้อมแล้วก็ร้อนว่าปีนี้5จังหวัดปีหน้าอีก10จังหวัดก็ได้แต่ว่าพอประกาศทั่วไปเราคนไทยเรายังงงให้เราจะเริ่มจังหวัดไหนดี
2: ครับ
0: แล้วก็การพัฒนาด้วยถูกไหมฮะเงินมันก็ประเทศก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีเงินเหลือเยอะ
1: มีค่าที่ต้องจ่ายไปเยอะในช่วงนี
2: ้ครับ
1: ครับ
2: โอ้โหก็หลายปัญหาเลยเกินนะฮะการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องหนึ่งมาเยอะก็จริงสำหรับท่องเที่ยวอ่ะแต่ว่าก็มาจังหวัดซ้ำเดิมอ่ะนะกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพประมาณเนี้ยนะฮะ5จังหวัด6จังหวัดเนี่ยเราอยากให้เขากระจายแต่ว่าเขาว่าให้เขาไปกระจายเนี่ยก็เราก็ยังไม่มีโครงการอะไรที่ให้เขาได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเดินทางได้ง่ายขึ้นอันนี้ยังเป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลควรจะเร่งแก้นะครับ
0: ใช่คร
2: ับ ครับขอบคุณนะครับคุณเทียนประสิทธิ์ครับ
0: ครับผมยินดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเทียนประสิทธิ์ชัยพัฒนานันท์นะครับนายกสมาคมโรงแรมไทยก็สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนได้อย่างชัดเจนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันเหมือนเป็นแหล่งรายได้หลักเรานะพี่รงที่ว่าคือแต่ละปีเราก็ต้องมีการตั้งเป้ายอดนักท่องเที่ยวนี่ก็เพิ่งรู้นะว่ามีการตั้งเป้าว่าในส่วนของทางเมียนมาเวียดนามลาวมาเป็นนักท่องเที่ยวด้วย
2: จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากภาคแรงงานที่เข้ามาเนี่ยท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
1: ครับ
2: สปป.ลาวเมียนมา
1: ครับ
2: และกัมพูชาคนระดับกลางของเขากับระดับไฮของเขาเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เข้ามาใช้บริการบ้านเรา
1: เยอะมาก
2: นะฮะ
1: ใช่ครับมานอกจากนั้นในส่วนของแถวตะวันออกกลางที่มา
2: ใช่ครับ
1: มาเรื่องของเวลเน็ตเนี่ยก็เยอะ
2: ใช่ครับ
1: ในประเทศไทยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมาพูดถึงอีกอันหนึ่งอย่างที่บอกว่าเรื่องของเมืองรองเนี่ยก็มันเป็นหลายๆยุคหลายๆรัฐบาลก็พยายามที่จะผลักดันเหมือนกันนะพี่รองแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยคนไทยเองเนี่ยก็ยังงงยังขับสนแม้ว่าอย่างคนในพื้นที่อย่างถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวท่องเที่ยวในภาคเหนือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนในภาคเหนือเองเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าจังหวัดใกล้ๆอ่ะมันมีหลายงานหลายที่อย่างถ้าเกิดจะใกล้ๆนี่แหละเรื่องของลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้าเนี่ย
2: ครับ
1: ถ้าเกิดคนจะพุ่งเป้าไปอ่ะสุโขทัยมีหลายเรื่องไฟมีสุโขทัยมีตากมีเชียงใหม่มีโคมไฟอะไรต่างๆเนี่ย
2: เรียกว่ากระทงสาย
1: ใช
2: ้กะลานะคร
1: ับ
2: ก็จะเป็นเอกลักษณ์เด่นของเขา
1: ครับ
2: ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีจุดแข็งจุดหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่ามีวันเดียวไงใช่ไหมครับ
1: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือนอกจากเชียงใหม่แล้วเรื่องของการปล่อยโคมต่างๆแม้ว่าจะมีเรื่องของมีข้อกำหนดมากมายมาในช่วงระยะหลังๆที่ห้ามปล่อยในช่วงเวลาไหนบ้างห้ามปล่อยในพื้นที่ไหนบ้างแต่ว่าในพื้นที่ใกล้ๆอย่างลำพูนเนี่ยพื้นที่ใกล้ๆของเชียงใหม่แล้วก็เดินทางไปได้สะดวกเขาก็จะมีงานโคมงานโคมงานตรงแถวๆของเจ้าแม่จามเทวีเขาก็จะมีงานที่น่าสนใจแล้วก็คือคนในพื้นที่เนี่ยถ้าพูดถึงคนแถวบ้านเนี่ยคือแทบถ้าพูดถึงไปเชียงใหม่อาจจะไม่เข้าตัวเมืองเชียงใหม่ละไปทางลำพูนดีกว่าเพราะว่า
2: 20กว่าโลเอง
1: มันใกล้กว่าแล้วคนยังไม่ค่อยเยอะมันสามารถเดินทางได้สะดวกแต่ว่าคนนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะพุ่งเป้าก็คือไปเชียงใหม่ไปตัวเมืองเชียงใหม่เลยงานโคมเชียงใหม
2: ่ก็ส่วนใหญ่จะไปลำพูนหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะเป็นพวกนักท่องเที่ยวที่เข้ามาออกกำลังกายชาร์เตอร์ไฟล์อย่างเงี้ย
1: ครับ
2: เหมาลำมาเลยสำหรับนักท่องเที่ยวเกาหลีนะฮะมาออกรอบมาออกกวนสนามกอล์ฟที่ลำพูนนะฮะมาอยู่สัก2วัน3วันแล้วก็เอาเช่าเหมาลำกลับเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นจุดแข็งภาคการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งอันนี้มันก็ต้องเอาเป็นโซนๆแต่ละพื้นที่ไปนะฮะมาชิมอาหารการกินนะฮะมาออกกำลังกายมาเล่นกีฬานะฮะส่วนเชียงใหม่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที
1: ่
2: เขาโอ้โหจะขึ้นเขาจะเล่นน้ำตกจะเที่ยวในเมืองมีหมดครบทุกอย่างนะครับแต่จังหวัดเมืองรองเหล่านี
1: ้
2: ก็ต้องสร้างจุดเด่นสร้างจุดแข็งของตัวเองไอ้ตรงเนี้ยหน้าที่ของภาครัฐจะเข้าไปสนับสนุนแล้วก็จังหวัดเขาก็ต้องประชาสัมพันธ์โปรโมทพื้นที่ของเขาด้วยบางทีไปจังหวัดนี้มีท่องเที่ยวอะไรบ้างนะเนี่ยนะหลังๆมาเนี่ย จะรอประชาสัมพันธ์จากท่องเที่ยวจังหวัดไม่ได้แล้ว
1: ครับ
2: เที่ยวแม้นักท่องเที่ยว

0: ทำยังไง
1: ยังไงฮะ
0: เขาเซิร์ชใน AI เลยนะ
1: ครับ
0: ขอ AI ผมจะไปท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน มันมีเส้นทางมีรูทท่องเที่ยวอะไรบ้างที่ผมจะไป2วันเนี่ยมีไปที่ไหนบ้างเชื่อไหมว่า AI มันขึ้นมาเลยครับ
1: ใช
0: ่แล้วกำหนดด้วยนะฮะผมมีค่าใช้จ่ายประมาณหมื่นท่วนๆเนี่ยเที่ยวอะไรได้บ้างของจังหวัดลำพูน
1: ครับ
0: เราก็ตามรอย AI ไปเลยเมื่อก่อนนี้เราตามรอยอินฟลูเอนเซอร์ไง
1: ใช่แต่อย่างน้อย AI เนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับให้ข้อมูลไปว่าขอหลักฐานอ้างอิงนะไม่ใช่บางทีเนี่ยบางเคยเซิร์ชอยู่เหมือนกันบางทีให้ข้อมูลมาดิบดีสวยงามเลยแต่ว่าบางแห่งบางสถานที่มันปิดไปแล้วไม่ได้เปิดบริการหรือว่าเปิดทำการแค่บางช่วงบางเวลาไม่ได้เปิดทุกวัน
0: หลังๆเนี่ย AI เขาพัฒนาขึ้นนะครับเขาอ้างอิงข้อมูลมาจากข้อมูลพื้นฐานที่บรรดาอินฟลูเอนเซอร์สื่อสารมวลชนที่อัพเข้าไปในโลกโซเชียลนะครับเขาก็ดึงมาแล้วประมวลให้เราเลย
1: ครับอันนี้มันก็จะเป็นอันหนึ่งช่องทางหนึ่งที่การท่องเที่ยวสมัยใหม่เนี่ยก็จะใช้ช่องทางนี้เยอะจะไม่ค่อยดูถ้าเกิดเป็นเพจจากทางการอะไรต่างๆนานาเนี่ยบางทีภาพเราจะเห็นว่าโอ้ยภาพมันสวยนะแต่เราก็จะดูว่าภาพเนี่ยเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่แต่ว่าเนี่ยแหละถ้าเกิดเราไปติดตามจากบรรดาอินฟลูหรือว่าติดตามจากบรรดาเพจต่างๆที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นภาพสภาพจริงมากขึ้นแล้วเห็นความเรียวความทันสมัยความล่าสุดอะไม่บางทีบางภาพมันเป็นภาพเก่าแต่ว่าพอมันผ่านมาแล้วในช่วงเวลาที่เราจะไปอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยสภาพล่าสุดมันเป็นยังไงตรงนี้มันก็ช่วยได้ทำให้เห็น
0: นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาใช้ระบบเนี้ยเขาใช้วิธีเนี้ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็เดินทางมาครอบครัวหรือว่ามากันเองเนี่ยเขาไม่ใช่กรุ๊ปทัวร์แล้วนะครับเราจะเห็นได้ถือธงถืออะไรเนี้ยมัน
1: น้อยลง
0: น้อยลงละ
1: ใช่
0: เขาส่วนใหญ่ก็จะมากันเองละ
1: ใช่ก็จะเห็นภาพแค่แหล่งท่องเที่ยวหลักๆใหญ่ๆเท่านั้นที่ยังจะเห็นเป็นคณะถือธงทัวร์ไปนะแต่ว่าถ้าเกิดนอกนั้นถ้าไปตามจุดต่างๆเราจะเห็นเป็นกลุ่มเล็กๆ
0: ก็ไปแถวๆเนี่ยราชเทวีนะฮะไปแถวๆเนี่ยถนนใจกลางเมืองเนี่ยนะครับราชประสงค์อะไรประมาณเนี้ยร้านอาหารอะไรเขาบอกว่าเซิร์ช AI กันมาเลยนะครับว่าผมอยากจะกินรสชาติแบบเนี้ยมันอยู่ตรงไหนพาผมไปหน่อยราคาเท่าไหร่เขารู้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปฟันหัวเขาเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะครับ
1: ใช่เพราะอย่างน้อยมันก็จะเจาะจงไปเลยเฉพาะกลุ่มบางคนรสนิยมแบบนี้อยากดานอาหารแบบนี้ราคาเท่านี
0: ้
1: ก็สามารถเลือกไปได้ไม่ต้องพึ่งพาในส่วนของแหล่งข้อมูลอื่นๆที่มันอาจจะเป็นทางการแล้วก็ดูอาจจะดูเวอร์วังไป
0: ครับนี่คุณอิสระชนคุยเข้ามาคะแนนเลือกตั้งบอร์ดสปส.เข้ามาบ้างหรือยังครับ ก็เริ่มนับ6โมงไหมเหรอ
1: ตั้งแต่4โมงครึ่งแล้วเริ่มนับเพราะหลังจากที่ปิดหีบตอนปิดหีบตอน4โมงเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ครับก็หลังจากนั้นประมาณก็เริ่มมีการนับกันแล้วก็เหมือนกับมีรายงานบางจุดบางพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าในส่วนของทางการสังคมก้าวหน้า มีคะแนนนำแต่ว่าก็ต้องรอดูเพราะว่าทางการเขาคาดว่าน่าจะผลยังไม่เป็นทางการและน่าจะได้รับรู้รับทราบกันหลังจากเสร็จรายการเราเนี่ยประมาณ2 ทุ่ม 2 ทุ่มครึ่ง
0: ครับเดี๋ยวรอติดตามนะ
1: ครับ
0: คุณเลิฟอีสบอกว่ากินเจฮาโลวีนลอยกระทงปีใหม่วาเลนไทน
1: ์ครับ
0: จอแล้วนะฮะทำให้ดีๆนะครับงดอีเวนต์เฉพาะกิจเยอะหน่อยครับ
1: ครับ
0: จริงๆฮะเราฮาโลวีนบ้านเราก็เด่น
1: บ้
0: านเราก็ดังนะครับคนไทยเนี่ยอะไรที่เป็นเทศกาลของนานาชาติเนี่ยเราจัดได้ดีเราทำได้ดีเลยแหละคร
1: ับ
0: มีลอยกระทงเนี่ยเป็นจุดแข็งของเราวาเลนไทน์อีกนะคร
1: ับ
0: บอกรักกันทั่วประเทศบ้านเราก็ทำได้ดีนะสำหรับเรื่องนี้นะครับนอกเหนือจากสงกรานต
1: ์
0: ที่แข็งโป๊กอยู่แล้วบ้านเราอ่ะนะครับ
1: เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา48นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: ก็ผมเข้าไปดูนะฮะผลการนับคะแนนรวมระดับประเทศยังไม่เป็นทางการนะครับสำหรับบอร์ดสปสนี่นะครับก็คะแนนเพิ่งเข้ามาหลักร้อยหลักพันเองอะนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมันชัดเจนกว่านี้เดี๋ยวจะชี้แจงแล้วก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าผลการลงคะแนนวันนี้เป็นอย่างไรคือพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดนะที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยของเราส่งมาเนี่ยเอากทมก่อนกทมเนี่ยนะฮะวันเนี้ยที่ทางเลขาประกันสังคมเข้าไปลงพื้นที่มาครับคุณจิรภาบุญรัตน์เนี่ยนะฮะเลขาสปสเนี่ยก็ลงไปดูความเรียบร้อยไปอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธานีแล้วก็ไปสมุทรปราการมากทมหลายพื้นที่นะฮะ
1: ครับ
2: ก็บอกว่ามันก็คึกคักนะคนมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละคนใช้เวลาค่อนข้างนานหน่
1: อ
2: ยนะฮะอันเนื่องจากว่าเลือก7คนน่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็คือการประชาสัมพันธ
1: ์การ
2: โปรโมทเนี่ย
1: ต้องจำเลขเข้าไปด้วย
2: นั่นแหละต้องเขาให้จดไปได้ด้วยนะครับแต่ย่าไปเปิดเผยคนอื่นเนี่ยนะฮะเขา
1: ผ
2: มตัดสินใจค่อนข้างยากแต่พื้นที่ภาคใต้และจังหวัดวันนี้ช่วงเช้าๆจนถึงเกือบเที่ยงเนี่ยนะฮะ
1: เบ
2: าบางมากๆเขาบอกอย่างนั้นเนื่องจากอะไรครับตรงกับเทศกาลกินเจนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมตาลสารเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปทางนี้กันก่อนนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าช่วงบ่ายๆซึ่งจะมาใช้สิทธิ์กันนะครับ
1: ครับเพราะว่าอย่างวันนี้เองทางด้านของพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์นะครับปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยซึ่งก็บอกว่าเรื่องภาพรวมวันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะพี่รอนแล้วก็มองว่ายอดของคนที่มาใช้สิทธิ์ในปีนี้มากกว่าปี2566เนี่ยเกินกว่า3ล้านเอ้ย300%ก็คือเกินกว่า4เท่าตัวนะครับแต่ว่าที่บอกภาพรวมในวันนี้คือคนตื่นตัวกันเยอะโดยเฉพาะในพื้นที่ของศรีราชาที่มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 260,000 คนและก็ที่สมุทรปราการประมาณ 200,000 คนซึ่งในขณะที่กทมแล้วก็อย่างที่พี่ลงออกไปในส่วนภาคใต้เนี่ยก็ค่อนข้างบางตาเพราะว่ายังมีเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของบางพื้นที่ก็ยังไม่เรียบร้อยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยอย่างที่สมุทรปราการเนี่ยเดินทางมาเมื่อเช้าก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะวันนี้มันมีอะไรกันปกติวันอาทิตย์เนี่ยไม่น่าจะรถติดรถมันต้องโฟลว์มากกว่านี
2: ้
1: ก็ยังคิดว่ามันตรงนี้มันเคยมีสถานการณ์น้ำท่วมแต่ว่ามันก็คลี่คลายไปได้หลายวันแล้วแต่ทำไมวันนี้รถติดเนี่ยผมนั่งนึกมานั่งอยู่บนรถตั้งสติได้อ๋อวันนี้มีเลือกตั้งประกันสังคมโอ้โหไม่น่ารถติดยาวนะพี่ลงแล้วก็ช่วงกลางวันช่วงสายๆเนี่ยพอมาเห็นข่าวแล้วก็กลายเป็นว่าสมุทรปราการก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ผู้ประกันตนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเป็นจำนวนมากด้วยเหมือนกัน
2: ก็ตัดสินใจกันครับจะเอาปฏิทินจะเอาหมวกหรือจะเอาอย่างไรยังไงใช่ไหม
1: ครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าถ้าจะเอาอีกฝั่งหนึ่งปฏิทินจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ต้องรอดูเพราะว่าพอมันมีประเด็นปฏิทินมาตอนแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังว่าน่าจะได้นะแต่ว่าเรื่องของงบประมาณที่มันใช้ไปเนี่ยมันเกินไปหน่อย
2: ครับก็เขาทำความเขาเรียกว่าอะไรนะสำรวจความคิดเห็นแล้วนี่ว่าจะยังไงผลออกมามันก็ไม่เป็นไปตามผลที่ออกมาเขาบอกว่าทำสัญญาไปแล้วไง
1: ครับนั่นแหละแต่ว่าทีนั้นก็คงต้องรู้ว่าปฏิทินประกันสังคมเนี่ย ก็มีทุกปีนะก็เห็นอยู่ทุกปีเหมือนกัน
2: ครับ
1: ครับ
2: อ่ะไปเรื่องอื่นๆกันสักหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีโอ้โหที่ประจรลงท้องจริงๆนะ
1: ครับเมื่อวานลงใต้
2: เมื่อวานไปปัตตานีไปประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดวันนี้ไปเพชรบูรณ์ฮะ
1: อุ้มพระใช่ไหม
2: เป็นประวัติศาสตร์ของงานอุ้มพระดำน้ำเลยนะฮะที่มีนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเพราะจริงๆเนี่ยแม่งานหลักของทุกปีเลยนะ
1: ค
2: ือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะที่จะต้องอุ้ม
1: พระลงน้ำไปด้วย
2: ใช่ดำลงไปเนี่ยนะสามรอบอะครับ
1: ครับแต่ว่าวันนี้ก็คือมีนายกรัฐมนตรีรวมถึงภริยาก็เดินทางไปเป็นประธานด้วยคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณอนุทินใส่ชุด

0: โหสีเหลืองแบบเหลืองเหลืองออกทองทองด้วยแล้วคือเด่นที่สุดในงานคือเดินไปทางไหนได้เห็นชัดมาก
1: ทีมงานข้าราชการก็ใส่ชุดสีน้ำเงินกันหมด
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ชุดพระราชทานเนี่ยเหมือนใช่ไหมคอพระราชทานอ่ะใช่ไหมครับท่านผู้ว่าเอ่ยรองผู้ว่าท่านนายอำเภอปลัดข้าราชการระดับสูงของเพชรบูรณ์นะครับ
0: ครับ
1: เขาโทนน้ำเงินกันหมด
0: ใช
1: ่มีนายกรัฐมนตรีเหลืองไปเลย
0: ใช่เขาคงต้องรู้เพราะว่านายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกว่าชีพจรลงเท้ามาก
1: ครับ
0: เหนือจดใต้แล้วก็ต้องรอดูเพราะว่าอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยคือตอนแรกเดิมทีนายกรัฐมนตรีไม่มีกำหนดการทำเนียบนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเหมือนตอนแรกเนี่ยก็จะมีประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยทุกวันตอน10โมงซึ่งตอนแรกนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกอีกท่านนึงไปดูแต่ว่าเหมือนล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะไปเป็นประธานเองในการประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการทั่วประเทศในการติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะ
1: เพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจังหวัดภาคใต้นะฮะต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็ต้องเชื่อฟังคำเตือนด้วยนะครับไม่อยากให้สถานการณ์มันซ้ำรอยเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็กระทบเรื่องของความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงเลยฮะอย่างที่ได้คุยไปเมื่อช่วงแรกของรายการจนถึงณวันนี้ยอดจองห้องพักที่หาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชาวมาเลเซียหรือว่าสิงคโปร์เนี่ยน้อยมากนะผู้สื่อข่าวบอกว่าน้อยจริงๆนะฮะแล้วก็สอบถามภาคการท่องเที่ยวเขาบอกว่านักท่องเที่ยวก็รอดูท่าทีก่อนว่าหาดใหญ่จะเจอน้ำท่วมเหมือนปีที่แล้วหรือไม่นะฮะสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างไรถ้าปีนี้เราบอกเขาอยู่ได้ไหมถ้าเราบริหารจัดการได้ดี
0: ก็เขาบอกถ้าเกิดทั้งรัฐบาลบอกว่าเอาอยู่เนี่ยให้แทงสวน
1: ให้รีบขนขอนขึ้นที่สูงเลย
0: ใช่ไหมให้แทงสวนเลย
1: ข้าบริหารจัดการน้ำได้ดีนะฮะเดี๋ยวยอดจองจะมา
0: ครับ
1: เพราะว่านอกเหนือจากเดินทางมาทุกสัปดาห์แล้วนะสำหรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียคาราวานรถของเขาที่เขาขับเข้ามาถึง
0: หาดใหญ
1: ่เลยก็เขาเป็นที่นิยมอยู่นะมาทานอาหารมาท่องเที่ยวนะครับเสร็จแล้วก็สองสามวันก็กลับมาเลเซียเข้าไปปีหนึ่งต่อคนเนี่ยเข้ามาหลายรอบนะแทบจะมาทุกเดือน
0: อ
1: ่ะสำหรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียทำไมยอดแต่ละปีเนี่ยพอพูดถึงว่าจีนมาอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยมาเลเซียกับอินเดียเนี่ยไล่กันมาเลยนะฮะบางปีบางช่วงเนี่ยมาเลเซียมาอันดับหนึ่งด้วยนะครับเอาพอถามดูพฤติกรรมอ๋อมันอยู่ใกล้กันไงพอวันหยุดเขาปุ๊บเขาเข้า
0: หรือ
1: ข้ามมาทันทีเลยนะฮะเพราะว่าอาหารการกินสถานบริการบ้านเราหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอำนวยความสะดวกให้เขาเนี่ยนะมาพักผ่อนเนี่ยเขาบอกว่ามาเมืองไทยดีกว่า
0: ใช่เพราะหลายๆจุดในหลายๆพื้นที่ในแถวหาดใหญ่ก็เหมือนบ้านพี่เมืองน้องเขาก็คือวัฒนธรรมหลายๆอย่างก็คล้ายกันแทบจะไม่ต่างกันเพราะว่าบางทีเนี่ยคือเขาพูดภาษาใต้พูดภาษามาลายูเนี่ยก็พูดได้มีชาวจีนเนี่ยก็พูดได
1: ้ก็เราส่งตรงมาจากนี่เลยครับ
0: ครับ
1: ดอยแม่สันลองฮะผมไปเนี่ยนะฮะที่เบตงเนี่ยปรากฏว่าโอ้พนักงานเสิร์ฟเจ้าหน้าที่นะฮะที่เป็นคนให้บริการหรือว่าจะคุยกับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับจีนมาเลยนะคุยกันคล่องปลื้เลยโอ้น้องมาจากไหนเนี่ยมาจากดอยแม่สันลอง
0: เชียงราย
1: พูดภาษาเดียวกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราบริการเต็มที
0: ่
1: สื่อสารกันรู้เรื่
0: อง
1: และขอโทษฮะพระหัสสุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับเบตงเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวฮะนั่นเลยนักท่องเที่ยวมาเลเซียครับเพราะอะไรฮะไก่เบตงปลานิลน้ำไหลนะฮะแล้วมีอะไรอ่ะอาหารขึ้นชื่อของเบตงอ่ะแล้วช่วงเช้าๆจะมีไปจิบน้ำชาไปกินติ่มซำที่เป็นจีนโบราณอ่ะนะฮะเฉพาะแค่ร้านนะอายุเป็นร้อยปีอ่ะแล้วก็น้ำชาที่ก็น้ำชาเขาดูหอมแล้วก็ติดลิ้นมากนะฮะแล้วมีติ่มซำเป็นอาหารเช้าโอ้โหฟินจริง
0: ๆโอ้โหจริงมันพูดถึงเวลานี้นะน้ำลายสอเลยตอนนี้ท้องเริ่มร้องอีกแล้ว
1: เชื่อไหมว่าไปเนี่ยต้องจองก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าคุณดุยดุยเดินเข้าไป walk in เข้าไป
0: ไม่
1: ม
0: ี
1: โต๊ะไม่มีโต๊ะนั่งนะคร
0: ับ
1: คุณต้องเดินหาคนจนเมื่อยเลยนะ
0: ครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็คงอย่างที่บอกว่ามันก็สถานการณ์ด้วยสภาพฟ้าฝนเนาะแล้วก็เรื่องของการเตรียมการเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าในส่วนของท่านรัฐมนตรีก็มีการเตรียมการแล้วก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ภาคใต้ให้เฝ้าระวังแล้วก็ภาพน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วมันยังติดตาแล้วผลกระทบต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นเรื่องของการเยียวยาเนี่ยโอ้โหทวงแล้วทวงอีกถามแล้วถามอีกกว่าจะได้รับไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่รับผลกระทบที่จะได้รับเงินเยียวยารวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้รับผลกระทบทรัพย์สินเสียหายเนี่ยกว่าเขาจะได้เงินเยียวยามันก็แหมมันก็เป็นอีก
1: เขาบอกว่า
0: เ
1: ขาบอกว่าภาคใต้ได้ไม่ครบทุกคนเลยนะหาดใหญ่ปีที่แล้วอะครับ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นปีนี้ที่อุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายจังหวัดเนี่ย

0: นายกเลยสั่งไง
1: ครับ
0: อาทิตย์หนึ่งต้องได้นะซึ่งตอนนี้เงินเข้าบัญชีไปแล้ว3รอบนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มเข้าบัญชีอีกเป็นหลักแสนครัวเรือนฮะประมาณนั้นนะครับที่ครอบครัวละ 9,000 บาทก็คือน้ำเข้าไปถึงในบ้าน
1: ครับ
0: แล้วถ้าน้ำล้อมเนี่ยคุณจะได้ 5,000 บาท
1: อ
0: ันนี้เฉพาะเยียวยาเบื้องต้นนะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่วนกรณีเรื่องของทรัพย์สินเสียหายเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าคุณต้องไปกรอกนะว่ามีตู้เย็นนะมีเครื่องใช้ไฟฟ้า มีอุปกรณ์ในเรือนเสียหายมีอะไรบ้างกรอกรายละเอียดแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ทราบว่ามันเป็นข้อเท็จจริงกับค่าเยียวยามันจะเท่าไหร่อันนี้ใช้เวลาหน่
1: อ
0: ยแต่ก้อนแรกเนี่ยไม่เกินสัปดาห์ครับยื่นวันนี้อาทิตย์เดียว คุณจะได้เลย
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของพื้นที่ที่น้ำท่วมไปแล้วก็ต้องรอเรื่องของเงินเยียวยาส่วนพื้นที่ที่ยังไม่ท่วมตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกไปว่าก็คงต้องเตรียมการเพราะว่าคือที่บอกภาพจำมันชัดเจนอะน้ำท่วมแล้วมันเสียหายเยอะ
0: ก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกอะห่วงราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีนะฮะส่วนนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีตอนนี้หนักหนาสาหัสก็คาดว่าอีกประมาณเดือนนึงอ่ะน้ำคงจะลงแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ
1: ครับ
0: อยุธยาบางพื้นที่นะบางบานยัง2เมตรครึ่งอยู่เลยนะครับชาวบ้านยังนอนอยู่บนถนนอยู่เลยนะคร
1: ับครับแม้ว่าในเรื่องของเจ้าพยาจะเลิกคงที่การระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,000 แล้วนะ
0: 2,001 นะฮะจากเดิมอาทิตย์ที่แล้ว 2,500 แล้วก็ค่อยๆลดลงไปว่าน้ำเหลือมาน้อยแล้วนะฮะแม่น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ลดการระบายน้ำลงแล้วด้วยนะ
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้รับขั้นก่อนเดี๋ยวมาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่

0: โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Pod News FM 100.5 ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Pod News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
3: เข้าไปดูข้อมูลนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะสำหรับเรื่องของการนับคะแนนเนี่ยปรากฏว่าระบบแดชบอร์ดแสดงผลคะแนนเกิดความผิดพลาดไม่สามารถแสดงผลผ่านเว็บไซต์ได้ในขณะนี้
2: คร
3: ับ เจ้าหน้าที่กำลังแก้ไขระบบเห็นเขาบอกว่าจะสามารถเข้าดูได้อีกครั้งหนึ่งตอนเนี่ย6 โมงครึ่งน่าจะได้แล้วมั้งฮะแต่ว่ามันสักครู่นี้มันยังหน่วงๆอยู่นะครับ
2: ครับ
3: ก็เข้าไปดูในเพจในโพสต์ของคุณสรยุทธนะครับเมื่อ58 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยคุณสรยุทธบอกว่าผลคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประกันสังคมก้าวหน้าครับนำลิ้วเลยทั้งฝ่ายในจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนหลังนับคะแนนไปแล้ว 2.26%ส่วนทีมอินทรีย์พนัทไทยล้วนยังนำยังตามห่างๆอยู่นะครับ
2: ครับ
3: ก็ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนับไปแล้วนะครับ 2.26% กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งในส่วนของผู้แทนฝ่ายในจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนโดยในส่วนของผู้แทนฝ่ายในจ้างเนี่ยผู้สมัครหมายเลข1-7จากกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าครอง7 อันดับแรกเลยฮะนำลิ่วพอสมควรขณะที่ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าก็ยังมีคะแนนนำโดยผู้สมัครหมายเลข38และหมายเลข41-47ติดอันดับนำในการนับคะแนนช่วงแรกครับส่วนทีมอินทรีย์ของนายพนัทไทยล้วนยังมีคะแนนตามหลังกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าในช่วงต้นของการนับคะแนนยังนับไปได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีความคืบหน้าอย่างเหลืองๆเนี่ยเขากำลังนับกันอยู่นะฮะแล้วก็มีคะแนนทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนขึ้นมาพอสมควรแล้วนะฮะถ้ามันตัวเลขมีแบบนี้ในยะสำคัญมากกว่านี้หน่อยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับ
2: ครับอ่ะชั่วโมงนี้นะครับก็พูดถึงประเด็นทางการเมืองแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาจะโดนกลบจากเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมไปสักหน่อยแต่ว่าเรื่องของประเด็นที่เราติดตามกันก็คือเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนหนึ่งมันจะเป็นบทบาทหนึ่งของทางฝ่ายค้านที่จะใช้ในเรื่องนี้แหละในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันที่8 ตุลาคมเนี่ยทางด้านของคุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยก็ยื่นทางประธานและประธานสภาและในการยื่นขอเปิดอภิปราย18 รัฐมนตรี
3: มากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยต้องบอกอย่างนั้นนะฮะเขาขอเวลา5 วันที่บอกว่ามากที่สุดอะไรเขาหลายคนก็บอกว่าอ้าวตอนนั้นเคยมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจครม.ทั้งคณะนี่แต่ทั้งคณะก็ระบุตัวแบบเจาะจงเฉพาะหลักๆเท่านั้นนะครับไม่ได้อภิปรายทุกคน35-36 คนซะที่ไหนล่ะใช่ไหมล่ะฮะแต่คราวนี้เนี่ยอภิปราย18 รัฐมนตรีแล้วก็เน้นเฉพาะรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยและข้อกล่าวหาที่พรรคร่วมฝ่ายค้านหยิบยกขึ้นมาเน
2: ี่
3: ยแรงไหมคุณอาทิตย์ว่าแรงไหม
2: ก็แรงแต่ว่าก็คือทั้งหมดทั้งมวลมันก็คงต้องรอดูเนื้อหารายละเอียดเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันกับนักวิชาการหลายๆท่านที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนกับอันนึงที่เรากังวลคือเรื่องของการเอาการบ้านมาเฉลยซะก่อน
3: เร
2: ื่องของการมาพูดมากล่าวในช่องทางโซ

0: ชีวิตประชาชนก็อะไรเลยนะเขาขอให้ได้เงินอย่างเดียว
1: ขอให้ขายของได
0: ้ได้หมดนะบางทีแล้วไข่ปลอมยังมีเลยเนาะผมไม่นึกไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่ามันมีไข่ปลอม
1: ก็จะทำได้ทุกอย่างในโลกนี้นะคะเพราะนั้นกินได้นะคะกินได้เรื่องส้มโอนะคะเพราะว่ามันมีข่าวแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ตจริงๆด้วยค่ะว่าการกินส้มโอพร้อมยาความดันนั้นเนี่ยเดี๋ยวตีกันกับยานะคะแล้วก็ถึงตายทีเดียวอะไรเงี้ยไม่จริงนะคะ
0: ไม่จริงครับ
1: ไม่จริงค่ะคุณหมอตอบให้แล้วคุณเรนูค่ะเป็นไทรอยมีพิษและไขมันสูงด้วยตอนนี้ความดันก็เริ่มจะสูงวัดได้138ควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะไม่อยากรับยาเพิ่มแล้วค่ะคุณหมอ
0: ควรปฏิบัติตัวอย่างไรก็คือปฏิบัติตัวธรรมดานะครับแล้วก็ยาไทรอยก็กินไปนะแต่ความดันเนี่ยยังไม่ต้องกินยาก็ได้นะครับอันนี้อย่าผมไม่ได้บอกว่ายังไม่ต้องกินยาต้องแล้วแต่หมอเขาจะดูเพราะนั้นการปฏิบัติตัวของท่านเนี่ยทำตัวที่ผมบอกนะว่าเราไม่ใช่คนป่วยเพียงแต่เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะนั้นการที่บอกว่าไม่ใช่คนป่วยหมายความว่าไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ทำไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้โอ้โหเคยมีคนนะครับโทรศัพท์มาถามผมบอกว่าคุณหมอหนูจะทำไงดีอ่ะพ่อหนูอ่ะเป็นโรคหัวใจเป็นโรคตับเป็นเบาหวานเป็นความดันเสร็จแล้วก็หมอเนี่ยสั่งห้ามหมดทุกอย่างเลยนะแล้วต้องล้างไตด้วยนะคือสรุปแล้วนะพ่อเขาหิวแล้วเขาก็อะไรเลยหมอก็สั่งห้ามกินหมดเลยอ่ะจะทำไงดีผมเลยบอกว่าเอางี้เสื้อมันเลอะครึ่งตัวเนี่ยท่านก็ต้องซักทั้งตัวอยู่แล้วเลอะทั้งตัวท่านก็ต้องซักทั้งตัวไหนๆจะฟอกไตแล้วนะท่านก็กินไปธรรมดาเถอะกินไปเลยแต่ท่านก็อย่ากินให้มันมากเกินไปนะกินพอให้หายหิวถ้าอยากกินก็กินสักนิดนึงเป็นเบาหวานอยากกินทุเรียนกินสักเม็ดนึงก็ได้นะกินให้มันละเมียดละไมละบุญละม่อมหน่อยให้มันอร่อยอ่ะนะคนเรามันต้องมีความสุขจากการกินบ้างดิครับนะครับเพราะนั้นท่านคุณเรนูทำตัวเป็นปกตินะครับแล้วอย่าเพิ่งไปกินยาอะไรเลยนะอย่าเพิ่งกินหมายความว่าหมอถ้าหมอเขาจะสั่งยานั้นยังยานี้ให้ก็ถามหมอสักนิดนึงคุณหมอคะถ้าไม่กินได้ไหมคะลองถามเขาแค่นี้พอนะอย่าไปบอกว่าฉันไม่อยากกินยาเดี๋ยวหมอเขาบอกคุณจะรู้ดีได้ไงคุณเป็นหมอเหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวไปเจอหมอบางทีเดี๋ยวนี้หมอมันเป็นคนที่ขี้โมโหเก่งเนาะ อารมณ์ขึ้น
1: เก่งค่ะ
0: เขาเหนื่อยเขาอะร่างกายเขาไม่แข็งแรงก็เลยทำให้เขาอารมณ์ไม่ดีที่จริงท่านหมอที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยผมนะครับผมตรวจคนไข้วันแต่ก่อนตอนจบใหม่ๆอ่ะตรวจคนไข้วันหนึ่ง 300-400 คนอ่ะผมก็ยังหัวเราะยังไปเที่ยวกับเลิกคลินิกก็ยังไปนั่งคุยกับเพื่อนสังสรรค์กับเพื่อนอีกก็มันไม่ได้เหนื่อยอ่ะเพราะว่าผมแข็งแรงอ่ะใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้หมอไม่แข็งแรงพอทำงานสักหน่อยเดียวก็เหนื่อยละแล้วก็อารมณ์เสียละนะครับท่านเจอหมอคนที่ไหนที่เขาหมุดหิดง่ายๆเนี่ยจงนึกให้รู้ในใจเถอะครับว่าร่างกายเขาไม่แข็งแรงนะท่านก็บอกว่าคุณหมอพี่เอาขนมมาฝากนะคะคุณหมอให้เขาจะอารมณ์ดีๆหน่อยแล้วก็บอกคุณหมอฉันไม่ต้องกินยาได้ไหมคะแล้วก็บอกคุณพี่แล้วคุณพี่จะควบคุมได้ไหมถ้าคุณพี่ควบคุมได้เอาได้ลองให้พี่ควบคุมดูก่อนได้มากความดันขนาดนี้นะพี่จะงดของเค็มๆนะพี่จะไม่ค่อยกินของเค็มๆมันๆอะไรเงี้ยนะถ้าสัญญากันไปแล้วจะออกกำลังกายทุกวันถ้าเรามีข้อตกลงสัญญากันหมอก็บอกงั้นรอดูนะเดี๋ยวคราวหน้าลองดูอีกทีนึงถ้าสมมติว่ายังควบคุมไม่ได้พี่ก็ต้องกินยานะอย่างนี้มีเขาเรียกว่ามีข้อต่อรองนะครับแล้วจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกับหมอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้ไม่ต้องกินยามากนะยามันมีทั้งประโยชน์ทั้งโทษ
1: ไป
0: นะครับ
1: นี่ค่ะเนาะพี่เรนูนะคะคุณลุงสงวนอายุ74ค่ะอยู่ปิ่น9จะไปลอกตาเป็นต้อนะคะ20ตุลาคมนี้ต้องเตรียมตัวอย่างไรเพราะว่ามีโรคประจำตัวทั้งไขมันสูงความดันสูงด้วยค่ะน้ำหนัก58สูง164
0: ไม่ต้องเตรียมตัวไง

0: ครับลอกตาในที่นี้คือลอกอะไรครับมันมีต้อเนื้อต้อกระจก
1: อ๋อน่าจะน่าไม่ทราบต้ออะไรลอกต้อนี่แหละค่ะ
0: ลอกต้อนี่ถ้าสมมติว่าลอกต้อนี่สงสัยจะเป็นต้อเนื้อมากกว่าครับแต่จริงต้อเนื้อไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยแต่ถ้าเป็นต้อกระจกก็เหมือนกันนะต้อกระจกก็เหมือนกันก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรหรอกเพียงแต่เขาหมอเขานัดก็ให้บอกว่าห้ามกินอาหารแล้วก็งดกินอาหารจริงๆท่านเป็นต้อกระจกนะคือวันเนี้ยไปนอนโรงพยาบาลหรือบางทีไม่ต้องเลยก็ได้หมอนัดกี่โมงกี่โมงแล้วก็บอกว่าอยากกินอะไรไปนะแล้วเขาก็ไปถึงปุ๊บเขาก็เอาเข้าห้องผ่าตัดมีหลายโรงพยาบาลนะครับถ้าเป็นต้อกระจกนะไปเช้าเย็นกลับนะครับอย่างนี้ไม่ต้องค้างคืนก็ได้เอาเป็นว่าผมก็ไม่รู้เงี้ยลอกอะไรอะลอกต้อเนื้อหรือต้อกระจกหรือเป็นต้อหินถ้าเป็นต้อหินอะไรเนี้ยลำบากหน่อยนะถ้าจะทำหัตถการต่างๆเนี่ยก็มีหลายอย่างยิงแสงเลเซอร์มีการผ่าตัดเข้าไปเจาะรูให้มันท่อระบายแรงดันในลูกตาให้มันแรงดันในลูกตามันน้อยลงเอางี้ในเรื่องตาเนี่ยคงไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากก็พักผ่อนให้พอเพียงแล้วกันนะแล้วก็ถ้าไม่ใช่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำ74ปีแล้วคงไม่ใช่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำแล้วก็งดเล่นน้ำก่อนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเคยสมมติว่ายน้ำพุ่งหลาวลงไปเงี้ยมันจะมีแรงกระแทกเข้ามาที่ตาแล้วเดี๋ยวจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเกิดการติดเชื้ออะไรได้ง่ายเอาเป็นว่าทำใจสบายๆพักผ่อนให้พอเพียงแล้วกันแล้วก็ควบคุมโรคไปแค่เจ็บอื่นๆกินยาตามเวลาที่หมอเขากำหนดแล้วกันแล้วเขาจะบอกอีกทีนะครับว่าให้ท่านเตรียมตัวอย่างไรบ้างเช่นบอกว่าอ้าววันจะมาหาหมอเนี่ยนะ อาจจะล้างหน้าล้างตาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไปนี้ถ้าหลังจากถ้าเป็นต้อจะจกนะต่อไปนี้ท่านจะล้างหน้าไม่ได้นะท่านต้องใช้ผ้าค่อยๆเช็ดเอาตอนนั้นแล้วก็จะมียาหยอดตาแล้วก็มีที่ปอกที่ปิดตานะเขาก็จะบอกวิธีการต่างๆในการเตรียมตัวแต่ตัวท่านเองท่านก็ทำตัวให้เป็นคนสบายสบายอย่ามีความเครียดอย่ามีแรงกระแทกไม่ใช่เป็นนักมวยเลยไปจะผ่าต้อจะไปซ้อมมวยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ละเดี๋ยวเกิดแรงกระแทกเข้าไปจะตาจะมีปัญหาขึ้นมาเอาไม่เป็นไรครับไม่ต้องกังวลใจนะเตรียมตัวธรรมดานะครับ
1: ทั่วไปคุณยายละมุนค่ะจากชุมพรอายุ73เป็นแผลที่รอบตรงเต้านมนะคะเกิดจากมดกัดก่อนเลยดับแรกเป็นมดตัวดำๆคล้ายมดตะนอยแล้วก็เป็นมาหลายปีแล้วนะคะเหมือนถึงว่ากัดมาหลายปีแล้วแต่ว่าจู่ๆก็มาแพ้ก็อักเสบเป็นหนองน้องยุบแล้วก็ตกสะเก็ดต่อนะคะก็คือมันดำๆแข็งๆหนาๆตึงๆทำยังไงถึงจะหายไปหาหมอแล้วก็ยังไม่หายแต่ว่าไม่เคยไปหาหมอเฉพาะทางโดยเฉพาะหมอผิวหนังค่ะคุณหมอ
0: เป็นที่ป้านของหัวนมหรือเปล่าครับสมมติว่า
1: น่าจะเป็นหัวนมรอบหัวนมค่ะ
0: รอบหัวนมท่านต้องไปหาหมอในโรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วตรงนั้นน่ะมาเราเรียกว่าภาษาแพทย์เราเรียกว่า Paget disease มันเป็นอาการอย่างหนึ่งของมะเร็งเต้านมนะเพราะฉะนั้นไปหาหมอที่โรงพยาบาลใหญ่อ่ะอยู่ที่ไหนสิครับที่
1: ชุมพร
0: โร
1: งพยาบาลประจำจังหวัด
0: โรงพยาบาลประจำจังหวัดก่อนแล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ต้องไปหาหมอเชี่ยวชาญทางด้านนมแล้วก็โอกาสจะเป็นมะเร็งเต้านมจะสูงภาษาแพทย์เราเรียกว่าพาเจ็ดดีซีสอะนะมันจะเป็นเหมือนกับผิวหนังอักเสบอะรอบหัวนมแหละนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นอาการเริ่มต้นของการเป็นมะเร็งเต้านมถ้าทำได้รับรักษานะรีบทำซะ73ปีแล้วเนี่ยอาจจะต้องผมว่าอาจจะต้องถูกตัดเต้านมนะอันนี้ยังอย่าเพิ่งผมยังไม่กล้า
1: ฟัน
0: ธงนะ
1: อย่าเพิ่งกลัวนะคะ
0: ให้ไปหาหมอเถอะครับไม่ใช่ธรรมดาละครับ
1: ค่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับมดไหมคะคุณหมอเนี่ย
0: ไม่เกี่ยวครับ
1: ไม่เกี่ยว
0: ได้เลยมดจะไม่ได้เกี่ยวแล้วมันกัดทีเดียวแล้วมันก็หายไปแล้วมดมันตายไปหลายชาติเกิดใหม่หลายชาติแล้ว
1: ค่ะอ๋อคือเพราะว่าคุณป้าแกตั้งต้นว่าเกิดมาจากมดกัดก่อนอันดับแรกเลยก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมดนะคะ
0: ไม่ได้เกี่ยวกับมดแล้วครับ

0: ะคุณวิรัตนะคะมีอาการสะอึกนะคะไม่ทราบเกิดจากอะไรแล้วก็นานประมาณ2วันนะคะไม่ทราบจะเสี่ยงกับเรื่องสมองอะไรไหมคะคุณหมอเป็นกังวล
1: ครับสะอึกเนี่ยมันจะเกิดจากการที่กระเพาะอักเสบหรืออาจจะมีแผลในกระเพาะบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกับกำบังลมท่านต้องรับทราบนะครับว่าจากหลอดอาหารของเราเนี่ยจากปากปุ๊บเรากินอาหารเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าไปในหลอดอาหารพอหลอดอาหารไปมันก็จะอยู่ที่รอยต่อระหว่างกำบังลมกับกระเพาะนะครับหลอดอาหารเนี่ยมันจะผ่านมาตรงนั้นอ่ะมันก็จะเข้ามาในกระเพาะถ้าเราเมื่อไรก็ตามถ้าเรามีแผลที่กระเพาะบริเวณที่ใกล้ๆกับกระบังลมเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการสะอึกนะครับวิธีการแก้สะอึกเนี่ยบางทีนะบางทีถ้าสมมติคนไหนเป็นมากๆจริงๆน่ะมันไม่หายเลยนะมันเหมือนกับมันมีแผลนั้นแล้วมันกระตุ้นไอ้ประสาทการสะอึกคือการที่กระบังลมเนี่ยมันหดตัวเหมือนกับเรากระตุกอ่ะมันบางคนปากกระตุกอะไรเงี้ยนะหลังตากระตุกอย่างเงี้ยทีนี้กระบังลมมันกระตุกแล้วก็จะอึ๊บอย่างเงี้ยนะบางคนเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะหมอก็ต้องให้ยาแก้อาการกล้ามเนื้อเกร็งตัวคือยากันชักอ่ะนะครับผมอยากจะให้คุณวิรัตนะครับลองรักษาเรื่องโรคกระเพาะดูนะทีนี้วิธีการรักษาโรคกระเพาะจะทำอย่างไรโอเคไปหาหมอเรื่องการกินยานั้นขอให้เชื่อหมอก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเราจะดูด้วยตัวเราเองเนี่ยเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะท่านกินกล้วยน้ำว้าถ้าท่านไม่มีโรคเบาหวานไม่มีเลยกล้วยน้ำว้าสุกๆสักสองลูกแล้วกินน้ำอุ่นๆสักแก้วหนึ่งนะไปเช้ามาถึงปุ๊บกินเลยนะครับถ้าทำให้ท่านเนี่ยลดอาการของโรคกระเพาะดีขึ้นแล้วก็งดของเผ็ดนะครับถ้าสมมติว่าตอนช่วงที่กำลังสะอึกอยู่มากๆนะถ้าท่านไม่ใช่ครึ่งเพิ่งกินข้าวนะท่านลองเอามือเนี่ยล้วงคอให้มันอ้วกออกมาสักทีนึงเนี่ยการที่อ้วกปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวเหมือนกับเรารีเซ็ตไอ้ระบบประสาทของกระบังลมอ่ะนะครับมันอาจจะช่วยทำให้ท่านหยุดจะได้ไปเซตช่วงหนึ่งนะหลังจากนั้นมาท่านก็กินเขาเรียกว่ากินอาหารบ่อยๆเช่นสมมติว่ากินกล้วยจริงครึ่งลูกก็ได้นะครึ่งชั่วโมงได้ก็กินอีกครึ่งลูกอีกครึ่งชั่วโมงได้กินอีกครึ่งลูกกล้วยน้ำว้าสุกๆเนี่ยมันจะช่วยเคลือบกระเพาะจะเป็นกล้วยน้ำว้าจะเป็นอะไรมะละกอเป็นอะไรก็ได้ผลไม้ที่มันมีเมือกนะครับแม้แต่ว่านหางจระเข้ก็ได้นะครับพวกนี้มันจะให้เคลือบกระเพาะได้ดีกินทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพื่อไม่ให้แผลเนี่ยมันเกิดการระคายเคืองก็อาจจะทำให้ดีขึ้นส่วนยาจะต้องขึ้นอยู่ที่หมอว่าหนึ่งถ้าเป็นผมนะผมก็ใช้ยาโรคกระเพาะอันที่สองถ้าเกิดเป็นมากๆแหมรำคาญจริงๆทำไงก็ไม่หายผมอาจจะต้องให้ยากันชักเนี่ยเพื่อให้ลดการกระตุกตัวของกระบังลมคือกล้ามเนื้อเป็นกั้นระหว่างปอดกับช่องท้องอะครับเวลาเราหายใจเข้ากระบังลมก็จะหดตัวแฟบลงมานะเราก็จะหายใจเข้าพอหายใจออกปุ๊บกระบังลมก็จะดันปอดให้มันยุบตัวลงไปลมหายใจเราก็จะออกจากปอดเราเอาลองทำอย่างที่ผมบ้าน
0: ลองดูค่ะคุณพิษณาธนะคะนี่ถามให้ลูกสาวเพราะว่าเธอชอบกินเมล็ดเจียก็คือวันนี้นะคะไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบเมล็ดเจียค่ะคุณหมอก็แล้วก็บอกว่าไม่ถ่ายท้องเลยไม่ทราบกินไปเพื่ออะไรก็คือแบบคือเป็นห่วงลูกสาวอะค่ะ
1: เม็ดอะไรสิครับผมขอไป
0: เจียจอเอียเจียเมล็ดเจียค่ะคุณหมอเขาบอกว่าเป็นการกินเพื่อให้ลดน้ำหนักคุมคือไม่หิวข้าวเลยไม่กินข้าวเลยมาเลเซียแช่แบบไอตัวเม็ดจิ๋วๆว่าเอามาแช่น้ำแล้วก็กินเข้าไปอ่ะคุณหมอมัน
1: ไม่เคย
0: กิน
1: ของเราเปล่า
0: น่าจะขายแต่น่าจะเล็กกว่ามาเลเซียเล็กกว่าเมล็ดแมงลักเม็ดแมงลักค่ะ
1: ที่จะถามว่าอะไรครับ
0: จริงแกจะถามว่าแล้วมันกินไปมันสามารถลดความอ้วนได้จริงไหมไม่หิวข้าวจริงไปจริงไหมแล้วก็มีไฟเบอร์จริงหรือเปล่านี่คุณแม่ถามเผื่อลูกสาวเพราะว่า คงเห็นลูกสาวกินทุกวันนะคะ
1: คือวิธีการลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆแล้วผมบอกเลยครับว่าเอางี้ละกันท่านเอาพลาสเตอร์นะปิดปากของท่านไปเลยนะถ้าไม่กินอะไรเอาอย่างนี้ถ้าไม่มีกินอะไรเข้าปากเนี่ยท่านน้ำหนักก็ไม่ขึ้นหรอกบางคนบอกว่าฉันน่ะไม่กินอะไรนะฉันไม่เคยกินน้ำหวานก็ไม่กินพอผอกอะไรมาก็แก้ตัวหมดเลยนะคนดีแก้ไขคนจุดๆๆแก้ตัว
0: จะมีแก้ตัว
1: ฉันก็ไม่เคยกินบอกอย่าคิดอย่ากินน้ำหวานมากนะฉันไม่เคยกินน้ำหวานเลยจะกินกาแฟเย็นชาเย็นมากนะฉันไม่เคยกินเลยปฏิเสธหมดทุกอย่างเลยนะแต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นผมไม่เชื่อหรอกเอางี้ดีกว่าถ้าท่านไม่กินอะไรเลยนะนะครับถ้าสมมติว่าจะทำอย่างนั้นนะผมอยากขอแนะนำว่าท่านกินเม็ดแมงลักก็ได้เนาะสมมติว่าท่านเริ่มจะชักจะหิวนะท่านก็เอาเม็ดแมงลักมาแช่นะครับถ้าจะกลัวว่ามันจะแหม่มันกินลำบากมันไม่มีรสชาติอะไรนะท่านก็เอาน้ำหวานหยดไปเอาไปใส่สักหน่อยนึงก็ได้นะให้มันมีรสชาติสักหน่อยนึงท่านจะได้กินได้ง่ายขึ้นเอากินเม็ดแมงลักสักแก้วหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องกินข้าวถ้าท่านทำอย่างนี้นะท่านก็ใช้วิธีการที่กิน3มื้อก็ได้นะแต่2มื้อเป็นเม็ดแมงลักแล้วก็มื้อนึงเป็นอาหารธรรมดาแล้วอาหารธรรมดาเนี่ยองค์ขอแนะนำนะครับว่าถ้าจะกินเป็นกลางวันก็ดีกลางวันท่านกินอาหารธรรมดาไปเลยนะถ้าจะกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรก็ได้นะแต่กินเป็นมื้อแล้วก็หยุดเลยนะแล้วก็คนเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นเนี่ยมักจะเกิดจากน้ำตาลไม่ใช่เกิดจากหมูสามชั้นข้าวขาหมูอะไรข้าวมันไก่นะเกิดจากน้ำตาลคนบางคนนะเช้าก็กาแฟเย็นแก้วเฮตีแก้วหนึ่งกลางวันกินข้าวเสร็จก็แก้วเฮตีแก้วหนึ่งพอบ่ายๆชักก็จะง่วงนอนก็กาแฟเย็นอีกแก้วเฮตีแก้วหนึ่งเดือนเนี้ยนะอายุสัก30ผมเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องคนที่เกิดความพิการจากการทำงาน

0: เนี่ยคือภายในครอบครัวเนี่ยน้อยคนนักที่จะเข้าไปวุ่นวายหรือเข้าจะไปรู้ซึ่งในเชิงลึกของครอบครัวแต่ละครอบครัวมันไม่มีเนา
1: ะ
0: และโดยเฉพาะส่วนใหญ่ในเวลาอ้างลูกก็อาจจะหวังเนี่ยไปพูดอย่างนี้อาจจะไปบอกว่าเออเนี่ยแม่ผมไม่สบายแม่ผมเป็นโรคเดี่ยวจิตเวชก็จะถ้าอยู่นี้ไม่ปลอดภัยนั้นเอาไปอยู่อย่างนั้นเขาก็เอาไปสิใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าอย่างนี้นะมันนี่ไงมันก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์บางเรื่องอะไรว่าการที่จะกู้ภัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก่อนที่จะเอาเข้าไปเนี่ยแปลว่าคืออย่างน้อยคำว่าป่วยเนี่ยป่วยเป็นอะไรอ่ะเป็นจิตเวชหรือจิตเวชระดับไหนอ่ะอะไรเงี้ยนะคืออาจจะตรงเนี้ยอาจจะเป็นการก็เรียกว่ากรองอีกทีหนึ่งกรองให้ชัดเจนว่าการที่จะเอาคนไปอยู่อย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะในขณะที่ฐานะของครอบครัวนะครับมีกิจการมีธุรกิจอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอ้ยมันจะเป็นไปได้หรือใช่ไหมน้องคืออะไรมันก็ต้องมองอะไรให้มันครอบคลุมหน่อยนะไอ้เด็กเท่าที่ดูพี่ก็เห็นแวบนั้นรูปแกหน้าตาแกก็นะไม่ใช่กิเลสนะ
1: หน้าตาดีเลยแหละ
0: นั่นแหละพี่ว่ามันต้องมีเห็นไหมเนี่ยมันเนี่ยบางทีมันพลาดอ่ะมันคือก็เรียกว่ามันต้องเอ๊ะบ้างมันต้องมีอะไรที่มันรอบคอบมองให้มันกว้างนะคือในสังคมเราเวลาอะไรก็แล้วแต่มันฟังข้างเดียวไงไอ้ลูกก็อาจจะโอ้ไม่เอาต้องเอาไปให้ได้อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าคนมีคนที่ภาวะที่แบบเป็นก่อนที่จะพาเขาไปมันต้องรู้สักนิดหนึ่งไอ้คนแบบนี้เหรอมันใช่เหรอมันอะไรเงี้ยนะมันจะช่วย
1: ตอนนี้เจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่ท่าม่วงก็น่าจะต้องเจอคดีแหละ
0: เห็นว่าพี่ก็เห็นนะแต่พี่ไม่ค่อยได้ใส่ใจเพราะพี่นึกว่ามันอะไรก็เห็นว่ามีการอะไรนะเหมือนกันอยู่ในอะไรอะแบบตรงอะไรสักอย่างเนี้ยพันธนาการมีการหนีมีการอะไรสักอย่าง
1: โอ้ใช่มันก็เป็นกรงอะแหละ
0: อ๋อรู้สึกจะปีเจ้าหน้าที่พวกสำนักหลักประกันสุขภาพอะไรสักอย่างก็เข้าไปดูชุดได้หรือเปล่า
1: ค่ะใช่ตอนนี้ก็สั่งปิดไปแล้วค่ะก็คือย้ายผู้ป่วยที่ดูแลอยู่ประมาณสักรู้สึกว่าจะเกือบร้อยนะคะเป็น90คนน่ะออกหมดแล้วค่ะพี่หมออื
0: ม
1: ค่ะ
0: อ
1: ืมนะคะก็เป็นเรื่องที่สะท้อนใจได้อีกเรื่องนึงนะของสังคมในอนาคตนี้ว่าเดี๋ยวจะมีผู้สูงวัยมากขึ้นนะคะ
0: อันนี้พี่ว่านั่นก็เลยว่าที่เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องหลักพระพุทธศาสนาหลักคำสอนเราก็กำลังจะพูดถึงเรื่องของกรรมเรื่องของบาปบุญอะไรทั้งหลายที่เราพูดกันนี่นั่นก็เลยว่ามันเราต้องคิดว่ามันเรื่องของกรรมเรื่องของทุกอย่างอ่ะมันวันหนึ่งมันก็ต้องตามมาจนได้นะบางคนนี่มันพูดแบบยังไงมันวิจารณ์แต่ได้เยอะนะแต่เอาแต่ได้อย่างเดียวอะไรไม่สนใจอ่ะมองคนโลกอ่ะที่มันโลภกันนักหนาบอกว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้ก็เพราะว่าเมืองผีก็ไม่ได้ใช้เงินเพราะฉะนั้นตอนที่อยู่เป็นคนมีชีวิตอยู่ใช้มันให้มันแหลกล้านอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้จริงๆนะว่ามันยังไงนู่นแล้วนะสังคมเหล่านี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยมันแล้วยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเรามองไปดูลึกๆแล้วเนี่ยการเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนนะโดยเฉพาะนู่นสิอะไรพูดถึงเรื่องของเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็เรานี่เกือบเต็มตัวเลยนะเข้ามาแบบก้อนๆกันไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อันเนี้ยพี่เองนะเราต้องยอมรับตรงๆเลยว่าชีวิตของคนนะพออายุมากขึ้นเนี่ยโอ้โหน้องสิวไรมันประมาทไม่ได้เลยมันเป็นอนิจจังมันเป็น ทุกขัง

0: ารณ์ตายเรื่องจริงๆเลยนะมันพออายุมากเนี่ยต่อให้คุณแข็งแรงขนาดไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยมันการเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องแปรเปลี่ยนไปยิ่งถ้าเราประมาทนะคำว่าประมาทในที่นี้ต้องเรื่องสุขภาพเรื่องใหญ่มากเลยเราจะเห็นว่ามีอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันตีความแล้วโอ้ยเนี่ยมันใช่ไหมถ้าเราไปบ่นเราไปอะไรจำเป็นหลงลืมมันบอกว่าเนี่ยอัลไซเมอร์เนี่ยพ่อมันอัลไซเมอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าดีอย่างลูกของพี่มันไม่พวกนี้ไม่มีแต่ว่าหมายถึงว่าเราบางคนเราเคยเห็นบ่อยไหมเรื่องของไอ้เวลาคนเจ็บป่วยหรืออะไรเมื่อก่อนพี่ก็เห็นนะว่าคนโอ้มันยิ่งคนเขาเรียกอัลไซเมอร์หรือว่าความจำเสื่อมเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะต้องใจว่ามันกินข้าวยังไงก็ไม่รู้จะกลืนยังไงไม่รู้จะถ่ายยังไงไม่รู้จะอะไรยังไงเนี่ยพี่มองเห็นภาพนี้บางทีพี่ก็
1: ใช่เคยได้ยินเหมือนกันเขาบอกว่าถึงขนาดลืมกลืนเลยคือกินข้าวยังไม่เป็นเลยค่ะกลืนไม่ได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: คือไม่ได้อันนี้อันตรายเพราะว่าอัลไซเมอร์ที่ส่วนใหญ่มันจะพัฒนาไปถ้าขั้นที่สองที่สามไปมันจะตามว่าไปมันอายุมันจะค่อยๆไปสั้นลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะพี่ว่าเรามันต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยพี่ก็ย้ำเนี่ยนะนั่นแหละพูดไปก็เดี๋ยวจะไม่สบายใจกันว่าแกแล้วเลย
1: เพราะว่าก็นั่นแหละค่ะเอามาคุยว่าเนี่ยมาถึงยุคนี้แล้วนะคะต่อไปเนี่ยกับพ่อแม่เป็นภาระยิ่งป่วยเข้าไปก็โอ้ยิ่งเป็นภาระเลยนะลูกก็เลยจะทำการแบบนั้นนะคะเอาไปฝากไว้กับใครก็ไม่รู้นะคะ
2: ครับ
1: เราพักกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมีจดหมายที่รออยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะยังค้างอยู่ประมาณ 2-3 ข้อนะคะที่พี่หมูยังไม่ได้ตอบนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้พักกันก่อนแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรง
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์เดทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายขออภัยนะคะเกิดปัญหาด้านเทคนิคเล็กน้อยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้21:53 นแล้วนะคะเดี๋ยวมีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะวันนี้ไม่น่าจะจบนะคะน่าจะได้สักหนึ่งข้อนะพี่หมอเพราะว่าค้างอยู่สำหรับขอย้อนนิดนึงนะคะเป็นน้องอายุ24 ปีนะคะเรื่องของเกี่ยวกับที่น้องถามมานะพี่หมอค้างอยู่ข้อที่4เนาะอ๋อ4กับข้อที่5นะคะมีทั้งหมดอ้อ6ข้อนะคะเขาถามเรื่องสมัยนี้เนี่ยผู้ชายเนี่ยนะที่ไม่เคยเที่ยวผู้หญิงเลยมีจริงไหมถ้ามีผู้ชายเพศนี้เวลาแต่งงานจริงๆจะมีปัญหาอะไรไหมคะพี่หมอน่าจะได้ข้อเดียวก่อนวันนี้
1: อ๋อครับถามว่าผู้ชายไม่เคยไม่เคยมีประสบการณ์ว่างั้นเถอะนะครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไม่มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าไปนั่นคืออะไรว่ามันต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะก็บางคนเนี่ยผู้ชายบางคนที่เขาเคยพูดง่ายว่าเขาเรียกว่ามีขาดประสบการณ์พูดง่ายนะคำว่าประสบการณ์จริงมันก็สอนนะมันก็สอนได้เยอะอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะผู้ชายที่ยังไม่ถ้าเกิดไม่เคยประสีภาษาอะไรที่เขาว่ากันไปบางทีนี้พอเราก็เคยเจอบ่อยตั้งแต่เมื่อก่อนว่าคือเขาไม่รู้คือเขาไม่เข้าใจว่าเขาจะทำยังไงกับผู้หญิงเพื่อที่จะให้มีความสุขไปด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าคือแน่นอนครับธรรมชาติมันสอนอยู่ว่าการมีเพศสัมพันธ์นี่นะครับเมื่อถึงเวลามันก็สอนทำได้เองแต่คำว่าทำได้เองก็คือทำด้วยกับเหมือนกับเป็นแรงขับนะครับทางกายก็คือฮอร์โมนมันความรู้สึกนะองค์ชาติแต่งตัวแล้วก็มีก็สอดใส่อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันเขาเรียกว่าในเรื่องของรายละเอียดหมายถึงว่าพูดง่ายๆว่ามันจะมีเรื่องที่จะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่านั้นนะครับแล้วก็ที่ก็บอกว่าทำไมต้องเรียนรู้เรื่องเพศก็เรียนรู้เพื่อที่จะผู้ชายใช่ไหมเข้าใจผู้หญิงก็เข้าใจผู้ชายผู้หญิงผู้ชายก็เข้าใจผู้หญิงคือเข้าใจในเรื่องในมิติต่างๆที่ควรจะพอจะเข้าใจได้นะเพราะว่าแต่สมัยนี้ยังไงก็ได้มันประสบการณ์คนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะหาจากแหล่งทั้งหลายเลยนั่นก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าไปเจอที่มันไม่ถูกต้องอาจจะเข้าใจผิดๆเยอะทั้งหลายโดยเฉพาะสื่อในทาง X เนี่ยในทาง X นี่เยอะมากนะที่เราไปเห็นอะไรต่ออะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ควรจะมีพื้นฐานบ้างแหละว่าไงแต่นะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปตกใจว่าไม่ว่านั่นนะว่า
0: ไม่ต้องก
1: ัง
0: วล
1: ไม่ต้องกังวล
0: หมายถึงว่าธรรมชาติมันจะพาไปเหรอคะพี
1: ่
0: หมอ
1: ใช่ครับเขาบอกว่าไอ้เรื่องเพศเนี่ยนะบางคนก็แอนตี้บอกโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยพี่ตอบปัญหาเรื่องเพศนี่ว่าไม่ต้องไปลงรายละเอียดมันเรื่องเพศมันหรอกเพราะว่าถึงเวลามันธรรมชาติมันสอนไปเองมันก็ทั้งนั้นเองมันก็อย่างนี้เองอ่ะนะแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะลงรายละเอียดจนกระทั่งแบบไม่เข้าใจนะมันก็ต้องมีหลักของมันอยู่เหมือนกันนะหนึ่งการที่จะต้องเข้าใจไม่งั้นก็จะไปสอนไปศึกษาได้ยังไงใช่ไหมแล้วก็เรื่องเพศนี่คือเรื่องที่ทำให้ครอบครัวเนี่ยต้องอย่าร้างแตกแยกกันเยอะแยะมากมายน้องแสดงนะนี่แหละอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับ
0: คือเขาอาจจะไม่ได้บอกใช่ไหมว่าอย่าร้างกันเพราะอะไรแต่ว่าส่วนประกอบหรือปัจจัยสำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ไ
1: หมก็ว่ากันอย่างนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องนี้อาจจะอยู่เบื้องหลังไม่อยู่อยู่มากทีเดียวแล้วพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะนะ เพราะในเมื่อมันเรียกว่าเรื่องเพศอ่ะนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งบางคนก็พูดถึงว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะครับที่จะทำให้การครองรักครองเรือนนี่อยู่ด้วยกันเรียกว่าตลอดรอดฝั่งนะครับมีความสุขอย่างยืนยาวไปตราบชั่วนิรันดร์หรือนี่แหละประมาณนี้นะฮะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะว่าไปนะเราก็บอกว่าควรจะเรียนรู้ควรจะเข้าใจบ้างนะแต่ไม่จะไปหมกมุ่นจน
0: ไ
1: ป
0: นะครับ
1: ค
0: ่ะนะครับก็ใครที่ยังไม่เรียนรู้ก็สามารถมาติดตามแล้วฟังรายการได้นะคะวันนี้ได้ข้อเดียวเนาะเดี๋ยวค้างไว้ต่อ ในข้อที่5และข้อที่6สัปดาห์หน้าพี่หมอจะมาตอบให้จบเค้าว่าวันนี้ใกล้หมดเวลาแล้วเหลืออีก1นาทีพี่หมอจะฝากอะไรไม่ค้าในสัปดาห์นี
1: ้สัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวนะมันมีเมื่อก่อนเรากำลังจะพูดถึงเรื่องที่ประชาไม่ใช่ประชาสัมพันธ์นะที่รามินทาที่คลินิกนะตรงคม2เนี่ย
0: แพทย์แผนไทยด้วยใช่มั้ยคะ
1: ตอนนั้นแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์พอดีตอนนั้นจะเปิดไอ้รักษาฟรีที่พี่เปิดคอร์สว่ามีคนจองไว้แล้วนะทีนี้ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุน้ำท่วมนะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ยังสามารถไปได้นะน่าจะเป็นปลายเดือนแหละนะแต่ว่าลองโทรไปจองคิวไว้ก่อนก็ได้นะฮะตัวไปจองคิวจะมีน้องเจ้าหน้าที่เขาอยู่ทุกวันนะ
0: ค่ะสามารถโทรจองคิวได้พี่หมอให้เบอร์ได้เลยค่ะ
1: ครับเบอร์นะครับเบอร์ที่คลินิกนั้นก็097
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนะ097อะไรเนี่ยน้องไม่ชัดแล้ว097
0: ค่ะ
1: คุณก็
0: เดี๋ยวคราวที่แล้วก็ให้เบอร์ไว้แล้วเหมือนกันนะคะเอาไปไหนแล้วเนี่ย1359188นะคะตัวนี้นะคะพี่หมอ
1: ใช่
0: 0970135918นะคะใครที่จะไปใช้บริการก็โทรไปก่อนล่วงหน้านิดนึงจองคิวนะคะ
1: เผื่อว่าจะรักษา
0: อาจจะไม่ว่าง
1: ฟรีอะไรกันนะฮะ
0: ได้ค่ะส่วนเบอร์พี่หมอที่จะคุยกันใครที่อยากจะคุยด้วย
1: ครับเบอร์ส่วนตัวก็0876977666 0876977666ครับ
0: เบอร์นี้ได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลาไปพร้อมกันนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะพี่หมอคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกาย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาฟังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Court Academy
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย

0: แค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
1: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
1: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

จริงคม

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้

0: คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
3: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
2: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอย

0: ยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ช่วงนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำไรทำนาแล้วก็ต้องหาสัตว์หาปลากินก็จากทำนองซอล่องน่านนี่ผมก็เลยได้เพลงอีกเพลงหนึ่งที่พูดถึงสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเล่าไปช่วงต้นนั้นคือลิงนะครับก็เราอยู่ที่นั่นก็นอกจากเรื่องความรักแล้วเรื่องการทำอาหารกินก็เป็นเหตุใหญ่และบางครั้งเมื่อทำอาหารกินหลงเพลิดเพลินไปก็อาจจะทำผิดพลาดได้ กรณีที่ไปยิงลิงบนภูเขาแล้วมีลูกอยู่ที่หน้าอกโดยที่เราไม่เห็นมีความรู้สึกว่ามีความผิดเลยแต่งเพลงนี้เพื่อระลึกถึง

0: คุณครับบางทีก็คนเราก็ผิดพลาดได้เนาะแต่ว่าถ้าผิดไปแล้วก็คงจะต้องพูดกัน
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
3: ์เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 9:10 น.อรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าชาวอสมททั่วไทยแล้วก็Facebook LTM SM 95นะคะกับเช้าวันจันทร์วันนี้12ตุลาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเวลาเดิมด้วยกับอากาศหลายจังหวัดบอกดีดีนะคะนี่เพชรบูรณ์เริ่มอากาศเย็นแล้วนะคะนี่แจ้งมาแล้วนะคะสวัสดีชาวเพชรบูรณ์ด้วยนะคะพี่อาคมแจ้งมาค่ะพี่สะอาดสวนทอฝันปันสุกนะคะพี่สุนีสุดแสงพี่วันชัยคำทองฟังทุกเช้าพี่ปูกัญญารัตน์นะคะพี่ผู้ใหญ่วันอาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีนะคะพี่หนูพี่ป๊อปพีรพลจากโคราชก็ทักทายมาเริ่มต้นเช้านี้นะคะชาวนครปฐมด้วยค่ะนะพี่สาวสุภัทรานะคะคุณพี่ธัญญรัตน์นะคะพี่ลิกตาพี่มานิตนะคะพี่สุชาดาพี่อ้อยพี่อ้อยวันธนาจากอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบนะคะพี่หนูเล็กพัชราพรพี่ประหยัดค่ะบางสะพานฝนตกบางสะพานก็ประจวบเหมือนกันเนาะฝนตกนะคะพี่ประหยัดแจ้งมานะคะแล้วก็บ้านทุ่งไม้ไผ่วันนี้ฝนไม่ตกนะคะเขาพระทองตัดยางได้ค่ะโอ้เยี่ยมเลยพี่กะโปโลสวัสดีด้วยนะคะพี่สสิธรพี่ประสิทธิ์ธนรบพี่เทวาบลาชื่อนะคะแก้วมณีพี่จอหลายใจพี่ฉุยนะคะพี่จำนงจากพ่อยอดนะคะพี่อัมพรพี่ประสิทธิ์พี่อุไรวันจันทร์ที่สดใสนะคะพี่อุไรจริตงามเหมือนเดิมนะคะคุณพี่ศิระเมธขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์ด้งปล่อยหรือยังอาจารย์ด้งยังไม่ปล่อยนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว12อ๋ออีก4วันนะคะอาจารย์ด้งจะปล่อยเลขเด็ดนะคะหรือยังไงพี่ชัยชาญนะคะคุณพี่ปริญญานะคะติดตามจากอำเภอสำสูงจังหวัดขอนแก่นนะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่ไหลฝนตกบ้างพี่แขกสุทธิรัตน์ได้มาทักทายแล้วก็ไปตัดยางนะคะฟังต่อทางวิทยุเอ้าสายฝนกำลังลงเม็ดเลยนะคะโอ้โหก็ต้องแย่งเอาอะนะฝนก็จะตกยางก็จะตัดนะคะพี่แสงจันทร์สวัสดีด้วยนะคะแสงจันทร์ค่าสันเทียพี่เวียงชัยแสงเลขพี่วัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงินค่ะพี่แป้วสีภัยสวัสดีนะคะนี่หลายท่านก็เริ่มภารกิจของตัวเองแล้วเนาะสำหรับเช้านี้พี่สุทัศน์ด้วยสวัสดีนะคะพี่สุทัศน์อนุกูลแล้วก็พี่ตุ๊กกฎชมนนะคะแก้วเรืองพี่ลำพันธ์ศิลาวงศ์พี่แหม่มโพหวายเจ๊ไปพังงามาน้องปาล์มแฟนของน้องวินัยก็น่ารักมากอ๋อไปสวนถุงแป้งมาใช่ไหมคะโอ้โหเลิศเนาะสวนเขาเป็นไงบ้างตอนนี้นะที่พังงาก็บอกว่าต้องไปเสาร์อาทิตย์ไปตลาดอะไรนะที่อยู่ใกล้บ้านของสวนถุงแป้งอะนะคะใช่ไหมคะพี่แมมสวัสดีทักทายน้องปาล์มด้วยนะคะน้องปาล์มแล้วก็ลูกสาวของพี่วินัยสวนถุงแป้งที่พังงานะคะพี่ลำพันธ์สวัสดีด้วยนะคะพี่ใครเนี่ยพี่หนูพินพี่ชะลอพี่หนูทักแล้วเนาะก็ประมาณนี้เนาะตัวเลขก็ไหลมาเรื่อยๆนะคะสำหรับตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาทักทายกันสำหรับในเช้าวันนี้กำลังจะดูพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่ามีการเตือนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ11ถึง13ตุลาคม11ถึง13นะคะนี้เตือน15จังหวัด29อำเภอนั่นคือให้เฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วงระยะเวลา 3วันนี้นะคะ11ก็ผ่านมาแล้วนะวันนี้12 13ที่ไหนบ้างจะให้ระวังนะคะดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางจังหวัดตากอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอคลองลานกำแพงเพชรอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีอำเภอบางสะพานค่ะทั้งบางสะพานน้อยแล้วก็บางสะพานที่ประจวบอำเภอเขาพนมและคลองท่อมกระบี่อำเภอเมืองอำเภอคูละบุรีอำเภอทับปุดและอำเภอเกาะยาวของจังหวัดพังงาอำเภอช้างกลางนครศรีธรรมราชอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมวิภาวดีสุราษฎร์ธานีอำเภอพระโต๊ะชุมพรอำเภอสุขสำราญกระเบอร์อำเภอเมืองจังหวัดระนองอำเภอเมืองและควนกาหลงของสตูลอำเภอรัตภูมิสงขลาอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตจังหวัดยะลานะคะนี่คือ15จังหวัด29อำเภอที่รัฐบาลเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากวันนี้และพรุ่งนี้นะคะ11 12 13เมื่อวานนี้ผ่านมาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นทางใต้นะคะมีภาคเหนืออยู่2จังหวัดภาคกลางอีก2ก็ใครที่อยู่บริเวณเชิงเขาและพื้นที่ราชันนะคะให้ติดตามการประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดคือถ้าพบสัญญาณผิดปกตินะคะฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็เพิ่มระดับอย่างเร็วมีดินไหลมาจากพื้นที่ลาดชันขอให้รีบออกจากพื้นที่อันตรายไปยังจุดปลอดภัยทันทีนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขามีระบบเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้านะซึ่งประเมินพบว่าพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้นะคะกรมทรัพยากรธรณีก็ประสานเครือข่ายเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยให้ติดตามแล้วก็ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้แจ้งเตือนประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันต่อสถานการณ์นี่คือที่จะมีการเตือนกันเอาแบบด่วนๆวันนี้นะคะก็ถือว่ายังต้องเจอวิกฤตอยู่นะคะโดยเฉพาะทางใต้ทางภาคกลางจริงๆก็ยังอ่วมอยู่นะคะหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะที่8ริ้วนะยังหนักอยู่นะคะลืมไปวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะ022481366นะคะ1สายช่วงบอกข่าวเล่าความสามารถโทรมาได้เหมือนเดิมนะคะ022481366นะคะเมื่อวานที่8ริ้วฉะเชิงเทรานะคะสถานการณ์น้ำก็ยังคงท่วมอยู่นะคะเพราะว่าน้ำทะเลนั้นหนุนสูงในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราน้ำในแม่น้ำบางปะกงนั้นเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนแล้วก็ถนนหลายจุดนะคะซึ่งคาดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนในก่อนหน้านี้คืออำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนนะแล้วก็จากจังหวัดปราจีนก็มาที่นี่ทั้งหมดประกอบกับเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงก็เลยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงนั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมน้ำก็ระดับน้ำในบางปะกงนั้นเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะลดนะคะมีแต่สูงขึ้นสูงขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรนะคะมีการปิดช่องจราจรอยู่1ช่องทางค่ะมีกระสอบทรายมากั้นอยู่เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมรับมือถ้าเผื่อว่าน้ำจากแม่น้ำเอ่อล้นเข้าโรงพยาบาลบริเวณตรงจวนผู้ว่านะพบว่าน้ำเอ่อเข้าท่วมด้านหน้าแล้วก็ถนนโดยรอบแล้วนะคะส่วนเส้นทางสายหลักนะมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องตลอดทั้งสายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีโสธรตัดใหม่ถนนหน้าเมืองถนนพาณิชย์นะคะถนนมะลุพงริมน้ำและถนนชุมพลแล้วก็ตลาดโสธรก็ยังได้รับผลกระทบนะคะที่ แม่น้ำบางปะกงเข้าท่วมพื้นที่ค้าขายพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องทยอยเก็บร้านหยุดขายกันเร็วกว่าปกติเพราะว่าลูกค้าน้อยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะคนมาจับจ่ายก็น้อยลงนะคะคือปกติเนี่ยพ่อค้าก็บอกระดับน้ำตรงนั้นนะคะเวลามันขึ้นมันลงเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปีแต่ว่าปีนี้น้ำเยอะกว่าปกติแล้วก็น้ำยังคงสูงต่อเนื่องนะคะแตกต่างจากปีที่แล้วตอนนี้เป็นผลมาจากน้ำเหนือที่ไหลลงมาสมทบเป็นจำนวนมากค่ะก็จะทำยังไงก็ต้องหาแนวทางในการระบายน้ำออกสู่ปากอ่าวให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะคือถ้ามองในมุมชาวบ้านเขาบอกว่าการนำเรือมาผลักดันน้ำเนี่ยต้องช่วยบริเวณปากอ่าวอย่างจริงจังอาจจะให้มวลน้ำเนี่ยมันไหลลงสู่ทะเลได้เร็วขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าในมุมของชาวบ้านก็บอกว่าก็ดูเหมือนว่าคือเรือก็ทำงานไปก็ผลักดันไปอย่างนั้นนะแต่ว่ามันไม่ออกอ่ะมันน้ำก็ยังสูงขึ้นสูงขึ้นอ่ะดันยังไงน้ำสูงก็แตกเหมือนกันนะคะก็ทรัพย์สินนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะความเสียหายก็จะเป็นเยอะหน่อยสำหรับที่ฉะเชิงเทราสำหรับปีนี้นะคะน้องร้องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะก็เห็นใจชาวบางปะกงชาวแปดยูค่ะโอ้น้ำไม่ลดเลยอ่ะมีแต่สูงขึ้น
1: ครับ
0: นะคะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนก็บอกว่าโอ้โหต้องเฝ้าระวังตลอดอ่ะนอนไม่สนิทนอนหลับไม่สนิทนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เนาะกี่วันแล้วไม่รู้เนาะต้องทนอยู่นี้เนาะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: อ่วมจริงปีนี้นะคะหลายจุดด้วยนะคะก็ตอนนี้หลายพื้นที่นะคือช็อกอะช็อกจริงๆนะคะอย่างเนี้ยที่ปาจีนที่กบินบุรีนั่นแหละปรากฏว่าชาวบ้านแถวนี้เขาเลี้ยงปลาในกระชังรุ่งเป็นปลาทับทิมนะคะโอ้ยตอนนี้ตายหมดยกกระชังเลยค่ะแถมกินเหม็นเริ่มรุนแรงด้วยนะคะคือปลาเนี่ยลอยเป็นแพเลยอ่ะตายหมดแล้วปลาขาวปลาหลดปลาตะเพียนลอยตายเกลื่อนแล้วนะคะพอน้ำมันลดคือมันท่วมขังใช่ไหมตอนแรกพอน้ำลดปุ๊บปลาลอยตายหมดเลยสภาพน้ำก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำกลิ่นเหม็นรุนแรงมากแล้วก็ไหลมาสู่จุดนี้ค่ะ
1: ครับฟังแล้วฟังคนที่เลี้ยงปลานะพี่คนที่ทำธุรกิจอ่ะโหเขาบอกว่าหมดตัวเลยพี่เป็นสิบล้านเลยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าถ้าแล้วยิ่งถ้าทางอำเภอรวมกันเนี่ยน่าจะเป็นร้อยล้านนะที่ลงทุนไปแล้วก็
0: นี่ค่ะเนี่ยบ้านนี้บอกว่าเลี้ยงไว้70กระชังปลาทับทิมตายเกือบหมดเนื่องจากว่ามันโตยังไม่พอที่จะจับขายได้อ่ะตอนแรกก็ต้องเร่งย้ายออกย้ายก็ย้ายไม่ทันต้องย้ายไปฝากเลี้ยงไว้ที่ชลบุรีนะคะส่วนที่เหลือก็ใส่ถังออกซิเจนเอาไว้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่ยังไงแต่ว่าก็ทำไปก่อนอ่ะเท่าที่มีกำลังนะคะนี่ค่ะโอ้น่าเห็นใจมากเนาะในเพจของพระอาจารย์ไพวินเจ้าอาวาสวัดปทุมบูชาที่อำเภอศรีมหาโพธิที่ปาจีนนะตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวชื่อดังเลยนะเพราะว่าอะไรมีปู่ท้าวเวสสุวรรณอยู
1: ่
0: นะคะคนก็จะชอบไปขอพรขอเลขอะไรก็ว่าไปเนาะเพจพระอาจารย์เจ้าอาวาสก็โพสต์บอกว่านี่เป็นวิดีโอสัตว์น้ำนานาชนิดลอยขึ้นมาอ้าปากหายใจเหนือผิวน้ำเพราะว่าน้ำเน่าเนี่ยมันครอบคลุมตลอดทั้งสายแล้วนะคะสัตว์น้ำน้อยใหญ่ทั้งปลากระโห้ปลากระโห้นี่คือตัวหนึ่งเป็น50กิโลนะน้องมันอ้าปากคือประมาณว่าหายใจอยู่เหนือผิวน้ำอ่ะล่อแร่อ่ะที่นี่คือน้ำมันเน่าน้ำเน่ามาจากไหนมาจากพื้นที่ของชาวบ้านนะคะเขาบอกว่ามาจากการที่วัชพืชเน่าเปื่อยนะน้ำเน่าเสียในทุ่งนาไร่มันสำปะหลังน้ำเน่าเสียในไร่ข้าวโพดแล้วก็ไหลมารวมที่นี่หมดเลย
1: ครับ
0: สุดท้ายก็เลยทำให้ปลาเนี่ยนะคะ ้าปากหายใจแล้วก็ทยอยตายกันน่าจะเกือบหมดแล้วค่ะ
1: ถึงว่าที่เขาบอกนะก็หมดตัวกันเลยอ่ะ
0: หมดตัวจริง
1: ปลา
0: หมดตัวจริงใช่ค่ะเนี่ยไอ้ที่ท่านก็ชาวบ้านก็มาจับปลามาตักกุ้งอะไรเงี้ยไปรับประทานไปทำอาหารแต่ไม่ทันก็ต้องปล่อย
1: เขาบอกเดี๋ยวเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยเหมือนเจ๊งสองต่อแล้วพี่เจ๊งรอบนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวพอน้ำลดซื้อลูกผันปลามาเลี้ยงทุกกระชังเลี้ยงพร้อมกันอีกพอโตส่งขายพร้อมกันก็ขายไม่ได้อีกเพราะว่ามันเริ่มพร้อมกันโตพร้อมกันขายพร้อมกันอีกเจ๊งรอบสองอีกเขาว่างั้นเออก็จริงน
0: ะค่ะ
1: ครับผม
0: เ
1: ดือดร้อนเดือดร้อนกันหมด
0: เดือดร้อนจริง
1: นะฮะจ่ายหน้าใหม่เราก็เดือดร้อนเหมือนกันพี่สี
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวไปรับกันเนาะ
1: ครับผม
0: จ่ายค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณพี่นิยม
2: ครับ
0: พี่นิยมอยู่หาดใหญ่ใช่ไหมครับ
2: ครับอยู่หาดใหญ่ไอ้ผมจะมาสอบถามเรื่องเงินคนผู้สูงอายุนะครับยังไม่เข้าเลยครับ
0: ของเดือน
2: ครับของเดือนนี้นะครับ
1: อ๋อแล้วคนอื่นก็เข้ากันไหมของเดือนตุลาอ๋อเขาบอกว่าเลื่อนเหรอคะเลื่อนวันเดียวเองค่ะคุณลุงจากวันที่9เป็นวันที่10ออกแล้ว
2: ที่10ก็มันก็ตรงวันเสาร์อาทิตย์พอดีนะครับไปกดแล้วไม่ออกครับ
1: เลื่อนขึ้นมาจากวันที่10อ๋อไปออกวันที่9ทุกทีอ่านผิดปกติออกวันที่10เขาเข้าบัญชีให้ตั้งแต่วันที่9ค่ะ
2: ครับผมไม่ก็ไม่ครับ
1: อ๋อค่ะแล้วได้ถามคนอื่นไหมว่าเขาเข้ากันหรือเปล่า
2: เข้าครับ
1: คนอื่นเข้าเนาะ
2: นั่นนี่ก็เขาได้กันแล้ว
1: เขาได้กันแล้ว
2: ครับ
1: ของลุงนิยมยังไม่เข้าคนเดียว
0: แต่เดือนที่ผ่านมาของลุงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม
2: ของแฟนครับของแฟนของคนนางอุไรทองใสครับ
0: ครับ
1: ของแฟนไม่เข้า
0: แล้วเดือนก่อนๆไม่มีปัญหาใช่ไหมครับ
2: ทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับทุกครั้งมันเข้าทุกแต่เงินของผมเงินที่การของผมนะเข้าแล้ว
1: อ๋อต้องเช็คตรวจสอบยอดค่ะไม่เข้าเงินไม่เข้า
2: ทีนี้การก็ไปกดดูก็มันเงินมันเหลืออย
1: ู่ก็ไม่มี
2: สามสิบเก้าสิบแปดบาทก็ยอดเงินมันมีอยู่แต่ว่า
1: ทำไมเป็นอย่างนั้นไปเขาโอนกันวันที่9ค่ะเดือนนี้เนื่องจากตรงกับวันหยุดก็เลยโอนเร็วไป1วันให้1วัน
2: ครับผม
1: ค่ะปกติเข้าตลอดใช่ไหม
2: ครับผม
1: เออแปลกเนาะเดือนนี้แสดงว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างน้องรุ่งเนาะ
0: อืม
1: ค่ะต้องนะต้องโทรเดี๋ยวให้เบอร์โทรไปตอนนั้นเราให้เบอร์โทรไปไหนค่ะ
0: เอาเบอร์บัญชีกลางเลยเนาะเป็นคอลเซ็นเตอร์แล้วกันนะฮะนี่ฮะ
1: เอาเลยค่ะ
0: คุณลุงลองเดี๋ยวสายๆโทรเบอร์นี้ดูไหมครับ02
2: ถือดิเดี๋ยวบอกไอ้ทีนะครับ
1: ครับได้ค่ะได้ค่ะคุณลุง
2: 02
0: 270
2: 270
0: 6400
2: 64
0: ครับ
2: แค่นี้เหรอคร
0: ับ
1: ค่ะ
0: ใช่ใช่ครับวันนี้เบอร์กรมบัญชีกลางเป็นคอลเซ็นเตอร
2: ์0227064 00ใช่ไหมครับ
0: 6400ใช่ครับใช่ครับ
1: ทองลองด
2: ู
1: นะคะช่วงสายหน่อยอันนี้เป็นเบอร์ของกรมบัญชีกลางผู้โอนเงินเลยค่ะคุณลุงนี่หรือบัตรเดี๋ยวนะเอาใช่เบอร์นี้เลยค่ะ022706400ในเวลาราชการนะคะเดี๋ยวสักประมาณเนี่ย8โมงครึ่งเป็นต้นไป6400ค่ะ6400นะคะคือมันแตกตรงที่ว่าของคนอื่นเข้าแต่ว่าของคุณป้าไม่เข้าเนาะมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างนะคะนี่เป็นเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะลองเดี๋ยวเขาก็จะถามเลขบัตรประชาชนแหละค่ะนะเดี๋ยวช่วงสายๆนะคะค่อยโทรไปนะคะ
2: ครับผม
1: คนอื่นได้ปกติหมดเลยค่ะคุณลุง
2: ครับแต่ว่า
0: ผมจะมี
2: อาการของคุณสีกับจ่ามอนเป็นประจำตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับ
0: อ๋อครับนี่ในคอมเมนต์ในโซเชียลของกรมบัญชีกลางมีคนไปทวงเหมือนกันนะของผมเดือนตุลายังไม่ได้เลยครับของแม่ครับแสดงว่าก็อาจจะยังมีเดี๋ยวรอดูวันนี้นะลองดูวันนี้สักวันนะ
1: เผื่อเขาโอนเผื่อวันนี้ยังโอนเพิ่มเติมนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งคุณลุงคุณป้าทั้งสองท่านนะคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: จ้ามาดูข่าวกันต่อนะคะอย่าใจคนจนเนี่ยหลายคนก็รอคอยจากรัฐนี่แหละค่ะในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนไหนก็ตามนะคะถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้เนาะอยากให้โอนกันครบทุกบาททุกสตางค์นะคะความผิดพลาดต้องมีน้อยที่สุดอ่ะ
1: ครับ
0: ขั้นตอนเราก็ไม่รู้ว่า
1: ที่เขารอแล้วรอมานับวันรอเลยอ่ะเนี่ย
0: จริงเข้าใจคนรอเลยค่ะแล้วพอวันที่
1: ครับ
0: ก็รอแล้วรออีกรอพอไม่มามันก็ใจเสียนะคะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งโอ้เซ็งมากเลยค่ะเกินใจเสียแล้วร้านนี้อยู่ริมถนนอัสสัมชัญสัตพงษ์ที่ดอนหัวล่อชลบุรีค่ะน้องดงเขาดูภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านนะคะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวก็เปิดตั้งแต่เช้านะคะคนนี้เดินเข้าร้านเป็นคนแรกของวันเป็นผู้หญิงนะคะเข้ามาสั่งก๋วยเตี๋ยวกินเสร็จก็ทำทีสแกนจ่ายเงินแต่ไม่ได้กดยืนยันอาศัยจังหวะไหนก็ไม่รู้เดินออกจากร้านไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ปื๊ดไปเลยเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มาคนแรกของวันเลยร้านก็ไม่ใช่ขายดีนะเปิดแต่เช้าแต่มาตั้ง11โมงก่อนหน้านั้นไม่มีลูกค้าเลยมันเงียบอ่ะก็มาสั่งบะหมี่ทุกชิ้นเนาะแล้วก็สั่งเครื่องดื่มด้วยนะพอกินเสร็จก็ชำระเงินก็ทำทีสแกนจ่ายตรงหน้าเคาน์เตอร์เจ้าของร้านก็ไม่มีสดตรวจสอบก็ไม่มีเงินเข้าระบบก็ถามว่าก็ถามไงว่าโอนหรือยังเธอรีบเดินออกจากร้านเจ้าของร้านก็ไล่ตามไปพร้อมบันทึกคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานก็เดินไปย้ำบอกว่าเนี่ยค่าอาหารที่เธอสแกนเมื่อกี้มันยังไม่เข้านะมันยังไม่ตึงอะไรเลยแต่เธอก็ยังยืนยันว่าจ่ายแล้วก็เลยถามว่าเอาถ้าจ่ายแล้วเนี่ยทำไมเงินมันไม่เข้าตอนที่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าไปแจ้งความมาเลยอ้าวเธอแล้วก็ขับรถหนีไปเลยค่ะเนี่ยนี่คือลูกค้าคนแรกของร้านเจ้าของร้านบอกโอ้โคตรเซ็งเลยทำไมถึงไม่พูดกันดีๆว่าไม่มีเงินนะวันนี้ติดไว้ก่อนได้ไหมคุยกันดีๆพร้อมรับฟังแต่ไม่ควรทำทีเหมือนจะจ่ายแล้วก็หนีแบบนี้เนี่ย
1: เนียน
0: เลย
1: เนียนเลยเจอคนเนียนซะแล้ว
0: เนียนใช
1: ่ครับ
0: นิสัยต้องอย่างนี้เลยนิสัยจริงๆนี้นะ มันไม่ถึงร้อยหรอกก๋วยเตี๋ยวชามนึงกับน้ำอีกขวดนึงงงไม่มีก็บอกเขาว่าวันนี้ไม่มีตังค์นะหิวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้เลยก็ว่าไปใช่ไหม
1: อ๋อครับ
0: แต่มาทำแบบเนี้ยทำทีสแกนแล้วหนีพอเขาทวงก็หนีเป็นแล้วเป็นคือส่วนใหญ่แม่ค้าเขาถือนะลูกค้าคนแรกของเขาอ่ะต้องมาแบบเพ่งๆอ่ะร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะถือนะบอกว่าเฮ้ยร้านวันเรียกว่าลูกค้าคนแรกอ่ะขอให้สั่งเยอะๆขอให้แบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โอ้โหคนแรกก็หนีซะละพี่โกงละ
1: เปิดเหมือนเปิดมาเลิกไม่ดีอ่ะนะ
0: ใช่คือรออยู่โอ้ยคนแรกมาตั้ง11โมงมาแล้วก็นั่นแหละเฉยเลยเนี่ยแล้วเขาบอกว่าคือเข้าใจไหมเขาบอกว่าเขารอว่ามันนู่นแหละมันจะตึงอ่ะเพราะว่าเป็นลูกค้าคนแรกก็มีเวลาไงคือถ้าเป็นลูกค้าเยอะๆในร้านเนี่ยบางคนอ่ะเขาก็แค่พยักหน้าว่าสแกนแล้วนะคะเจ้าของร้านก็พยักหน้าเพราะเขาไม่ว่างที่จะตรวจสอบตอนนั้นแต่อันเนี้ยเขามีเวลาไงเพราะว่าลูกค้าคนเดียวคนแรกยังไม่ตึงสักทีไม่ได้โอนไม่ได้สแกนแต่ไม่โอนไม่ยืนยันอะไรทั้งสิ้นก็ไม่รู้ว่ามีเงินหรือไม่มีเงินนั่นในบัญชีเขาอะนะ
1: ครับ
0: การเดาไม่ถูกจริงอย่าทำกันอย่างนี้เลยค่ะ
1: เห็นใจพ่อค้าแม่ค้ากันด้วยนะ
0: ค่ะไม่มีก็จริงๆก็อย่างที่เขาบอกอ่ะไม่มีก็คุยก็บอกเขาได้ไม่ต้องทำเป็นว่าสแกนอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: มันเสียความรู้สึกค
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ค่ะวันนี้ในกรุงเทพหยุดใช่ไหมคะ
1: วันนี้จะเป็น work from home นะพี่ขอความร่วมมือเนาะ12
0: อ๋อ
1: 14
0: เนื่องมาจากว่าเราเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank นะคะวันนี้
1: ใช่จะหยุดจริงๆก็คือ16วันศุกร
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นเนี่ยหยุดรัฐบาลประกาศหยุดให้เป็นวันหยุดราชการนะครับ
0: เป็นวันหยุดราชการไปเลยนะคะวันที่
1: วันศุกร์วันเดียวแต่ว่า
0: วันนี
1: ้2 4 5เนี่ยยังต้องทำอยู่ครับพี
0: ่ค่ะก็ต้องทำงานกันต่อเพราะว่าคนทำงานก็ในกรุงเทพก็เริ่มมีความสะดวกนะคะเดี๋ยวเขาเตรียมจะใช้ระบบตั๋วร่วมแล้วนะคะสำหรับรถไฟฟ้าตั้งเป้า1มกราคมปีหน้าเลยค่ะ10ก็อีกแค่2เดือนเศษเท่านั้นเองนะเพื่อให้การเดินทางนั้นเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นแล้วก็ลดภาระค่าเดินทางไปได้หน่อยระบบใหม่นะคะค่าแรกเข้า17บาทค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขา1ขาการเดินทางนะเที่ยวไปก็4ไม่เกิน45เที่ยวกลับก็ไม่เกิน45แม้ว่าใครจะใช้บริการหลายสายนะจะนั่งสีเขียวสีเหลืองสีชมพูสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็แต่นะคะก็ไม่เกิน45บาทต่อ1ขาแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำอีกแล้วครั้งแรกเสียไปแล้ว17บาทก็จบเลย
1: อ๋อ
0: นี้กระทรวงคมนาคมจัดให้ใช่ใช่เลยนะคะก็เห็นบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการหารือในการเข้าสู่เชื่อมต่อสำหรับระบบ EMV นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ใช้บัตรไอตัวเขาเรียกบัตรแลบบิตอ่ะก็เดี๋ยวจะให้เชื่อมด้วยบัตรแลบบิตนี่คือใช้อยู่ในสายสีเขียวนะสายดั้งเดิมนะสายสีเขียวเนี่ยเป็นแกนหลักที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสำคัญสายอื่นด้วยนะทั้งสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็เส้นทางที่จะเปิดเพิ่มในอนาคตเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชื่อมให้หมดเลยนะคะเป็นการจ่ายผ่าน EMV หรือว่าบัตรชำระเงินที่ใช้กันอยู่ในระดับสากลคือประมาณว่าฝรั่งต่างชาติประเทศไหนก็มาใช้ได้มาแตะปุ๊บก็ได้ทันทีเลยค่ะน้องดง
1: ครับผมเนี่ยคุณแม่เพิ่งนั่งสายสีเขียวเมื่อวันเสาร์ฮะแกเข้าไปดูคอนเสิร์ตนะแล้วแกไม่ได้นั่งรถไฟไม่ได้นั่งรถไฟฟ้านานนะพี่แกบอกโอ้เดี๋ยวนี้รถไฟฟ้า65บาทจากสถานีอุดมสุขไปสยาม
0: โอ้แพงขึ้นใช่ไหม
1: 15บาท
0: โอ้ที่ก็ไม่นั่งนานอ๋อมันแพงขึ้นเนาะ
1: ครับ
0: เรียกต่อไปจะไม่เกิน45บาท
1: ครับคนที่ทำงานจะทำยังไงเนี่ยไปกลับ130เราบอกก็ต้องจ่ายแต่มั้งเลยทำไง
0: ก็เราถึงเห็นว่าเฮ้ยทำไมรถเมล์ร้อนอ่ะคนยังเยอะอยู่เพราะอย่างนี้แหละบางคนก็ยอมตื่นเช้ามากนานกว่าปกติคือตื่นเร็วเพื่อรถภาระของตัวเองก็คือยอมนั่งรถเมล์เอาน้องพง
1: ษ์ใช
0: ่รถเมล์ตลอดสายก็นั่นแหละเกิน10บาท
1: ครับ
0: นะคะเน
1: า
0: ะก็
1: เข้าใจว่า
0: เดินทาง
1: เข้าใจว่ามันจากอ่อนนุชมาถึงโน่นอ่ะการเคหะตรงนู้นอ่ะมันเป็นส่วนต่อขยายมันต้องเสียน่าจะหมายถึงว่ามันเสียเงินเพิ่มครับ
0: ใช่เพราะมันคืออย่างปัจจุบันนี้มันจะมีค่าแรกเข้าซ้ำ

0: 3,000 นะ
1: ค่ะ
0: ต่อเดือนเนาะค่าของชีพนะครับ
1: โอ้โหนี่คือเฉพาะค่ารถนะมันเยอะมากนะเป็นเงินก้อนใหญ่เลยเนาะ
0: ใช่
1: เท่าก
0: ับ
1: ค่ากินเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่คนทำงานจะได้พอมีเงินเหลือนะแล้วเขาบอกว่าถ้าแม่บอกเขามีแบบซื้อเหมา1วันวันเดย์พาสเนี่ย150 บาทแต่นั้นน่าจะเหมาะนักท่องเที่ยวนะ
1: เออนักท่องเที่ยวแบบไปนู่นไปนี่คือนั่งได้ทุกสายอ่ะคุ้ม
0: แต่ถ้า
1: วันเดียวไปกลับไม่คุ้มก็ซื้อเอาเป็นขาไปแบบนี้ดีกว่านะคะก็เมื่อค่าโดยสารถูกลงแน่นอนแรงจูงใจให้ประชาชนนั้นมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นคือก็จะช่วยลดไอเนี้ยลดยนต์บนถนนลดความแออัดได้นะรถก็จะไม่ติดแล้วก็เรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะเดี๋ยวรถเมย์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะปีหน้าเนี่ยเขาจะใช้ EV เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะประมาณ 1,520 คันนะคะปีหน้าเริ่มต้นทั้งปีเนี่ยตลอดทั้งปีเห็นบอกว่ามีการตั้งเป้าว่าขสมกจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าให้หมดเลยค่ะภายในปีหน้า70นะคะรถน้ำมันของขสมกจะไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ข่าวว่ารถมี EV ชุดใหม่นี้ไม่มีรถร้อนนะคะปิดแอร์ทั้งหมดเลยแล้วก็มีพื้นที่สำหรับทางลาดให้กับผู้ใช้วีลแชร์ได้ขึ้นสะดวกด้วยนะคะพอรถจอดปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฮดรอลิกนะคะเป็นทางลาดปูให้กับรถวีลแชร์ได้เข็นขึ้นสะดวกลงสะดวกเหมือนญี่ปุ่นอะเอออย่างนั้นเลย
0: ครับ
1: ค่ะเหมือนญี่ปุ่นเหมือนแถวอังกฤษยุโรปก็จะเป็นอย่างนี้คือบางทีคนขับรถเนี่ยไม่ต้องลงมาช่วยก็ได้คนที่ใช้วีลแชร์เขาสามารถที่จะเข็นขึ้นเองได้เลยค่ะน้องนุ่ง
0: ครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็ดีนะคะนี่เป้าหมายขอให้ทำได้จริงๆนะคะมันก็จะดีมากสำหรับคนที่ไปทำงานไปธุระไปนู่นไปนี่นะเพราะว่าภาพใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยนะคะมันเออัดมากนะเอาจริงๆคือเราเห็นภาพตอนที่นั่นแหละรถไฟมาชนรถเมย์น้องรุ่งเนาะ
0: ครับ
1: นั่นคือเพราะรถติดนะคะมีที่ไหนในโลกเนี้ยรถเมย์จอดอยู่ขวางทางรถไฟก็ชนเข้ากลางลำเลย
0: โ
1: อ้นั่นแหละน่ากลัวตรงนี้ถ้าเผื่อว่ารถน้อยลงรถยนต์เนี่ยนะน้อยลงก็จะไม่มีปัญหานี
0: ้ครับผม
1: ค่าบริการถูกลง
0: หาข้อมูลมาให้นะครับพอดีเจอนะครับเจอพี่ๆเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนรายการเราอยู่แถวนั่นนะพี่ลำลูกกาธัญญะแถวนู้นนะที่น้ำกำลังท่วมอยู่นะครับแถวปทุมนะครับพี่นะฮะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เงินเยียวยาเนี่ยลงผ่านแอปทางรัฐแล้วนะแต่เทศบาลเนี่ยก็ยังบอกว่าต้องมาลงที่เทศบาลต้องเอาเอกสารไปยื่นที่เทศบาลอีกว่าเอ๊ะเขาก็บอกเอ๊ะทำไมมันซ้ำซ้อนกันทำไมมันซ้ำซ้อนนะครับนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมไปดูข้อมูลนะถ้ามันเป็นเงินถ้ามันเป็นเงินไอ้ที่ 9,000 บาทปอพอเนี่ยนะครับจริงมันยื่นผ่านทางรัฐก็จบแล้วนะพี่ก็จบ
1: ใช่ก็เลยก็จบแล้วทำไมต้องไปเทศบาลไปอบต.อะไรกันอีกเหรอ
0: เออนอกจากว่ามันจะเป็นเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านค่าอะไรมันก็น่าจะก้อนเดียวกันนะ
1: ค่ะ
0: จะก้อนเดียวกัน
1: ตรงไหน
0: เพราะฉะน
1: ั้
0: น
1: เราเหตุผลที่ต้องไปส่งเอกสารคืออะไรไปยืนยันว่าน้ำท่วมบ้านจริงก็คือต้องไปส่ง
0: ใช่ไปกรอกข้อมูลที่เทศบาลใหม่พี่เขาว่าอย่างนั้นนะครับว่าต้องไปเขาถามมาว่าหาข้อมูลให้หน่อยว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะผมดูในหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม.เนี่ยนะพี่เขา ขาก็ให้ยื่นผ่านทางใดทางหนึ่ง

0: นะ
1: ใช่
0: จะยื่นทางรัฐก็ได้หรือว่าจะไปที่อปท.ก็คือทางเทศบาลก็ได้นะครับอืมจริงจริงมันเป็นเงินก้อนเดียวกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: อืมทำไมยุ่งยากขนาดนั้นเนาะ
0: ใช่เนี่ยพี่พีก็บอกโอ้โหลงผ่านแอปแล้วก็ยังต้องไปค้นหาเอกสารไปลงที่อำเภอฝ่าน้ำไปอีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ลืมถามมาว่าของเทศบาลอะไรนะฝากหน่อยนะครับ
1: อืมอืม
0: เดี๋ยวถ้าวันนี้มีโอกาสเดี๋ยวจะลองสอบถามให้อีกทีนึงนะของฝั่งปทุมนะฮะ
1: ค่ะอืม
0: แต่ชาวบ้านก็
1: กว่าจะได้นะคะน้ำตาเล็ดน้ำตาไหล
0: ครับ
1: ไม่ใช่ปลื้มใจนะเหนื่อย
0: ใช่คือมันจะมี2 อย่างก็คือเงินช่วยเหลือไอ้ในแอปทางรัฐเนี่ยอันนี้ตามมติครม. 9,000 นะ 9,000 แต่ทีเนี้ยมันจะมีอีกก้อนนึงเป็นเงินช่วยเหลือจากทางเทศบาลอันเนี้ยจ่ายตามจริงเรื่องของค่าซ่อมแซมบ้านอันนี้อีก 88,600 บาทแต่จ่ายตามจริงนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องไปยื่นผ่านเว็บผ่านทางเทศบาลโดยตรงก็เลยไม่รู้ว่า
1: หลักฐานไป
0: ใช่ก็เลยไม่รู้ว่ามันพี่เขาไม่ได้เล่ารายละเอียดมาว่ามันเป็นเงินอะไรเขาใช้คำว่าเป็นเงินเยียวยาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองสอบถามดูถ้าเป็นเงินเยียวยารัฐบาล 9,000 เนี่ยอันนั้นไม่ต้องไปเทศบาลแต่ว่าถ้าเทศบาลท้องถิ่นนะเขาบอกเดี๋ยวจะมีเงินให้อีกก้อนนึงเป็นเงินค่าซ่อมแซมบ้านอันเนี้ยมันก็แยกกันคนละก้อนก
1: ็
0: ถ้าพี่ๆฟังอยู่นะแล้วก็พี่ๆไปพอดีก็ลองตัวแทนสักคนไปถามก็ได้ว่าที่มาเทศบาลเนี่ยมันเป็นเงินของปภ.หรือเงินต่างหากถ้าเป็นเงินเดียวกันก็ต้องแย้งเขาว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเงิน 9,000 เนี่ยขอให้ลงในแอปทางรัฐได้นะคนอื่นคนที่มาหลังๆจะได้ไม่ต้องเดินทางมานะครับ
1: ใช่
0: แต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเงินช่วยเหลืออีกก้อนนึงตามระเบียบท้องถิ่นเป็นเงินค่าซ่อมแซมบ้านค่าเครื่องมือประกอบอาชีพอันนี้อีกก้อนนึงอันนี้ต้องไปยื่นด้วยตัวเองที่เทศบาลหรือว่าถ้าคนกรุงเทพก็ที่เขต
1: สำนักงานเขตได้เลย
0: สำนักงานเขตได้เลย
1: อันนั้นก็น่าจะเอาเอกสารเยอะหน่อยใช่ไหมเพราะว่าต้องมีภาพถ่ายต้องอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเสียหายจริงเท่าไหร่ยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่เพราะเขาจะจ่ายตามจริง
1: จ่ายตามจริงไปรายละเอียด
0: ครับ
1: ค่ะขอให้เจ้าหน้าที่ใจดีกับชาวบ้านหน่อยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: อธิบายให้ชาวบ้านฟังจะได้เขาจะได้ไม่เอ๊ะทำไมฉันลงทางรัฐแล้วทำไมฉันต้องมาที่สถาบันอีกเนี่ยถ้ามันเป็นคนละก้อนนะก็ว่ากันแต่ถ้ามันเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยก็ต้องถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ถนัดจะบอกไม่ถนัดก็ไม่ได้ถ้ามันเป็นเงินก้อนเดียวกันจะบอกไม่ถนัดระบบชอบให้มายื่นเอกสารมากกว่าอย่างนี้ก็ไม่ได้นะ
1: ค่ะคือตอนนี้หลายบ้านนะเพิ่งน้ำจะลดลงไปอ่ะพอน้ำลดคือไม่มีเวลาอย่าลืมนะคะน้ำลดปุ๊บถ่ายรูปไปก่อนนะอย่าลืมเพราะว่าบางท่านบอกว่าคือเป็นห่วงบ้านรีบจะทำความสะอาดอย่างเดียวเลยถ่ายรูปนะคะเพราะว่าในหลักเกณฑ์มันมีอยู่เงื่อนไขเนาะคือก็ต้องมีภาพถ่ายประกอบอะไรอย่างเงี้ยว่าบ้านเสียหายจริงท่วมประมาณไหนของข้าวของเนาะแล้วถ้าลืมเนี่ยเดี๋ยวไปอ้างแล้วเจ้าหน้าที่เขาสิ่งนี้แหละเขาไม่ให้นะคะเพราะนั้นถ่ายไว้เยอะที่สุดนะแล้วค่อยล้างนะไหนๆก็มันท่วมไว้หลายวันแล้วนะคะค่อยๆล้างบ้านให้เอี่ยมถ่ายรูปให้ครอบคลุมมากที่สุดใส่มือถือไว้ยังไงก็เอาไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวค่อยลบเอาทีหลัง
0: ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะพี่แบบบางทีพวกได้ยินมาตามแบบในหมู่บ้านอะไรเขาบอกว่าตอนน้ำมันขึ้นก็หนีก็อพยพเลยเข้าไม่ได้บ้างอพยพบ้าง
1: ก็ไม่ได้ถ่าย
0: นะมาถ่ายทีก็ตอนน้ำมันลดแล้วอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แต่ก็อาจจะเดี๋ยวนี้แบบผมเชื่อว่าแต่ละกลุ่มแต่ละชุมชนแต่ละตึกแต่ละเขาก็น่าจะมีลายกลุ่มกันเนาะก็เซฟรูปเพื่อนบ้านอะไรบ้างก็ได้นะครับว่าโห

0: สถานการณ์ตอนวันที่พีคช่วงนั้นอะน้ำมันประมาณขนาดไหนอะเราอาจจะไม่ได้ถ่ายไปเองแต่ว่าลองเข้าไปดูในกลุ่มไลน์อ่ะนะครับว่าเขามีส่งกันไหมมีถ่ายกันไหมแล้วเอามาประกอบแล้วเอามาประกอบ
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ เนาะก็เดี๋ยวไม่มีหลักฐานนะเดี๋ยวนี้ทำอะไรก็ต้องรอบคอบนิดนึงนะคะ
0: ค่ะผม
1: ค่ะมีข่าวดีหรือข่าวไม่ดีไม่แน่ใจนะของข้าราชการพลเรือนเรื่องโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยใกล้จะได้ข้อยุติแล้วน้องดงต่อไปนะเขาจะใครอยากจะเกษียณก่อนอ่ะ50 ปีขึ้นไปได้เลยเออ50 ปีคุณก็เกษียณได้แล้วนะคะต่อไปนะก็เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะกำลังทำโครงการนี้อยู่จะเริ่มปีงบประมาณ70นี่เลยนะคะเฟสแรกใช้งบสักประมาณ 7,000 ล้านเบื้องต้นให้คนที่อายุ50ปีขึ้นไปแล้วจะผ่อนปลนคนที่อายุ40ปีขึ้นไปก็ได้ด้วยนะถ้ามีเหตุจำเป็นโดยเฉพาะถ้าหัวหน้างานเห็นชอบว่าคุณเกษียณไปได้เลย40ทำงานมาตั้งแต่อายุ25ใช่ไหมพอ40ปีถ้าทำงาน15ปีแล้วเข้าเกณฑ์ได้เลยอันนี้ก็เป็นการลดหน่วยงานซ้ำซ้อน เห็นทางรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะคะฝ่ายกฎหมายเนี่ยของรัฐบาลก็บอกว่าตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้คลอดแล้วบอกว่าอย่างนั้นเลยเหลือประเด็นสำคัญคือเรื่องอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับคนที่จะร่วมโครงการนี้ก็เป็นลักษณะว่าให้อยู่ในระดับที่จูงใจข้าราชการสมัครใจร่วมโครงการนี้เพราะว่า อาจจะกำหนดให้ได้รับมากกว่า12 เท่าก็เป็นไปได้เดี๋ยวต้องหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเรื่องของงบประมาณนี่คือการให้ข้าราชการที่อายุ50ปีขึ้นไปสามารถเกษียณก่อน60นั่นแหละก็แสดงว่าตอนนี้ยอมรับแล้วว่ามันมีหน่วยงานที่แบบทำงานซ้ำซ้อนกันอยู่หลายกรมหลายกระทรวงด้วยค่ะน้องดุ้ง
0: ครับผม
1: ค่ะนี่แหละ
0: จะมีไหมคนอยากไม่อยากเกษียณไม่รู้นะ50
1: ก็คือถ้าบางคนก็บอกว่ามันเร็วไป
0: แต่ถ้าเขาได้บำนงบำนาญหลังจริงเขาก็
1: เขาให้เนี่ยค่ะเขาให้เอาสมมติว่ามีเหตุจำเป็นต้องออกจริงๆคนนี้อาจจะต้องไปดูแลพ่อแม่หรือมีปัญหาสุขภาพเนี่ยนะคะเดี๋ยวหัวหน้าหน่วยงานก็จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณีแล้วก็ให้เกษียณไปแล้วก็รับเงินบำนาญเหมือนกับคนที่เกษียณปกติอายุ60ปัจจุบันเลยค่ะ
0: ว้าวเอาสิ
1: เอาใช่ไหมใช่ไหมคะคือถ้าทำงานมานานแล้วสักประมาณนี้แหละ 10-20 ปีอ่ะก็น่าจะได้ตอนนี้หน่วยงานแรกที
0: ่รุ่นหลังๆมันจะเป็นในกบขแล้วใช่ไหมกองทุน
1: ใช่ถูกต้องเลย
0: กองทุนหาดกองทุนละ
1: ใช่ค่ะตอนนี้เขากำลังจัดระเบียบนี่แหละบุคลากรภาครัฐอยู่ว่าอันไหนที่รู้สึกว่าดูแล้วมันไม่จำเป็นแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ยุบไปบ้างให้เกษียณไปบ้างอย่างล่าสุดเนี่ยเขายุบไอ้นี่ไงสถานการที่ดิน
0: อ
1: ่ะยุบแล้วนะคะธนาคารที่ดินนี่ยุบแล้วนะคะพนักงานบุคลากรประมาณรู้สึกจะ50 คนน่ะก็โอนไปอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสังกัดสำนักนายกเพราะว่าภารกิจเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นหน่วยงานที่ถือว่าซ้ำซ้อนก็ยุบไป
0: ครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวคงจะต้องมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะเร่งศึกษาว่าอันไหนซ้ำซ้อนก็ยุบไปลดภาระได้เยอะนะคะ
0: คร
1: ับค่ะพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
15: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
14: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
15: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
14: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: คุณมีกินหืนไหม
12: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
10: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิป
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

0: นาฬิกา14นาทีกลับมาชั่วโมงที่2แล้วนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SN 95นะคะส่งกำลังใจให้ชาวบางปะกงแล้วก็ทุกบางด้วยนะคะที่น้ำท่วมอยู
1: ่
0: เนาะอยุธยาก็ไม่น้อยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ใจแล้วล่ะ
0: เพชรบุรี
1: เนาะ
0: วันนี้เพชรบุรีก็หนัก
2: หน้าฝนหน้ามรสุมนี่ก็ใกล้ผ่านไปแล้วนะครับ
0: ค่ะใช่ถือว่ากว่าจะผ่านไปได้นะกว่าจะผ่านไปได้นี่โอ้โหหนักหนามากเมื่อวานในเพชรบุรีอ่ะฝนถล่มอยู่ประมาณ8ชั่วโมงหลายอำเภอด้วยนะคะเราเห็นรู้สึกบ้านพี่โจอ่ะพี่โจพี่รัตอ่ะพี่โจกำปูรัชนีอ่ะก็เห็นมีการแบบต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะเพชรบุรีค่อนข้างหนัก
2: ถ้าตกติดต่อกันเนี่ยหลอนเหมือนกันนะพี่นะเดี๋ยวนี้ตกเวลาฝนตกแบบตกไม่หยุดจริงก็หลอนเลยอ่ะน้ำมันไปไม่ทันนะครับ
0: มันระบายไม่ทันทุกที่เนาะ
1: ครับ
0: น้ำจะระบายแบบช้ามากในแต่ละพื้นที่นะคะแล้วพอน้ำลดก็เจออีกเรื่องนึงนะคะโอ้โหสารพัดแล้วก็อีกจุดเมื่อวานนี้อันเนี้ยรถของพระที่ปากท่อวัดป่ามหาอุทุมพรอยู่ที่อำเภอปากท่อราชบุรีนะคะทั้งพระทั้งชีกำลังจะไปร่วมสวดปาฏิโมกข์ลงแล้วคนขับรถเนี่ยตัดสินใจฝ่ากระแสน้ำมันต้านไม่ไหวอ่ะโดนน้ำซัดลงไปตกในลำห้วยนะคะโอ้โหกู้ภัยต้องเร่งค้นหานะคะเมื่อวานนี้รู้สึกว่าพระหายไปหนึ่งรูปนะคะทุกท่าน
1: โอ้
0: พระสำแนกทีใช่น้ำมันพัดไปคือเมื่อวานเนี่ยจะไปยังไงไปสวดปาฏิโมกข์กันอีกวัดหนึ่งนะคะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก4กิโลนะช่วงฝนตกหนักพอดีค่ะแล้วก็น้ำป่านั้นไหลหลากลงมาแล้วปรากฏว่าคนขับรถก็ตัดสินใจนะคะขับข้ามไปมันเป็นคือตรงนั้นก็บอกว่าเป็นสะพานข้ามลำห้วยแล้วมีน้ำวนรถที่ตกลงไปก็เป็นปิกอัพนะคะมีพระภิกษุลอยคอเกาะต้นไม้อยู่บางรูปก็ไปติดอยู่บนหลังคาบ้านกู้ภัยก็ช่วยเหลือขึ้นมาได้5รูปแม่ชี1คนขับรถวัดอีก1รวมทั้งหมด7แต่ทราบว่ายังมีพระที่ยังเกาะต้นไม้อยู่อีก1รูปก็พยายามไปค้นหาแต่ว่าเรื่องต้นเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณสักเที่ยงๆก็ยังไม่เจอ
1: ค่ะครับ
0: โอ้ชุลมุนวุ่นวายเลยเมื่อวานนี้ทั้งหมด8รูปนะคะจากวัดป่ามหาอุทุมพรก็น่าจะยังไม่เจอ1รูปหรือเจอแล้วไม่ทราบเมื่อวานนี
2: ้โอ้ต้องฝากเตือนเน้นย้ำเลยนะครับบางทีกระแสน้ำเห็นหลายคลิปแล้วพี่คนถ่ายมานะแล้วคนที่ถ่ายแบบเนี่ยฝืนบอกแล้วอย่าไปเดี๋ยวดูนะน้ำพัดแน่บางคนก็มอไซค์บางคนก็รถกระบะเนี่ยนะกระบะเนี่ยนึกว่าเอาอยู่ในบางทีเนี่ยขับไปเรื่อยๆน้ำมันจะมีช่องที่เหมือนเป็นช่องน้ำอะครับพี่แล้วโดนพัดไปกับน้ำก็มีคล้ายๆเคสนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเส้นทางดีกว่าเนาะอ้อมหน่อยหรือถ้าไปไม่ได้จริงก็ต้องยอมละตัดขาดก็ต้องยอมอ่ะ
0: ก็ต้องต้องหยุดอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: เมื่อวานกรุงเทพนี่รถติดเลยนะพี่ตอนเช้าถ้าใครแบบเอ๊ะทำไมวันนี้รถติดจังไม่รู้ออกไปเนี่ยนะฮ
0: ะ
2: ไปเจอเนี่ยพี่เลือกตั้งประกันสังคมอ่ะพี่
0: อ๋อได้แล้วนี
2: ่เมื่อวานรถติดชนิดที่ว่าแบบโอ้โหครับผม
0: คนก็ไปเลือกตั้งกันล้นหลามเลยนะคะบางพื้นที่บางจังหวัดนี่เข้าคิวเลยนะ
1: ครับ
0: ก็ได้แล้วนะคะสำหรับบอร์ดชุดใหม่ของประกันสังคมใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นไปตามคาดเลยเนาะ ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะนำลิ้วเลยนะคะทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเห็นบอกว่าได้คะแนนเท่าไหร่
1: นะเ
0: รียบร้อยแล้วเนาะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
2: คุณจัดสลัมเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนเป็นหัวหอกของทีมเนาะในการเรียกร้องต่อสู้สิทธิประกันสังคมนะครับของกลุ่มทางประกันสังคมก้าวหน้านะครับเขาก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยขอบคุณทุกคะแนนเสียงนะครับหลังจากนี้ไม่มีนะครับปฏิทินจะมีแบบปฏิรูปปฏิรูปนะครับก็เขาบอกว่าเขาก็จะเข้าไปนะครับสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับผู้ใช้แรงงานนะผู้ประกันตนทุกคนครับจะอันดับแรกที่จะเข้าไปทำเลยเนี่ยก็คือเตรียมทำให้กองทุนสวัสดิการนะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกองทุนนี้เนี่ยกลับมาเป็นของทุกคน
0: ค
2: ่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะก็จะมีทั้งหมด14เสียงนะฮะ
0: ที่ได้มาใช่ไหม
2: ใช่
0: น
2: ะ
0: ค
2: ือเลือกตั้งได้มา7แล้วก็จะมีฝั่งของที่เป็นลูกจ้างอีก7
0: ผู้ประกันตนอีก7ใช
2: ่ใช่แล้วก็ฝั่งรัฐบาลอีก7ใช่ไหม
0: ค่ะ
2: โอ้ยบอกว่ามันก็จะมีทั้งหมด14เสียงที่เป็นของประชาชนเออก
0: ็
2: หวังว่าจะทำอะไรได้สะดวกขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็มันเป็นประโยชน์ให้กับพวกเรานะเป็นตัวแทน
0: เ
2: มื่อวานนี้ไงที่เขาบอกว่าตอนแรกๆอ่ะคนอาจจะยังก้ำกึ่งไปไม่ไปดีรถลาไม่มีไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะตามผมว่าพอมีข้อความครับพี่นะครับนะที่บอกว่าโอ้ยพวกเด็กอมมือสู้ผมไม่ได้หรอกนี่ครับ
0: ใครพูด
2: คุณลุงที่จะแจกปฏิทินน่ะเดี๋ยวนะ
0: คุณลุงพนัทไทยล้วนพี่พนัทไทยล้วน
2: พี่พนัทไทยล้วนพอแกออกมาให้สัมภาษณ์อ่ะตอนสาย
0: ๆอ่ะนโยบายของคุณพนัทก็ยังแจกปฏิทินนะแกบอกว่ามันมีความสำคัญแกก็มีเหตุผลของแกว่ายังไงปฏิทินก็ต้องแจกแต่ว่าทีมเนี้ยทีมใหม่เนี่ยอาจารย์สัทธรัมบอกว่าไม่มีแจกปฏิทินแน่นอนทีมนี้ไม่แจกละไม่ทำแล้วไม่มีประโยชน์นะคะแล้วสุดจะแจกปฏิทินทุกปีเหรอ
2: ทุกปีนี่เมื่อวานก็บอกพวกเด็กอมมือให้ได้ถึง100คะแนนก่อนเถอะจะมาสู้ทีมผมอ่ะ
0: มาสู้ทีมผมนะคะ
2: เท่านั้นแหละ100คะแนนก็เก่งแล้ว
0: สรุป
2: ก็เดี๋ยวออกไปเต็มเลย
0: คุณพนัทก็ต้องรออีก2ปีนะอันนี้บอร์ดชุดนี้จะมีอายุ2ปีใช่ไหม
2: ครับผม
0: วาระ2ปีนะคะก็ค่อยว่ากันใหม่อาจารย์สัทธรัมนี่เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะบอกไม่ถึงเพราะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.สัทธรัมธรรมบุตรีนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็เป็นแกนนำคนสำคัญของทีมนี่แหละประกันสังคมก้าวหน้านะอาจารย์สอนวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์แล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการทางความเป็นธรรมทางศึกษาด้วยนะคะเคยเป็นอดีตบอร์ดประกันสังคมในสัดส่วนผู้ประกันตนมานะรอบที่แล้วอ่ะแล้วก็มารอบนี้ก็ย้ายมาอยู่นะในฝั่งหนึ่งค่ะก็แถลงเลยเมื่อคืนนี้ก็แถลงเลยนะคะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คงจะทำหน้าที่ในส่วนของตัวแทนนะที่จะดูกองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะคะให้มีความเป็นธรรมแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการผลักดันนโยบายและเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกันตนมากขึ้นแล้วก็บอกว่าให้สมกับงบประมาณมหาศาลที่ใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้เขาใช้งบเยอะมากนะจริงๆเขาเลื่อนมานะคะจะเลือกตั้งแต่เดือนที่แล้วนู่นแล้วก็เลื่อนมาเป็นเดือนนี้ นะแล้วก็บอกว่า2ปีจากนี้เนี่ยทีมประกันสังคมก้าวหน้านะอยากจะให้คนไทยทั่วไปตระหนักว่าทุกคนคู่ควรที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าคนที่ทำงานหนักตื่นตีห้าเข้านอนสี่ทุ่มมีลูกเล็กที่ต้องดูแลหรือคนที่กำลังก้าวสู่วัยผู้สูงอายุมีความกังวลต่อชีวิตในอนาคตรวมถึงคนที่เจ็บป่วยและกังวลว่าเอ๊จะรักษาพยาบาลจะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนการไปพบแพทย์มีเวลาในการดูแลสุขภาพของตัวเองหรือไม่บอร์ดชุดนี้จะทำให้กองทุนสวัสดิการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกลับมาเป็นของทุกคนอันนี้คือแถลงจุดยืนสำหรับเมื่อคืนนี้หลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็ที่แกพูดชัดเลยว่านี่แหละผมจะไม่ทำปฏิทินนะคะอาจารย์สัทธรบอกว่าจะไม่มีปฏิทินต้องการปฏิรูปจริงๆสร้างความก้าวหน้านะก็ลองดูนะผู้ประกันตนเองก็อยากจะได้นี่หลายคนพูดถึงเรื่องของการทำฟันน้องดงเมื่อวานอาจารย์สัทธรก็พูดเรื่องนี้นะว่าต่อไปเนี่ยผู้ประกันตนจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมันครอบคลุมให้มากกว่าเดิมให้สามารถผ่าฟันคุดได้คือตอนนี้ผู้ประกันตนยังสามารถใช้เงินก้อนนี้ในการรักษาฟันได้แค่900บาทก็คือแค่ขูดหินปูนน่ะได้แค่นี
1: ้
0: ต่อไปก็คือว่าถ้าปวดฟันคุดไปเนี่ยเสียตังเองนะคะ
1: โอ้โหละพาที่เรื่องใหญ่
0: ใช่ใช่ต่อไปอาจารย์สัจจะบอกว่าเดี๋ยวต้องสามารถผ่าฟันคุดได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องดีเดี๋ยวนี้900บาทของทันตกรรมก็ได้แค่นั้นแหละฟุกขูดหินปูน
1: คร
0: ับ ถ้าถอนฟันก็คือถ้าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอะถ้าไปคลินิกหมอฟันใช่ไหมจะถอนก็ถอนขูดหินปูนต้องรอปีหน้าปีนี้คุณถอนไปก่อนปีหน้าแล้วค่อยขูดหินปูน
1: หมอ
0: จริง
1: ไปขูดหินปูนเสร็จหมอบอกโอ้แต่ว่าข้างในฟันผุนะเราจะปีหน้ามาทำหมอ
0: ไอ้ใช่ไอ้คุณเลือกเอาคุณจะใช้สิบเก้าร้อยบาทเนี่ยเอาอะไรอะขูดหินปูนก่อนหรือถอนก่อนมันปวดอยู่แทบตายมันต้องก็ถอนก่อนนะถอนก่อนแล้วก็ปีหน้าค่อยมาขูดหินปูนอย่างนั้นอะแต่ว่าก็ได้ก็เป็นความหวังแหละนะเพราะว่าคนก็เลือกถือว่าเยอะอยู่นะ
1: เออครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวรอดูความเปลี่ยนแปลงจริงๆเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะตอนนี้ใช้มาตรา39อยู่ค่ะน้องดง
1: ครับผม
0: เดือนละ432บาทเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปซื้อประกันหลายคนก็พูดอย่างนี้นะก็น่าจะได้แต่ว่าอันนี้มันก็สะดวกแหละไปหาหมออะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากความหวังไว้กับทีมนี้นะคะ
1: ครับ
0: ผู้ประกันตนทั้งหลายเงินมันก้อนมหาศาลจริงๆนะ
1: นี่ใช่ก็พูดถึงจำนวนผู้ใช้สิทธิ์หน่อยละกันนะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนเมื่อปี66นะพี่สี 330% นะครับแล้วเขาบอกว่าครั้งก่อนเนี่ยประมาณแสนกว่าๆนะครั้งนี้เนี่ย670,000กว่าคนนะครับผู้ประกันตนที่ออกไปเลือกตั้งเมื่อวานนี้ถึงว่ารถติดทั่วเมืองนะครับ
0: ค่ะ
1: มีบอกครับเพราะว่าแหมบางคนฟังคำพูดของพี่พนัทแบบเขามั่นใจจังเลยกลุ่มนั้นเขามั่นใจจังเลยเราต้องออกไปใช้สิทธิ
0: ์
1: มีนักข่าว
0: แกก็ไปนะพี่พนัท
1: ครับตอนเย็นนะพี่สีเพื่อมีน้องนักข่าวลงเฟซแล้วนะติดต่อพี่พนัทไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ก็รับสายผมอยู่ตลอดแกคงปิดเครื่องไปแล้ว
0: ไม่ทำใจก่อนก็ไม่เป็นไรพี่พนัทก็จริงๆแกก็มีเป็นผู้มีเขาเรียกว่าคุณอุปการต่อวงการประกันสังคมนะแกก็ทำงานมาเยอะอันนี้ก็ต้องชมแกหน่อยแกก็ทำงานมานานมาเยอะแล้ว
1: โอ้ยข้อดีแกก็เรียกร้องอะไรให้กับ
0: ใช่
1: คุ้มกันตนเยอะ
0: เนาะจริงก็เนาะก็ให้เครดิตแกหน่อยว่าแกก็ทำงานมานานอย่าลืมนะแกเป็นบอร์ดมาตั้ง8-9สมัยแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: แกเป็นประธานสภาองค์กรลูกจ้างของสภาแรงงานแห่งประเทศไทยแกทำมาเยอะแล้วเกี่ยวกับแรงงานอ่ะให้เครดิตแกหน่อยเนาะแกก็อายุก็ น่าจะ80กว่าแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานนี้แกก็นั่งรถเข็นไปเลือกตั้งนะคะน้องรุ่ง
2: ครับครับ
0: เออน่าจะ80กว่าแล้วนะคุณพนัสไทยล้วนอ่ะเราตั้งแต่เริ่มทำงานมาก็ได้ยินชื่อนี้มาตลอดอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช
0: ่เออพนัสไทยล้วนอ่ะทำงานมาค่อนข้างหนักอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอบคุณพี่เขาจะได้พักผ่อนเนาะในวัย80กว่าใช่อุ้ยอายุ84แล้ว
2: 84เห็นไหมพี่
0: โอ
2: ้แกก
0: ็
2: ไม่ได้ลง
0: ธรรมดาที
2: ่
0: ไหน
2: ทีมของแกลงฮ
0: ะ
2: แกพูดถึงว่าแกก็ไม่ได้ลงแกก็ส่งเป็นทีมของแกลงมา
0: ใช่เป็นทีมแกนั่นแหละแกก็ยังแกก็ยังมีความหวังว่าเออแกก็ทางปฏิทินต่อนะเชื่อหมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้นำแรงงานเป็นนักเคลื่อนไหวอายุ84นี่ค่ะนี่นะคะแกเป็นบอร์ดประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างมายาวนานมากนะคะหลายสิบปีเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกแกก็ต่อสู้อะไรกันมาเยอะนะคะรุ่นเก๋าอ่ะแกเก๋าแม่ต้องบอกว่าอย่างไรค่ะให้รุ่นใหม่ก็ทำเนาะพี่พนัสก็จะได้พักผ่อน
2: ขาผม
0: ค่ะ
2: เออเนาะ
0: มีบันเทิงกีฬากีฬาไหมวันนี้
2: บันเทิงเมื่อกี้เห็นเพจข่าวสดนะข่าวสดเขาเอาคลิปมาเลยพี่คุณหยวนที่เป็นนักร้องวงดราก้อนไฟ
0: นะครับ
2: กับนักแสดงที่ชื่อคุณรุ้งที่เขาเป็นที่เขาเล่นเป็นหนูหินนะพี
0: ่พี่หนูหินน่ะเออ
2: ที่เขาเล่นเป็นเรื่องหนูหินน่ะ
0: ครับ
2: เขาเป็นแฟนกันแล้วหวานเจี๊ยบใส่เสื้อขาวมาไลฟ์สดกันทั้งคู
0: ่เขาแสดงในนี่ด้วยกันอ่ะไอ้นั่นไงเดี๋ยวนะ
2: เรื่องอะไรที่เขาเล่นอะไร
0: ซิทคอมอ่ะซิทคอมไอ้นี่ไงออฟฟิศมีรักออฟฟิศมีรักไม่ใช่ออฟฟิศนี้มีลุ้น
2: อ๋อ
0: สนิทกันซิทคอมนานก็คือเป็นแฟนกันจริงอย่างนี้เหรอ
2: ก็เห็นหลายเพจเขาก็จับตาดูอยู่นะ
0: ค่ะ
2: ว่าเหมือนกับเอ๊นะครับทั้งคู่เนี่ยประกาศเปิดตัวคบหาดูใจกันผ่านไลฟ์สดนะครับเมื่อ10ตุลาที่ผ่านมาเซอร์ไพรส์เขาว่าเซอร์ไพรส์FC มีถามว่าจริงไหมเป็นแฟนกันจริงไหมคบกันตอนไหนนะครับก็น่าจะจริงแหละพี่หลายเพจเขาก็ลงยืนยันผมยังไม่ได้ฟังนะว่าเขาเอาไลฟ์สดอะไรนะฮะแต่ว่า
0: เข้าไปดูคุณหยวนยอมรับว่าจริงตั้งใจจะเปิดตัวกันตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนั้นสัญญาเด็ดค้างไล่เลยตัดไปแฟนๆเพิ่งได้ยินก็มาคอนเฟิร์มแบบชัดๆก็บอกว่าคุณลุงหนูหินเนี่ยเป็นคนน่ารักใจเย็นนะนี่คุณหยวนก็ชมนะเป็นผู้หญิงที่น่ารักใจเย็นอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากอันนี้คุณหยวนเขาบอกว่าอย่างนั้นส่วนคุณลุงเองก็แพ้ความดีและความสม่ำเสมอของคุณหยวนอ๋อก็ดูสนิทสนมก็อายุห่างกัน2ปีก็น่าจะ40ขึ้นทั้งคู่เลยนะ
2: ครับคุณลุงนี่47
0: อ๋อคุณหยวนก็49
2: ใช่ไหม49ใช
0: ่ไห
2: ม
0: ใช่ค่ะน่ารักดีคุณลุงนี่ตัวเล็กๆนะคะแก๊งเดียวกับคุณหนูเล็กกาก้าน่ะ
2: ใช่แกดังขึ้นมาจากเรื่องหนูหินเดอะมูฟวี่นะครับรับบทเป็นหนูหินนะผมเป็นหนูหิน
0: หนูหินตัดผมม้าใช่ไหมหนูหิน
2: ตัดผมม้าพี่หนูหินเนี่ยทำให้เธอได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่16เลยนะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะฮะ
0: ค่ะ
2: จากบทของหนูหินนะครับแต่ถ้าพูดถึงวงการละครเนี่ยเธอจะรับบทเป็นเหมือนกับบทคนรับใช้อ่ะ
0: ใช่แล้วก็พูดสำเนียงเหน่อสำเนียงอีสานสำเนียงเหน่ออะไรอย่างเงี้ยเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็

0: าเบื้องหลังเนี่ยเป็นคนเขียนบทเขียนบทให้กับก่อนบ่ายคลายเครียด5ปีแล้ว
1: เออใช่ใช่เออเป็นคนเขียนบทมาก่อนนะเบื้องหลังอ่ะ
0: เ
1: ออค่ะมีความสามารถนะน่ารักก็ยินดีด้วยกับทั้งคู่นะคะ
0: ครับผมเปิดตัววันที่10เดือน10
1: แฟน
0: คู
1: ่หวานน่ารักน่าแล้วดูดิพอคนประกาศเป็นแฟนกันหน้าก็คล้ายทันทีเนาะ
0: เจ้าเหรอ
1: ไอ้ดูดิก็ใส่เสื้อคู่อ่ะใส่เสื้อคู่วะเลาะเหมือนกันรอยยิ้มอะไรก็เออมีความสุขเนาะค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะมาดูขี่ดินสักนิดนึงนะนักวิ่งหนุ่มไทยอเมริกันเมื่อวานนี้เขาไปวิ่งฟูลมาราธอนครั้งแรกนะคะโอ้ตัวเล็กมากนะคีรินตันติเวศนะคะปอดเหล็กลูกครึ่งไทยสหรัฐนะคะลงประเดิมวิ่งฟูลมาราธอนครั้งแรกในชีวิตเลยที่ชิคาโกมาราธอนทำสถิติ42กิโลเนี่ยวิ่งไป2ชั่วโมง8นาที1วินาทีเข้าป้ายเป็นอันดับ15แล้วกลายเป็นสถิติประเทศไทยนะทำลายสถิติเดิมที่โทนี่อาทิตย์เพเคยทำไว้2ชั่วโมง16นาทีคีรินวิ่งเร็วกว่า8นาที55วิก็ถือว่าเป็นสถิติประเทศไทยลำดับที่8ของคีรินหลังจากเป็นเจ้าของสถิติมา 1,500 เมตร 3,000 เมตร 5,000 เมตร 10,000 เมตร 10 กิโล 20 กิโลถนนแล้วก็ฮาล์ฟมาราธอนมาอันนี้เขาก็เป็นสถิติของเขาอีกแล้วนะคะ8ชนิด8สถิติของเป็นของคีรินทั้งหมดค่ะน้องลุง
0: โอ้โห
1: นี่ค่ะคีรินได้หมดเลยแล้วก
0: ็
1: น่าจะไปเทียบกับโอลิมปิกนะคะสหพันธ์กีฬานานาชาติกำหนดไว้คือต้อง2ชั่วโมง8นาที10วินาทีแต่ของคีรินเนี่ย2ชั่วโมง8นาทีกับ1วิแล้วก็จะดีพอที่จะผ่านไปโอลิมปิกเลยด้วยซ้ำแต่ว่าขณะนี้เนี่ยโอลิมปิก2028ยังไม่ประกาศเกณฑ์ขั้นต่ำออกมาซึ่งคาดว่าน่าจะช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าถ้าคีรินถ้าเขาประกาศเนี่ยตามเกณฑ์เดิมเนี่ยคีรินก็จะสามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้ตามเกณฑ์เลยค่ะครั้งแรกทำได้ดีเลยเนาะผลแรกของเขา42กิโลวิ่งไป2ชั่วโมงสุดเลยนะคะก็ถือว่าปอดเหล็กมากจริงค่ะมีชนิดอื่นไหม
0: ครับผม
1: กีฬาอื่นก็
0: โอ้ก็เขาที่ดูก็ประมาณนี้นะครับพี่เขามีพูดถึงคีรินแล้วไปดูระดับโลกอย่างคิปเชโก้นะครับคนนี้เขาเป็นนักวิ่งมาราธอนแบบ
1: อัน
0: ดับเบอร์1ของโลกเลยนะ
1: ที่มาบ้านเราแล้วเนาะมา2ครั้งแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่นะครับ
1: คิปโชเก้ไม่ใช่เชโก
0: ้คิปโชเก้นักวิ่งชาวเคนยานะครับ
1: เ
0: ป็นแชมป์โอลิมปิก2สมัยนะฮะแล้วก็โด่งดังเนาะแบรนด์รองเท้าก็จะออกรองเท้าให้แกไปใหม่ตลอด
1: ใช่
0: นะครับ
1: นะคะ
0: ปีนี้41
1: ก็มีกี่คู่ไม่รู้ค่ะ
0: ครับ
1: เนาะ
0: เนี่ยแกบอกว่าปีนี้41แต่ยังไหวอยู
1: ่โอ้โห
0: นะ
1: แข็งแรงจริง
0: โอลิมปิก
1: แข็งแรงจริงคนนี
0: ้โอลิมปิกแกก็ไม่เกินตัวถ้าคีรินไปได้เนี่ยก็เดี๋ยวไปเจอกันแน
1: ่เฮ้ยแต่ว่าทำไมเขาทำเวลาได้มากได้นานกว่า2ชั่วโมง9นาทีมากกว่าคีริน1นาทีนะสนามเนี้ย
0: 1นาที
1: คีรินทำได้2ชั่วโมง8คิปโชเก้เนี่ย2ชั่วโมงกับ9นาทีนะ
0: โอ
1: ้โอ้นี่น่ารู้น่าร
0: ู้
1: คีรินแล้วเนี่ยค่ะ เนาะอืมเขาจะวิ่งนี้ต่อเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยคลิปโชเก้เนี่ยเขาจะวิ่งแบบเป็นประมาณว่าวิ่งโชว์แล้วล่ะอย่างเนี้ย
0: ใช่ของคีรินเขาวิ่งเชียโก้มาราธอนใช่ไหมครับแต่ว่า
1: คล
0: ิปโชเก้เนี่ยเขาไปวิ่งเมลเบิร์นที่เมลเบิร์น
1: ใช่
0: คว้าแชมป์ที่เมลเบิร์นแต่เวลาจริงๆเวลาที่เวลารวมสู้ของเรายังไม่ได้นะ
1: อืมค่ะ
0: ครับผม
1: อืมแข็งแกร่งจริงนะโหดมากวิ่งกันค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ครับ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: มาเรื่องของการยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลกันหน่อยนะคะก็ล่าสุดนั้นนักข่าวเจอผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิถามนักข่าวก็ถามทันทีว่านี่เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขาเย้ยนะเรื่องบันเทิงทิพย์ตะไคร่อ่ะดูก็ไม่มีท่าทีจะเกรงกลัวต่อการอภิปรายของท่านผู้นำฝ่ายค้านเลยนี่นักข่าวก็แสบมากคุณเท้งก็บอกว่าก็ตอนนี้ของดประเด็นตอบโต้ไว้ก่อนนะคะรอของจริงรอของจริงในการอภิปรายคือถ้ารัฐบาลมั่นใจจริงก็ขอให้อยู่ฟังตลอดการอภิปรายทุกคนไม่จำเป็นต้องรออภิปรายเสร็จแล้วลุกขึ้นตอบอยากเห็นการอภิปรายในสภาที่เป็นการแลกเปลี่ยนโต้ตอบกันเลยแบบทันท่วงทีดีกว่าเพื่อจะได้ไม่เป็นการนั่งรอแล้วให้ใครมาเตรียมข้อมูลให้ตอบถ้าหากว่ารัฐมนตรีคนนั้นมีความพร้อมมีข้อมูลในหัวอยู่แล้วการอภิปรายไม่วางใจก็สามารถลุกขึ้นตอบได้ตลอดเวลาอยากเห็นบรรยากาศแบบนั้นนะคะถามว่ามีโอกาสได้เห็นข้อมูลพยานหลักฐานที่จะเอาผิดแบบโรยเกลือกันเลยหลังอภิปรายไหมผู้นำฝ่ายค้านบอกว่ามีโอกาสได้เห็นแน่นอนแต่คณะทำงานที่มีคุณรังสิมันต์โรมเป็นหัวเรือการอภิปรายครั้งนี้มีโอกาสได้คุยกันบ้างแล้วก็ต้องบอกว่าเนื้อหากับรายละเอียดคุณรังสิมันต์ค่อนข้างรู้มากกว่าผมด้วยครับช่วยสัมแม้ว่าผมจะรู้อยู่บ้างว่าใครมีประเด็นอะไรถามว่าหลักฐานที่ดูรัฐมนตรีมีอยู่เนี่ยมันสามารถหลุดตำแหน่งได้ไหมหลังอภิปรายในการอภิปรายครั้งนี้นะคุณณัฐพงศ์บอกว่าการจะหลุดจากตำแหน่งหรือไม่อย่างแรกคือต้องใช้เสียงในสภาอาจจะมีโอกาสได้น้อยแต่สิ่งที่ยืนยันได้คือบรรดาทุกพรรคไม่ว่าจะอยู่ฝั่งฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็อยากใช้อำนาจของตัวเองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติในการลงคะแนนโดยขอให้ดูจากฐานความผิดในข้อมูลที่พวกเรานำเสนอแล้วกันอันนี้คุณณัฐพงษ์พูดนะคะตอนนี้18 รายชื่อที่เป็นรายชื่อสรุปแต่ละพรรคการเมืองส่งมานั้นเนี่ยคงไม่ได้พุ่งเป้าบอกว่าต้องการจะล็อกเป้าใครหรือเปล่านะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากให้พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านลงมติในยตินั้นเนี่ยขอให้ดูตามเนื้อหาที่อภิปรายจริงดีกว่าค่ะคุณลุงอันนี
0: ้ครับผม
1: ฝ่ายค้านเขาก็มั่นใจนะคะ18รัฐมนตรีซึ่งฝ่ายรัฐบาลเองเมื่อวานนี้ทางคุณแนนสสแนนไม่ใช่สสดิรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดีอีนะคุณแนนนี่นะคะก็เป็นสสด้วยนั่นแหละแกก็บอกว่าไม่กังวลนะคะก็กำชับสสว่าขอให้ศึกษายติแล้วก็อย่าอภิปรายนอกประเด็นนะคะก็ไม่กังวลเพราะว่ามั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกคนที่มีชื่อในยติเนี่ยไม่กังวลเหมือนกันเพราะเนื้อหานั้นเป็นเรื่องนามธรรมดูแล้วเหมือนจะใช้สำนวนโวหารมากกว่าอ๋อก็ยังไม่อภิปรายเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูก่อนค่ะ18คนของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดเหรอ
0: ทั้งหมดที่แกยื่นเป็นแนวแบบว่าพรรคเดียวเลย
1: อ๋อไม่มี
0: พรรคเพื่อไทยจะฝั่งเพื่อไทยเนี่ยไม่โดนเลย
1: โอ้ไม่โดนเพราะอะไรหลักฐานไม่มีไม่ถึงหรือยังไงไม่ทราบเนาะ
0: ก็จะมองในเรื่องของเพราะว่าประเด็นที่เขายื่นเนี่ยมันมีเรื่องหัวสวเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็คงจะตีกรอบกันเลยว่าเอาทิศทางนี้เลยนะครับคือทั้งพรรครัฐมนตรีที่มาจากพรรคภูมิใจไทยทั้งพรรค
1: ค่ะ
0: อืม

อ๋อใช่นี่ไงคุณสุทินคังแสงจากพรรคเพื่อไทยบอกแล้วว่าที่ไม่มีรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมองว่ามีวัตถุประสงค์อาจจะต้องการสร้างความแตกแยกในพรรครัฐบาลหรือไม่เนี่ยถ้าคิดเป็นเกณฑ์การเมืองก็มองได้หลายแบบจะมองว่าต้องการสร้างความแตกแยกก็ได้คุณสุทินมองนี้นะแต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยถ้าเขาต้องการล้มรัฐบาลก็ต้องเล่นงานพรรคแกนนำส่วนพรรคร่วมก็เป็นเพียงเป้าหมายรอง

0: รัฐมนตรีไม่มีความผิดชัดเจนหลักฐานไม่แน่นพอก็คงจะไม่อยากเสี่ยงอภิปรายเพราะการอภิปรายก็จะเสียหายเองเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเหตุที่ไม่อภิปรายพรรคร่วมรัฐบาลอื่นคงไม่มีประเด็นและหลักฐานเพียงพอส่วนตัวไม่ได้มองเป็นประเด็นทางการเมืองคุณสุทินก็ออกแนวนี้ไป
1: ครับถึงฝ่ายค้านขอเวลาไว้ตั้ง5วันนะ18คน18รัฐมนตรี
0: โอ้
1: 5 วัน
0: เหรอค่ะ
1: ถือเป็นครั้งที่เขาบอกมากที่สุดในประวัติศาสตร์หนึ่งเลยนะการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: 18 วันเนาะ
1: ยื่นมา18ย้ายชื่อเนี่ยนะไม่ค่อยเคยเห็นนะ
0: เนาะ
1: ยกพักยกพัก
0: ยกพักเลย
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวรอดูรอติดตามกันนะคะ
1: ครับตามเพลงสักหน่อยครับพี
0: ่ค่ะเพลงสดหนึ่งเพลงแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
1: ครับ
2: Jakim!

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิต

0: ำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
4: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมี

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเช้านี้นะคะ
3: ครับผมพาไปดูที่ปราณบุรีนี่ต้องชื่นชมนายกอบต.ที่นู่นนะครับที่แกจับโจรที่ไปลักวัวชาวบ้านนะฮะก็คือตัวนายกอบต.ปราณบุรีเนี่ยแกเห็นรถมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นนะครับดึกดึกดื่นดื่นเอ๊ะมันมาทำอะไรตรงต้นกฐินจะว่าตีหนึ่งมาตัดกฐินนี่คงไม่ใช่ถ้าเป็นป้าชาวบ้านมาเด็ดกฐินไปทำกับข้าวเนี่ยยังพอเข้าใจนะฮะแต่นี่เขาบอกว่ามันมาทำอะไรใต้ต้นนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับขอเข้าตรวจค้นเลยครับยามวิจารณ์ก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปกครองนะตรวจได้พอตอนเข้าไปตรวจค้นปั๊บคนร้ายครับทิ้งรถมอเตอร์ไซค์วิ่งหนีเลยนะฮะวิ่งหนีนะครับแกก็เลยงั้นเดินเข้าไปดูหน่อยเว้ยมันซ่อนอะไรไว้ที่ใต้ต้นกฐินนะครับปรากฏว่าไปจับวัวมาเป็นวัวชาวบ้านเอาเชือกมัดปากนะครับเอาเชือกมัดขาไม่ให้วัวส่งเสียงไม่ให้วัวหนีนะโชคดีของเจ้าวัวเพราะว่าวัยรุ่นนี่เตรียมที่จะเชือดแล้วนะพี่เตรียมที่จะเชือดวัวโอ้โหนะครับเดี๋ยวนี้จะเชือดวัวส่งขายนี่นะสุดท้ายเนี่ยนายกอบต.บอกเดี๋ยวรอตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็ต้องมาเอารถยังไงมันก็ต้องออกมาเอาทำยังไงมันกล้าทิ้งรถก็ลองดูนะครับสุดท้ายเนี่ยกลุ่มนี้ก็มาจริงๆครับมาเอารถที่จอดทิ้งไว้นะฮะก็รับสารภาพครับว่าไปขโมยวัวของชาวบ้านมา
2: โอ้โหแล้วจะมาเชือด
3: จะไปเชือดแล้วไปขายโอ้ยดูจะล้มวัวกันง่ายๆเลยนะ
2: ค่ะ
3: นี่แหละอย่างนี้แสดงว่าใครที่เป็นชาวบ้านเลี้ยงวัวผูกวัวไว้หรือว่าให้เขากินหญ้าเองนี่ระวังนะเดี๋ยวนี้คนมันเอาหมดนะ
2: ค่ะ
3: ต้องหาคนเฝ้า
2: ทำกันได้เนาะ
3: ครับผม
2: ขโมยกระโจนนี่ยังเยอะอยู่นะนี่อย่างพวกโรแมนต์แกมพวกหลอกให้รักอันนี้เป็นคนไทยด้วยกันนะเมื่อวานนี้ตำรวจก็จับได้แล้วน้องโด่งมีอยู่คนหนึ่งที่เดี๋ยวนะจันทบุรีนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหดูหลอกใช้ AI หลอกเหยื่อไปถึง21ล้านนี่คือผู้ชายคนเดียวนะมันเก่งมากเลยอะความเสียหายเชื่อไหมว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโอนเงินและมอบทรัพย์สินให้เขาถึง623ครั้งความเสียหายนี่นะคะประมาณ20กว่าล้านน่ะรู้จักรู้จักกันแล้วก็โอนกันเรื่อยๆยืมกันเรื่อยๆอ้างนู่นอ้างนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอา AI มาเป็นเครื่องมือใช่ถูกคือผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ประมาณว่าเขาเชื่อว่าผู้ชายคนนี้รักจริงแล้วก็มีฐานะทางการเงินประมาณว่าคือมันหลอกให้เห็นว่ามีบัญชีมีรายรับมีเงินเดือนมีอะไรเงี้ยใช้ AI ล้วนๆเลยค่ะสร้างดัดแปลงเอกสารแก้ไขรายละเอียดทั้งยอดเงินตัวเลขในธนาคารให้อีกฝ่ายนึงเห็นว่าผู้ชายมีเงินแล้วก็ประมาณว่าเดี๋ยวเอาเงินมารวมกันแล้วก็จะสร้างอนาคตด้วยกันเดี๋ยวไปยืมมาแล้วเดี๋ยวจะคืนอะไรประมาณเนี้ยโอนไปโอนมา623ครั้งแค่ภายในปีกว่าๆนะคะ21เมษายน68ถึง19กันยายน69โอนแล้ว21ล้าน 287,000 บาทน้องดุ้ง
3: โอ้โห
2: สุดท้ายตัดสินใจเข้าแจ้งความว่านี่คือมันไม่ใช่ความรักละมันอะไรก็ไม่รู้นะคะตำรวจก็ไปรวบตัวเอาไว้ได้นะคะในคนนี้ก็ปรากฏว่าเอาเงินไปใช้ส่วนตัวแต่ว่าเงินส่วนใหญ่ถูกไปเล่นพนันออนไลน์โดยเฉพาะสล็อตเกือบหมดเลยนะคะตำรวจก็เตือนว่านี่เป็นการหลอกลวงรูปแบบของโรแมนต์สแกมเหมือนกันก็คือใช้ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวสร้างความไว้วางใจแล้วก็เอกสารปลอมมาใช้ประกอบคำกล่าวอ้างให้เหยื่อหลงเชื่อยอมโอนเงินหมดเนื้อหมดตัวให้กับผู้ชายคนหนึ่งไปจับได้ที่จันทบุรีนะคะ แล้วเงินหมดแล้วอ่ะพี่ดูแล้วจะชดใช้กันยังไงอ่ะมันเอาไปถลุงหมดเล่นการพนันหมด
3: เขาเคยตอนเขาโอนเขาเคยเจอหน้ากันยังไม่เคยนะ
2: ไม่แน่ใจว่าเคยเจอหน้ากันไหม
3: มันน่าจะหลอกมันน่าจะใช้เป็นแสมเมอร์น่าจะแบบติดต่อนะแต่เสียง
2: ได้อาจจะอ้างนู่นอ้างนี่จนสุดท้าย